0: การต้อนรับอันอบอุ่นและสมพระเกียรติสูงสุดในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงสัมพันธไมตรีอันลึกซึ้งแต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนสืบไป
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทายจึงต้องปรับการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์โลก
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวันนี้ตลอดช่วงค่ำที่ผ่านมานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลุกขึ้นชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าขอบคุณสมาชิกที่เสนอข้อคิดเห็นรัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทาย4ด้านทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างเศรษฐกิจกระจุกตัวทำให้การเติบโตต่ำรัฐบาลจึงต้องปรับให้ทันต่อสถานการณ์โลกเน้นการแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างรองรับในระยะยาว
3: ยังต้องเรียนว่าปัญหาที่เราเผชิญกันอยู่ในวันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้นะคะปัญหาที่เราเผชิญเนี่ยเกิดขึ้นมาเรื้อรังยาวนานดังนั้นเราต้องแก้สั้นให้ได้และไม่ใช่ทุกอย่างเราสามารถที่จะแก้ได้ทันทีในขณะเดียวกันเราก็ต้องแก้ในเรื่องของโครงสร้างระยะยาวไปเช่นกันดังนั้นสิ่งที่ดิฉันและคณะรัฐบาลพยายามที่จะทำก็คือทำทั้งสองเรื่องไปด้วยกันในงบประมาณและระยะเวลาที่จำกัดแต่ก็ต้องทำให้กระจายตัวให้ทั่วถึงด้วยเช่นกัน
2: นายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียอมรับว่าการจัดทำงบประมาณปี2570ยังไม่ใช่งบประมาณที่สมบูรณ์แบบและรายได้ของรัฐส่วนใหญ่ใช้ไปกับรายจ่ายประจำและชำระหนี้เดิมและนายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายชัดเจนตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดทำงบประมาณให้ทุกหน่วยงานของรัฐร่วมกันรัดเข็มขัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทั้งการอบรมสัมมนาการเดินทางไปต่างประเทศการจ้างบุคลากรเพิ่มเติมรวมถึงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ยังไม่มีความจำเป็นพร้อมขอเชิญชวนสมาชิกว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านภาคเอกชนและหน่วยงานราชการต้องร่วมกันปฏิรูปโครงสร้างงบประมาณครั้งใหญ่เพื่อร่วมกันออกแบบโครงสร้างงบประมาณใหม่ที่ตอบโจทย์ประเทศในระยะยาว
4: ผมคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องมาปฏิรูปร่วมกันในเรื่องของโครงสร้างงบประมาณทั้งหมดแล้วก็ถือโอกาสตรงนี้เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันคิดแล้วก็วางโครงสร้างของระบบงบประมาณเสียใหม่หลักใหญ่ใจความก็คือเรามาคิดร่วมกันไหมครับว่าเราจะจัดทำงบประมาณกันแบบไหนให้ตอบโจทย์กับประเทศนี้ให้ได้มากที่สุดผมว่ามันไม่ได้เป็นการช่วยรัฐบาลนี้หรอกครับมันเป็นการช่วยประเทศนี้ให้มีโครงสร้างงบประมาณที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นและตอบโจทย์
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงการปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ2570ราว 23,000 ล้านบาทโดยเน้นย้ำว่ากระทรวงคมนาคมมีภารกิจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยส่วนข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนงบประมาณที่มุ่งเน้นไปที่ระบบถนนมากกว่าระบบรางนั้นเนื่องจากระบบถนนยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมต่อกับการคมนาคมทุกรูปแบบทั้งสถานีรถไฟสนามบินและท่าเรือแต่กระทรวงคมนาคมไม่ได้ลดความสำคัญของระบบรางอย่างไรก็ตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกประธานสั่งพักการประชุมเวลา 22:46 นาทีและประชุมต่อวันนี้เวลา 9:00 นนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้าและเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนนายสุรพงษ์อินทระถาวร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงความคืบหน้ากรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงมหาดไทยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีดำเนินการโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ว่าจะเสนอต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อดำเนินการไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบภายในสัปดาห์หน้าสำหรับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนตามที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องจะประสานงานและมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดำเนินการในความผิดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปลอมเอกสารหรือการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของธุรกรรมทางการเงินและการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการไปพร้อมกันส่วนกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นจะประสานความร่วมมือและการทำงานร่วมกันตามหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้การไต่สวนข้อเท็จจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวสำนักงานปปช.วางกรอบการทำงานเพื่อเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือน
1: ผู้ขับขี่รถขนส่งและรถโดยสารต้องมีใบขับขี่สาธารณะภายในวันที่30กันยายนนี้หากฝ่าฝืนจะถูกระงับบริการนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศแสดงเจตจำนงความร่วมมือการปฏิบัติตามกฎหมายและการพัฒนามาตรฐานการให้บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและยกระดับความปลอดภัยของผู้โดยสารหลังจากที่ผ่านมามาตรการบังคับใช้กฎหมายยังไม่เป็นรูปธรรมและยังคงมีผู้โดยสารที่ถูกละเมิดสิทธิ์อยู่เป็นระยะซึ่งหนึ่งในมาตรการสำคัญที่มีการตกลงร่วมกันคือกำหนดให้ผู้ขับขี่รถขนส่งและรถโดยสารทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์วินที่เป็นสมาชิกของทุกแอปพลิเคชันจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะทุกคนซึ่งมาตรการนี้จะช่วยตอบโจทย์และควบคุมดูแลเรื่องการตรวจสอบประวัติคนขับของแต่ละแอปพลิเคชันดังนั้นผู้ขับขี่ที่อยู่ในระบบเดิมอยู่แล้วต้องดำเนินการทำใบขับขี่สาธารณะให้เรียบร้อยภายในวันที่30กันยายนนี้หากแอปพลิเคชันใดฝ่าฝืนยังมีผู้ให้บริการที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะจะถูกดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดถือว่ามีความผิดตามกฎหมายขนส่งซึ่งหลังจากนี้กรมการขนส่งทางบกจะมีหนังสือไปยังสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA เพื่อให้ระงับการให้บริการรับส่งผู้โดยสารของแอปพลิเคชันนั้น
0: ๆกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการชวนสมาชิกตรวจเช็คสุขภาพทางการเงินครึ่งปีแรกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เชิญชวนสมาชิกกบข.ตรวจเช็คสุขภาพการเงินของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แผนการเงินตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งเครื่องมือวางแผนทางการเงินเป็นอีกหนึ่งบริการที่จะช่วยประเมินสถานะความมั่นคงทางการเงินในปัจจุบันให้แก่สมาชิกที่เปรียบเทียบระหว่างทรัพย์สินกับหนี้สินและยังช่วยประเมินระดับค่าใช้จ่ายหรือภาระหนี้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพื่อให้เป็นแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินและการออมเงินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่สมาชิกต้องการโดยสมาชิกสามารถตรวจสุขภาพการเงินได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ MyGPF Website เมนูเครื่องมือวางแผนทางการเงินซึ่งเมื่อระบุข้อมูลรายได้ค่าใช้จ่ายสินทรัพย์และหนี้สินแล้วโปรแกรมจะประมวลผลวิเคราะห์ให้สมาชิกได้รับทราบสุขภาพการเงินในปัจจุบันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. SI GPF Communityหรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่หมู่6โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพมิตรภาพที่148ตำบลท่าเรืออำเภอโคกโพจังหวัดสงขลาที่หมู่5โรงเรียนบ้านต้นปริงตำบลคลองหลังอำเภอนาม่อม จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้านโยบายราชการทันใจยกระดับจดทะเบียนธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์ 100% โดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยุติการรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดรายใหม่แบบ Walk-in ทั่วประเทศและให้บริการผ่านระบบ DBD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวค่ะระบบนี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการใช้เอกสารและเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อนยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
9: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้โดยเปิดเผยว่าคณะผู้แทนการเจรจาของอิหร่านจะเดินทางเยือนกรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์ในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับสหรัฐเมื่อวันที่17 มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิหร่านไม่ได้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายและการเดินทางเยือนในครั้งนี้จะไม่มีการเจรจาใดๆโดยตรงกับสหรัฐอย่างแน่นอนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลโดยอ้างว่าอิหร่านเป็นฝ่ายขอพบหารือและให้มีการจัดประชุมที่กรุงโดฮาในวันอังคารนี้
1: นายจานลูการัมโปลาเดลทินดาโรผู้ประสานงานสหประชาชาติหรือ UN ประจำเวเนซุเอลาออกแถลงการแสดงความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,700 รายและสูญหายอีกหลายหมื่นคนซึ่งคาดการว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจสูงมากกว่านี้นายรัมโปลาเดลทินดาโรกล่าวเพิ่มเติมว่า UN กำลังดำเนินการจัดหาถุงบรรจุร่างผู้เสียชีวิตจำนวน 10,000 ใบให้แก่เวเนซุเอลาโดยเป็นความเห็นชอบร่วมกันกับทางการของเวเนซุเอลาและหวังว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจะน้อยกว่านี้มากพร้อมกันนี้ยังแสดงความชื่นชมต่อการตอบสนองของนานาชาติกว่า27ประเทศที่ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 2,000 นายพร้อมด้วยสุนัขค้นหาเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้
0: สำนักงานบริการสภาพอากาศแห่งชาติของสหรัฐประกาศเตือนเกี่ยวกับคลื่นความร้อนในระดับที่เป็นอันตรายโดยอุณหภูมิแต่ระดับ 32-40 องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตะวันออกของสหรัฐโดยจะเริ่มขึ้นก่อนถึงช่วงงานเฉลิมฉลองวันชาติของสหรัฐในวันที่4กรกฎาคมนี้พร้อมเตือนถึงความเสี่ยงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ไม่มีระบบทำความเย็นที่เพียงพอขณะที่อิตาลีประกาศเตือนคลื่นความร้อนระดับสีแดงซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด5ระดับตั้งแต่เมืองโบลซานาทางตอนเหนือไปจนถึงเมืองปาเลโมบนเกาะซิซิลีทางตอนใต้เช่นเดียวกับบรรดาประเทศในแถบคาบสมุทรบอลคานทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปที่ประกาศเตือนสภาพอากาศร้อนและความเสี่ยงการเกิดไฟป่า
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมบราซิลเอาชนะญี่ปุ่น2-1บราซิลผ่านเข้ารอบ16ทีมไปพบกับไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนวันนี้เนเธอร์แลนด์พบกับโมร็อกโกเวลา8:00 น. เนย์มาร์นักเตะชื่อดังทีมชาติบราซิลบริจาคเงิน 250,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 8.25 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาโดยให้นำเงินก้อนดังกล่าวสนับสนุนผู้ต้องการความช่วยเหลืออย่างฉุกเฉินในด้านอาหารน้ำดื่มอุปกรณ์การแพทย์และที่พักพิงชั่วคราวแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองยัตสึชิโร่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศทีมนักแบดมินตันเยาวชนไทยแพ้ให้กับไต้หวัน 1-2 ทีมพลาดเข้าชิงชนะเลิศแต่คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่ไต้หวันเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติจีนที่เอาชนะญี่ปุ่นมา 1-2 ทีมกอล์ฟหญิงเมเจอร์ที่3ของปี KPMG Women PGA Championship พา72ที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรจีนอัธยาชิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ2ของโลกทำผลงานในรอบสุดท้ายเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้เสีย1โบกี้และ1ดับเบิ้ลโบกี้ทำสกอร์รวม6อันเดอร์พาปิดฉากในอันดับ8ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์เป็นของยูแฮรันโปสาวชาวเกาหลีใต้ทำสกอร์รวม13อันเดอร์พาคว้าแชมป์เมเจอร์แรกของตัวเองสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปิติพิรมภักดีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครบรอบ12ปีมูลนิธิปิติพิรมภักดีเพื่อระดมทุนในโครงการด้านการศึกษาและสาธารณสุขโดยในปีนี้มูลนิธิเตรียมมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่6โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรนครพนมกระบี่จันทบุรีลพบุรีและแม่ฮ่องสอนพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาไทยจำนวน682คนจาก47สมาคมกีฬามาอย่างต่อเนื่องโดยหนุนหลังส่งเสริมมาตั้งแต่จบศึก4เกมครั้งที่33และเอเชียนบีเกมครั้งที่6ก่อนถึงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยยังคงเน้นย้ำเรื่องการเตรียมทีมนักกีฬาในทุกมิติเพื่อให้ผลงานออกมายอดเยี่ยมและดียิ่งกว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนที่เมืองหางโจวซึ่งไทยทำได้12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนฉบับที่8ในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดล ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

0: ริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: ก่อนติดเครื่องยนต์แต่ละครั้งควรทำการปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมดรวมถึงเครื่องเสียงหรือแม้กระทั่งการปิดประตูรถเพราะกำลังไฟฟ้าทั้งหมดจะถูกใช้ในการติดเครื่องยนต์ดังนั้นการดับเครื่องยนต์โดยที่ไม่มีการปิดระบบปรับอากาศหรือเปิดแอร์ค้างไว้อาจเกิดปัญหากับรถยนต์ในระยะยาวเพราะว่าขณะติดเครื่องยนต์ใหม่จะต้องมีการฉุดกันระหว่างสายพานกับสายพานมีการกินกำลังบางครั้งทำให้ถึงกับสตาร์ทอืดหากกำลังแบตเตอรี่เหลือน้อยจะไม่สามารถติดเครื่องยนต์ได้ถ้าเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาก็ต้องใช้การเข็นเพื่อกระตุกให้เครื่องติดแต่ถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติต้องทำการพ่วงแบตเตอรี่นอกจากนี้จะส่งผลต่อเนื่องถึงมูเล่หน้าเครื่องที่มีซีลยางอยู่ระหว่างร่องสายพานแต่ละเส้นที่อาจฉีกขาดเมื่อถูกกระชากบ่อยๆด้วยนะคะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าค่าตงค่าตงมาจากคำสองคำคือคำว่าค่ากับคำว่าตงค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าตงมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าตงจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทคำว่าค่าตงเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าตงบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าตงซื้อใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีในแต่ละเดือนตอนที่1เมื่อเสร็จจากภาระการงานประจำวันคนไทยจะพบปะพูดคุยถามทุกสุขกันรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมในสถานที่ส่วนกลางหรือเป็นที่เช่นวัดมัสยิดหรือศาลเจ้าการนับเดือนของคนไทยแต่เดิมนับทางจันทรคติคือนับตามการปรากฏของดวงจันทร์ในแต่ละคืนโดยนับเป็นข้างขึ้นคือคืนเดือนเต็มดวงหรือข้างแรมคือคืนเดือนมืดเริ่มนับช่วงเดือนธันวาคมเป็นเดือนหนึ่งหรือเดือนอ้ายดังนั้นการเรียกชื่อประเพณีจึงมีจากหลายสาเหตุเช่นภาคใต้ก็มีประเพณีศาสตร์เดือน10นอกจากนี้อาจเรียกตามอาหารที่มีเฉพาะในเทศกาลนั้นๆเช่นเทศกาลกระยาศาสตร์ข้าวหลามงานบุญข้าวจี่ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรองรับขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ค่ะ

0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะจัดขึ้นณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ถือเป็นปีสำคัญที่คนไทยจะได้ลุ้นผลการพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งใหม่หากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจะถือเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของประเทศไทยเช้านี้ติดตามการเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศผลของยูเนสโกได้จากนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
3: ค่ะก็ในการที่ประชุมมรดกโลกณปูซานสาธารณรัฐเกาหลีใต้นะคะในช่วงวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ในส่วนของประเทศไทยเองก็มีหนึ่งในรายการที่เราเรียกได้ว่าเราลุ้นผลกันก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่เราก็ลุ้นกันจะเป็นมรดกโลกแห่งใหม่อะค่ะตอนนี้มีการประเมินแนวโน้มสัญญาณยังไงบ้างอะคะท่านคะ
4: ก็แนวโน้มหรือการคาดการณ์เนี่ยคาดว่าวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยก็คงจะได้รับการให้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ค่อนข้างแน่นอนแล้วครับครับแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลกด้านวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยซึ่งคาดว่าวาระที่จะพิจารณาเรื่องของพระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยน่าจะประมาณวันที่25หรือ26เขาที่ทราบมาจากประมาณนี้ครับผมครับครับ
3: ต้องเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้วัดพระมหาธาตุของเราได้มีโอกาสได้รับการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างนะคะท่าน
4: คือในการเสนอเป็นมรดกโลกเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาของเขาอยู
3: ่
4: นะครับของยูเนสโกอยู่ของเรายื่นไป2ข้อตามเกณฑ์ก็คือเกณฑ์ข้อที่2แล้วก็เกณฑ์ข้อที่6เกณฑ์ข้อที่2ก็คือการเป็นตัวแทนของการรับและการส่งต่อด้านวัฒนธรรมเพราะว่าที่พระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยก็คือมีทั้งความเป็นฮินดูแล้วก็มีทั้งความเป็นพุทธทั้งแบบหินยานและแบบมหายานคือมันเป็นความหลากหลายของด้านวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นตามเกณฑ์ข้อที่2แล้วก็ข้อที่6ก็คือก็ยังมีการสืบต่อถึงประเพณีจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันเป็นต้นว่าการผมผ้าขึ้นทาสการที่มีการรำมโนราก็คือการสืบทอดกันมาของวัฒนธรรมแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเกณฑ์2ข้อซึ่งได้รับการพิจารณาให้วัดพระธาตุนครศรีธรรมราชเรียกง่ายๆเนาะก็คือได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งการประชุมในปีนี้ก็จะจัดขึ้นที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ครับผมครับ
3: ตรงนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมของกรมศิลปากรเองมีการเตรียมความพร้อมยังไงทางรัฐบาลเองทางกระทรวงวัฒนะคะท่านรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการหรือการเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
4: จริงๆท่านเพิ่งได้เรียกประชุมพวกเราผมต้องเรียนแบบนี้ว่าสถานะของพระธาตุนครศรีธรรมราชภายหลังการประกาศเนี่ยก็จะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม
3: ่
4: แต่อย่างไรก็ตามอีกสถานะหนึ่งก็คือเป็นบวรสถานด้วยเมื่อเป็นบวรสถานก็จะต้องมีการจัดการตามพรบบวรสถานนะครับซึ่งก็การประกาศของยูเนสโกในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการประกาศให้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่เพียงเท่านี
3: ้
4: แต่ก็ยังมีกันบ้านหรือมีข้อสังเกตให้ต้องกลับมาทำแล้วก็จะต้องตอบทางยูเนสโกกลับไปด้วยหนึ่งในการบ้านต่างๆเนี่ยก็จะเป็นภารกิจของกรมเช่นการวางแผนในการอนุรักษ์บวรสถานภายในเขตวัดการจัดเรียงลำดับความสำคัญความเป็นห่วงในเรื่องของการขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุซึ่งมีจำนวนเป็นหมื่นรายการภายในวัดพระธาตุนครศรีธรรมราชเองหรือแม้กระทั่งวิหารที่เรียกกันว่าวิหารโพธิลังกาก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของความชื้นแล้วก็สภาพรวมถึงที่จะเกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรมก็คือเขาก็อยากให้มีการสืบสานหรืออนุรักษ์มรดกที่จับต้องไม่ได้เป็นต้นว่าการแสดงโนราหรือว่าการรักษาไว้ซึ่งประเพณีการห่มพระขึ้นธาตุต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องรับมาพิจารณาแล้วก็ดำเนินการตามข้อสังเกตของยูเนสโกคือต้องตอบคำถามในเรื่องต่างๆเหล่านี
3: ้
4: เพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเองท่านสบิดาเนี่ยท่านก็ได้แสดงความเป็นห่วงแล้วก็ได้ขอให้กรมมีมาตรการในเรื่องต่างๆที่ทางยูเนสโกได้แจ้งเอาไว
3: ้
4: นะครับทราบว่าท่านก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ด้วยครับผมเพราะว่าอย่างไรก็ตามที่ผมบอกครับว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นเป็นบวรสถานสำคัญแล้วก็ถือเป็นปูชนียสถานด้วยเพราะฉะนั้นก็คือมีความหลากหลายมิติเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นบวรสถานแล้วก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมแล้วรวมถึงเมื่อได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้วแน่นอนว่านักท่องเที่ยวก็คงจะหลั่งไหลกันเข้ามาการควบคุมสิ่งก่อสร้างต่างๆให้พอเหมาะพอสมการวางแผนจัดการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คงคุณค่าของความเป็นมรดกโลกอย่างยั่งยืนสืบไปเอาเป็นว่าท่านรัฐมนตรีเองท่านได้ให้นโยบายที่จะทำให้พระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นคงความโดดเด่นมีคุณค่าแล้วก็เป็นการที่จะสร้างกิจภูมิของไทยบนเวทีโลกครับผมครับครับ
3: ค่ะต้องเราต้องประสานงานกับทางจังหวัดนครศรีธรรมราช
4: ใช่ๆเพราะว่าที่พระธาตุนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกเป็นแหล่งที่6นะ5แห่งแรกเป็น5แห่งแรกที่กรมดูแล 100% ทั้งหมดก็คือตั้งแต่บ้านเชียงเมืองโบราณศรีเทพภูพระบาทใช่มั้ยครับสุโขทัยอยุธยานั่นแหละครับก็เป็นแหล่งที
3: ่
4: กรมศิลปากรดูแลโดยตรงเลยเป็นบริษัทในความดูแลของกรมแต่พระธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยตัวผู้จัดการแหล่งจะไม่ใช่กรมศิลปากรแต่จะเป็นจังหวัดโดยเช่นผู้ว่าแล้วก็มีรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งอาจจะมีท่านวัฒนธรรมจังหวัดท่านเป็นเลขาแต่อย่างไรก็ตามกรมก็ได้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่ได้มาก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจแต่อย่างไรก็ตามเมื่อได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกแล้วสิ่งที่ยากกว่าหรือสิ่งที่จำเป็นจะต้องสนใจเป็นพิเศษก็คือการให้เป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโกแล้วก็การรักษาคุณค่าอันโดดเด่นอย่างที่ผมบอกเอาไว้ครับผมครับ
3: เตรียมการที่จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเอาไว้ไหมคะเห็นเบื้องต้นบอกว่าจะมีการสวดมนต์ด้วยใช่ไหมคะ
4: ก็ในเบื้องต้นครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องของทางจังหวัดร่วมกันนะครับเพียงแต่ว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมเองโดยกรมศิลปากรก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการวางแผนบูรณะในเรื่องของการทำให้คงคุณค่า ความโดดเด่นแล้วก็จะได้มีการยังต้องศึกษาเพิ่มเติมไปอีกเพราะว่าทางกรรมการที่ทางผู้เชี่ยวชาญที่มาดูตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วท่านก็มีข้อสังเกตว่าช้างที่อยู่รอบองค์พระธาตุนั้นมาก่อนหรือว่ามาในสมัยไหนอะไรยังไงก็คือผมหมายถึงการศึกษาด้านศิลปัตยกรรมและโบราณคดีก็ยังคงต้องมีต่อไปครับครับ
3: เราต้องมีการบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยวกับจังหวัดด้วยใช่ไหมคะ
4: ถูกถูกครับจังหวัดก็คงจะเป็นหลักแหละครับเพราะว่าเป็นผู้จัดการแหล่งกรมศิลปากรเองก็ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีก็คือยินดีให้ความร่วมมือเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใครดูแลก็ตามเป็นสมบัติของมนุษยชาติจึงได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกและเป็นสมบัติของชาวไทยทุกคนครับผมครับ
3: ตรงนี้เบื้องต้นเราได้มีการทำพื้นที่กันชนบับเบิ้ลโซนในการดูแลพื้นที
4: ่
3: กำหนดเอาไว้ยังไงบ้างอะคะ
4: มีครับก็คือแน่นอนละตัวพระธาตุก็จะเป็นคอโซนนะครับบริเวณองค์พระธาตุแล้วก็จะมีบัฟเฟอร์โซนก็คือบริเวณโดยรอบซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องมาหารือกันเรื่องปรับอาจจะต้องมีการปรับขอบเขตของบัฟเฟอร์โซนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับผมครับครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็คงจะได้มีการประชุมเพื่อหารือกันในเรื่องนี้ต่อไปครับผมครับ
3: ก็อยากจะสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านฝากถึงคนไทยที่จะรอลุ้นผลในเดือนหน้ากันเนี่ยค่ะอยากให้มายังไงบ้างคะท่าน
4: ก็คือเมื่อยังไม่ได้เป็นประกาศอย่างเป็นทางการก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปแต่ว่าสัญญาณที่ส่งมาก็เป็นสัญญาณที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นจะได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยภายหลังการประชุมใหญ่ในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าแผ่นดินไทยนั้นก็เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของโลกนะครับก็จึงได้รับการประกาศไปแล้วหลายแห่งและผมเชื่อว่าจะมีอีกหลายแห่งที่อยู่ในกระบวนการขั้นตอนที่จะตามมาเป็นต้นว่าวัดอรุณนะครับเมืองเชียงใหม
3: ่
4: ก็ขอให้ชาวไทยติดตามครับแต่ว่าสำหรับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมแล้วไม่ว่าจะได้เป็นมรดกโลกหรือไม่ก็ตามโบราณสถานทุกแห่งมีความสำคัญโดยเท่าเทียมกันที่จะต้องรักษาไว้ครับผมครับ
3: ครับ
4: ก็คอยลุ้นกันครับผมขอบคุณมากครับผม
3: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบคุณท่านพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะ
4: ขอบคุณครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
5: ท่านผู้ฟังคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผลักดันประชาชนก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ลดปัญหาการว่างงานและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
6: ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงเผชิญความท้าทายส่งผลให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยประสบปัญหาว่างงานรายได้ไม่เพียงพอหรือเกษียณอายุแต่ยังต้องการสร้างรายได้รัฐบาลจึงเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus เพื่อให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจรายใหม่ผ่านระบบแฟรนไชส์นายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.สถาบันการเงินและภาคเอกชนเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus เพื่อส่งเสริมการเริ่มต้นธุรกิจและสร้างอาชีพให้กับประชาชนโดยภาครัฐจะสนับสนุนค่าซื้อแฟรนไชส์ร้อยละ50แต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายพร้อมเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและ SME D Bank รวมถึงมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ช่วยค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ขณะเดียวกันภาคเอกชนโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนจะสนับสนุนพื้นที่ค้าขายในเครือ Lotus และ Macro กว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศโดยให้ใช้พื้นที่ในช่วง6เดือนแรกแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้
7: โครงการนี้จะช่วยคนที่ว่างงานคนที่มีรายได้น้อยคนที่ถูกเลย์ออฟเราจะสนับสนุนให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่งแต่ไม่เกิน 10,000 บาทรวมถึงให้สินเชื่อจากธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสิน SME D Bank แล้วถ้ายังกู้ไม่ได้ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ยังมีบสย.มาช่วยสนับสนุน ทาง CP Extra ที่จะมาสนับสนุนพื้นที่ขายในห้างสรรพสินค้าหรือเรียกว่า Modern Trade เนี่ย Macro Lotus ฟรีสัก6เดือนไม่เก็บค่าเช่าพื้นที่ก็มาช่วย SME ตัวเล็กๆให้ในช่วงที่เขากำลังจะเริ่มต้นธุรกิจ
6: อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวไม่เพียงเป็นการสนับสนุนเงินทุนและพื้นที่ค้าขายเท่านั้นแต่ยังมีระบบพี่เลี้ยงธุรกิจจากเครือข่ายผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการกว่า200รายเพื่อให้คำแนะนำและดูแลผู้เริ่มต้นธุรกิจอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่ต้องการผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปโดยตั้งเป้าช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 10,000 ราย
7: 1 กรกฎาคมอยากชวนลงทะเบียนกันให้เยอะๆเข้าร่วมโครงการซึ่งมั่นใจว่าถ้าไปทำธุรกิจเองโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็มีแต่ถ้าได้มาใช้ธุรกิจแฟรนไชส์ของพวกเราเนี่ยก็จะมีพวกเรานี่แหละครับเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลเขาตลอดเวลาที่เขาเลือกธุรกิจเราไปประกอบกิจการเรานี่แหละเป็นเครื่องมือสำคัญวันที่1กรกฎาคมใครมาเลือกธุรกิจเราแล้วรีบไปสมัครรับ60 40ก็จะเป็นการที่รัฐบาลหาลูกค้าให้ก็ได้ประมาณ 10,000 ราย
6: โครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลดปัญหาการว่างงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นผ่านระบบแฟรนไชส์ที่มีการสนับสนุนครบวงจรทั้งเงินทุนทำเลและพี่เลี้ยงทางธุรกิจโดยมีเป้าหมายไม่เพียงช่วยให้ประชาชนเริ่มต้นได้แต่ต้องการให้สามารถยืนได้จริงในอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและกระจายโอกาสทางธุรกิจสู่เศรษฐกิจฐานรากปุริมปัตโสภาภาครายงาน
5: กรมพัฒนาที่ดินจัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกประจำปี2569สร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างจริงจังเพื่อรับมือภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืนรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
8: เคาะข่าวเล่าประเด็น
9: กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกประจำปี2569ซึ่งตรงกับวันที่17มิถุนายนของทุกปีภายใต้แนวคิดรู้ค่ารักษาฟื้นฟูเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมท่ามกลางวิกฤตโลกที่ผืนดินกำลังสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ทีละน้อยซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะที่ดินที่เกษตรกรไทยใช้หาเลี้ยงชีพก็กำลังเผชิญกับความเสื่อมโทรมเช่นกันนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าปัญหาภัยแล้งความเสื่อมโทรมของดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นโดยกระบวนการแปลสภาพเป็นทะเลทรายไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่ค่อยๆสะสมจากดินที่เสื่อมโทรมเพราะขาดการอนุรักษ์ผนวกกับภัยแล้งซ้ำซากจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจนในที่สุดพื้นที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็แปรสภาพกลายเป็นดินแดนแห้งแล้งไม่อาจเพาะปลูกได้โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า60ล้านไร่ทั่วประเทศซึ่งหากทรัพยากรดินและน้ำเสื่อมโทรมลงย่อมกระทบต่อการเพาะปลูกและความมั่นคงทางอาหารของประเทศโดยตรง
10: เหตุผลที่เราต้องตระหนักในเรื่องนี้ก็เพราะว่าระหว่างภัยแล้งความเสื่อมโทรมของดินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดหากว่าเราไม่เข้าใจถึงความสัมพันธ์นี้นะครับกระบวนการเปลี่ยนภูมิประเทศเปลี่ยนภูมิอากาศเข้าสู่ความเป็นทะเลทรายนั่นก็ค่อยๆพัฒนากระบวนการของมันไปนะครับมันเริ่มต้นจากดินที่เสื่อมโทรมเพราะขาดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างไม่รู้ค่านะครับเมื่อบวกเข้าไปกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับซึ่งกระตุ้นให้เกิดภัยแล้งซ้ำซากอยู่บ่อยๆนะครับในที่สุดมันก็เกิดการกระบวนการที่เรียกว่าการแปรสภาพไปสู่การเป็นทะเลทราย
9: ความกังวลดังกล่าวสอดรับกับสถานการณ์ในระดับโลกอย่างมีนัยสำคัญโดยข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายหรือ UNCCD ระบุว่าที่ดินที่มีประสิทธิผลกว่า100ล้านเฮกตาร์เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นในแต่ละปีและคาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเผชิญกับวิกฤตการขาดแคลนน้ำรุนแรงขึ้นภายในปี2593สำหรับประเทศไทยกรมพัฒนาที่ดินในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางระดับชาติของ UNCCD ได้จัดงานดังกล่าวขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักว่าที่ดินทุ่งหญ้าป่าไม้และแหล่งน้ำล้วนเป็นระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันการฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรมไม่เพียงช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ถึง 3,000 ล้านตันต่อปีแต่ยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม
10: ที่ดินทุ่งหญ้าป่าไม้นะครับจากความชุ่มชื้นนะครับจากดินชุ่มชื้นก็พัฒนาไปสู่ต้นไม้กลายเป็นป่าไม้มันก็ไปสร้างความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะหล่อเลี้ยงให้เราเพาะปลูกนะครับมีอาหารนะครับหล่อเลี้ยงโลกต่อไปได้ดังนั้นหากว่าทรัพยากรสูญเสียสภาพนะครับก็ทำให้เกิดความลำบากนะครับในการประกอบอาชีพการเกษตรนะครับแล้วก็กระทบต่อผลผลิตที่เป็นข้าวปลาอาหารของพวกเรานั่นเอง
9: ปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นดินการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและวิกฤตภัยแล้งที่สะท้อนผ่านกิจกรรมเนื่องในวันทะเลทรายและภัยแล้งโลกจึงไม่ใช่เพียงวาระของนานาชาติแต่เป็นสัญญาณเตือนที่ประเทศไทยและทุกภาคส่วนต้องรับฟังอย่างจริงจังเพราะหากผืนนาข้าวกว่า60ล้านไร่ของประเทศไทยเริ่มเสื่อมสภาพนั่นหมายถึงความมั่นคงทางอาหารของคนไทยทั้งประเทศกำลังสั่นคลอนการสร้างความตระหนักรู้ถึงการฟื้นฟูที่ดินและรักษาทรัพยากรดินตั้งแต่วันนี้จะเป็นการช่วยปกป้องอนาคตของเกษตรกรและประชาชนไทยในวันข้างหน้าจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: ปิดท้ายที่การดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เป็นปัญหาบั่นทอนความน่าเชื่อถือของภาครัฐและหากกระบวนการทุจริตนั้นเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้ามาในระบบราชการการแก้ไขและปราบปรามจึงต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งทางกฎหมายและสร้างบรรทัดฐานเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นซ้ำอีกติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
11: กระบวนการการทุจริตในการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นกลายเป็นกระแสข่าวใหญ่ในสังคมที่สร้างความกังวลให้กับประชาชนเป็นอย่างมากเพราะหากผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งมีที่มาจากการทุจริตย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานและการให้บริการประชาชนอีกทั้งยังสะท้อนปัญหาระบบอุปถัมภ์ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการสร้างระบบราชการที่ยึดหลักคุณธรรมและความเป็นธรรมรัฐบาลจึงเร่งออกคำสั่งและกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมกับตำรวจเข้าตรวจค้นเครือข่ายผู้ลักลอบแก้ไขคะแนนสอบซึ่งนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้รวม10รายขณะกำลังดำเนินการแก้ไขคะแนนสอบพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกว่า 9,000 แผ่นและเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งเพื่อนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี
12: อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยผมขออนุญาตเรียนพี่ๆสื่อมวลชนเลยว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนิมิตหมายที่ดียังไงครับว่ามีผู้ชี้ช่องแจ้งเบาะแสส่งข้อมูลมาให้ปปช.แล้วไว้วางใจพวกเรานะปปช.และเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ของรัฐเนี่ยให้เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จค้นเอกสารแบบนี้นะครับไม่ได้เลยถ้าหากว่าไม่มีคนที่เป็นผู้ที่เป็นพลเมืองดีที่ไว้วางใจในการชี้ช่องแจ้งเบาะแสข้อมูลมาที่ปปช.นะครับท่านประชาชนทางบ้านเนี่ยท่านมีข้อมูลนะครับให้อย่างเรื่องนี้เนี่ยแจ้งข้อมูลแจ้งเบาะแสมาเลยนะครับเราจะเป็นแนวทางหรือเป็นช่องทางที่จะปปช.และเจ้าที่ตำรวจจะไปในการไปบัตรให้เป็นเรื่องของการปราบปรามการทุจริตให้เป็นผลอย่างนี้ครับ
11: ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวยังอาจเข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐโดยนายวิทยานีติธรรมผู้ช่วยเลขาธิการและโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.มองว่าจะใช้มาตรการทางกฎหมายในการติดตามและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินคดีฐานฟอกเงินกับผู้กระทำผิดเพื่อสร้างบรรทัดฐานในการป้องกันการกระทำผิดในลักษณะเดียวกัน
13: คือความผิดลักษณะนี้ถ้าเราติดตามข่าวอ่ะมันมีการร้องเรียนกันแบบนี้มานานแล้วนะดังนั้นมาตรการทางกฎหมายฟอกเงินอันนี้เป็นมาตรการบอกว่าเป็นมาตรการขุดรากถอนโคนนะดังนั้นถ้าใช้มาตรการตามกฎหมายปปง.ไปตัดวงจรโดยการยึดทรัพย์แล้วก็ดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับคนที่ได้รับทรัพย์ไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้ตรงนี้เป็นบทเรียนที่ว่าคนที่คิดจะทำต่อไปเนี่ยจะมีความหวาดกลัวที่ไม่กล้ากระทำลักษณะแบบนี้อีกเพราะอย่าลืมนะครับว่าไอ้ทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดในลักษณะแบบนี้มันมีการจำหน่ายจ่ายโอนไปแล้วก็ไปตกอยู่ในมือของใครเนี่ยมันสามารถดำเนินการได้ทั้งในเรื่องของการยึดทรัพย์ทางแพ่งแล้วก็การดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานฟอกเงินได้ถ้าคุณรับโอนโดยคุณรู้ว่าไอ้เงินดังกล่าวมันมีสารตั้งต้นมาจากเรื่องการทุจริต
11: จะเห็นได้ว่าการดำเนินการกับขบวนการทุจริตสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้ให้เด็ดขาดจึงไม่ใช่เพียงการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดเท่านั้นแต่ต้องสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในระบบราชการเพราะความสุจริตคือจุดเริ่มต้นของการบริหารงานภาครัฐที่มีคุณภาพและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
14: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้แปลความว่าความเป็นสหายไม่มีในคนพาลเหตุฉะนี้ผู้ประสงค์จะประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตส่วนตนและประกอบกิจการน้อยใหญ่จำเป็นต้องหลีกให้ห่างจากคนพาลแล้วเร่งประสานมิตรภาพกับบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อบังเกิดสมาคมของชนหมู่ใหญ่ผู้เป็นบัณฑิตขึ้นแล้วสมาคมนั้นย่อมเป็นสถานเสวนาแห่งมิตรที่จะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลให้สรรพกิจสามารถดำเนินไปโดยราบรื่นเรียบร้อยกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริงพร้อมกันนั้นบุคคลทุกคนก็จำเป็นต้องขวนขวายพัฒนาตนให้เป็นบัณฑิตคือผู้ฉลาดรอบรู้ในการบำเพ็ญคุณความดีมีสุจริตธรรมจรรยาเป็นปกติภาวะแห่งตนเพื่อจักได้เป็นสหายที่ดีของผู้อื่นรู้จักแผ่ความปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงใจโดยมุ่งหวังประโยชน์ใหญ่ในวงกว้างตั้งแต่ระดับครอบครัวหมู่คณะสมาคมชุมชนภูมิภาคประเทศชาติและโลกอันย่อมให้เกิดสุขร่วมกันทั่วหน้าพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ75ปีสมาคมชาวอีสาน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนเสนอรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.ลำพูนค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขอสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับทาง FM 95สวทจังหวัดลำพูนนะครับวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับทุกวันอังคารหลังเคารพธงชาติแบบนี้ครับกับรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกต.จังหวัดลำพูนนะครับวันนี้ผมนายชินวัฒน์มารดาครับพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับแล้วก็ขอสวัสดีนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากท่านรองศักดาสกุลโกศลนะครับท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนนะครับร่วมมาพูดคุยนะครับแล้วก
1: ็
2: แลกเปลี่ยนประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับและกระบวนการประชาธิปไตยครับผม
1: คร
2: ับครับก็วันนี้เราก็จะมีหลายเรื่องมาแลกเปลี่ยนด้วยกันนะครับท่านรองครับก็ก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับก็จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูนนะครับซึ่งเราจะมีอยู่ด้วยกัน5แห่งด้วยกันนะครับท่านรองครับก็เร็วๆนี้นะครับวันเลือกตั้งวันที่26กรกฎาคม2569นะครับก็จะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ตื่นนะครับเขตเลือกตั้งที่2กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับผมจะอยู่ในอำเภอลี้นะครับซึ่งก็จะขออนุญาตไล่เรียงนะครับแผนงานการจัดการเลือกตั้งนะครับคร่าวๆนะครับให้แก่ท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงท่านผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับผมครับอย่างที่ได้ชี้แจงไปนะครับวันที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ตื่นนะครับเขตเลือกตั้งที่2อำเภอลีนะครับกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งจะกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนะครับ2569นะครับก็จะมีแผนงานที่สำคัญนะครับดังนี้นะครับวันนี้นะครับ30มิถุนายน2569นะครับทางเทศบาลตำบลแม่ตื่นก็จะมีการประกาศกำหนดหน่วยและที่เลือกตั้งนะครับรวมถึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็สามารถไปตรวจสอบนะครับในพื้นที่ของท่านเนาะจะมีประกาศในพื้นที่ของท่านทางเทศบาลหรือว่าทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เนาะท่านจะสามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งแล้วก็รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับผมวันที่5กรกฎาคม2569ครับก็จะเป็นการแต่งตั้งนะครับกปน.แล้วก็รปภ.นะครับรวมถึงเป็นวันสุดท้ายของการยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัครนะครับหากสมมติว่าประชาชนในพื้นที่มีความปรากฏถูกไหมครับก็สามารถที่จะร้องคัดค้านการรับสมัครรับตั้งของผู้สมัครได้นะครับวันที่10กรกฎาคม2569ครับเป็นวันสุดท้ายที่เทศบาลตำบลแม่ตื่นนะครับจะส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่นะครับวันที่15กรกฎาคม2569นะครับเป็นวันสุดท้ายที่ท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนาะสามารถเพิ่มถอนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับกรณีที่ท่านเห็นหนังสือแจ้งเจ้าบ้านนะครับหรือว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตบ้านของท่านนะครับไม่มีชื่อหรือว่าชื่อเพิ่มขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะไปแจ้งในทะเบียนนะครับเพื่อเพิ่มถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับผมวันที่18กรกฎาคม2569ครับเป็นวันสุดท้ายที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถแต่งตั้งนะครับตัวแทนผู้สมัครได้นะครับก็สามารถไปยื่นที่เทศบาลตำบลแม่ตื่นได้เลยนะครับภายในวันที่18กรกฎาคม2569นะครับสำหรับท่านผู้สมัครนะครับและวันที่18 19ถึง25กรกฎาคม2569ครับท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่อาจมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก็สามารถแจ้งเหตุที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในช่วงแรกนะครับวันที่26กรกฎาคม2569ก็คือเป็นวันเลือกตั้งนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับและภายหลังจากวันเลือกตั้งนะครับท่านผู้ที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อีกครั้งนึงนะครับก็คือช่วงวันที่27กรกฎาคมนะครับถึงวันที่2สิงหาคมนะครับจะมีอยู่2ช่วงด้วยกันนะครับถ้าสมมติว่าไม่สามารถมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับและครับวันภายในวันที่25สิงหาคม2569ครับกกต.ก็จะประกาศผลเลือกตั้งนะครับผมก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ตื่นนะครับเขตเลือกตั้งที่2อำเภอลีนะครับ วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569ครับท่านรองครับ
1: ของเทศบาลตำบลแม่ตื่นเนี่ยผมจำได้ผมไปสังเกตการ การรับสมัครวันแรก
2: ครับ
1: มีผู้สมัครมาก่อนเวลา 8:30 นเนี่ย2คนนะฮะก็มีการจับสลากเนาะเพื่ อกำหนดลำดับในการยื่นการสมัคร ซึ่งลำดับการยื่นการสมัครเนี่ยก็จะเป็นหมายเลขของผู้สมัครด้วยนะฮะวันนั้นก็มี2ท่านแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยเท่าที่ทราบนี่มีผู้สมัครทั้งหมด3คน
2: ค
1: นะฮะก็ถือว่าเทศบาลตำบลแม่ตื่นเนี่ยมีความตื่นตัว
2: นะฮะมีความตื่นตัว
1: ม
2: ี
1: ความตื่นตัวมีการส่วนร่วมนะฮะมีผู้สมัคร3คนนี่ถือว่าเยอะนะฮะในกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
2: ครับก็แล้วเป็นสมาชิกด้วยนะครับผมก็ถือว่ามีผู้สมัครที่เยอะนะครับก็ท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงท่านผู้สมัครก็สามารถเตรียมความพร้อมนะครับเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงนะครับนอกจากการเลือกตั้งของเทศสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ตื่นแล้วนะครับก็จะมีการเลือกตั้งอีก4แห่งครับ
1: อีก4แห่ง
2: นะครับเป็น
1: แทนตำแหน่งที่ว่างเหมือนกัน
2: เป็นแทนตำแหน่งที่ว่างเหมือนกันนะครับ ซึ่ง4แห่งนี้ก็จะกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันที่9สิงหาคม2569นะครับ4แห่งนี้มีที่ไหนบ้างนะครับที่แรกก็คือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางครับเขตเลือกตั้งที่1นะครับผม
1: อำเภอเมืองนะ
2: อำเภอเมืองนะครับ
1: ผม
2: 2ก็คือการเลือกตั้งครับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศครับเขตเลือกตั้งที่2นะครับอำเภอแม่ทานะครับกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับการเลือกตั้งที่3นะครับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างนะครับเขตเลือกตั้งที่1นะครับอำเภอทุ่งหัวช้างกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างเหมือนกันนะครับและสุดท้ายครับแห่งที่4ครับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซายครับเขตเลือกตั้งที่18นะครับอำเภอลีกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างครับก็ซึ่ง4แห่งนี้ก็ซึ่งก็จะได้กำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันเดียวกันนะครับก็คือวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะครับซึ่งไทม์ไลน์ในแผนการจัดการเลือกตั้งก็จะเป็นวันเดียวกันนะครับท่านรองจะขออนุญาตชี้แจงนะครับพร้อมกันเลยนะครับผมครับซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงในการรับสมัครรับเลือกตั้งนะครับถึงวันที่3กรกฎาคมนะครับซึ่งการสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยก็จะกำหนดเป็นวันที่29มิถุนายนนะครับถึงวันที่3กรกฎาคม2569นะครับเวลา 8:30 นนะครับถึง16:30 นะครับก็ท่านที่มีความสนใจสมัครรับเลือกตั้งนะครับในเขตพื้นที่ทั้ง4แห่งนี้ก็สามารถไปรับสมัครไปสมัครในเขตอปท.นั้นๆได้เลยนะครับ
1: ยังทันเน
2: า
1: ะ
2: ยังทันครับภายในวันที่3
1: วันนี้วันที่2นะเมื่อวานเป็นวันแรก
2: ก็สิ้นสุดภายในวันที่วันศุกร์นี้นะครับวันที่3กรกฎาคม2569ก็สามารถเตรียมความพร้อมเตรียมเอกสารต่างๆนะครับสอบถามทางเทศบาลหรือว่าอปท.นะครับที่อยู่ในเขตนั้นก็สามารถยื่นนะครับรับสมัครรับเลือกตั้งได้เลยนะครับผมครับก็ขออนุญาตไล่เรียงทำลายนะครับคร่าวๆนะครับก็หลังภายหลังจากวันรับสมัครสิ้นสุดลงภายในวันที่3กรกฎาคม2569นะครับทางอปท.ก็จะได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครในวันที่10กรกฎาคม2569นะครับผมก็ถ้าสมมุติว่ามีเหตุนะครับที่ทางผอ.นะครับการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับไม่ประกาศรับสมัครเนาะท่านผู้สมัครรับเลือกตั้งก็สามารถยื่นต่อกกต.กรณีไม่รับสมัครได้ภายในวันที่13กรกฎาคม2569นะครับผมและวันภายในวันที่14กรกฎาคม2569ทางอปท.ก็จะมีการประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งแล้วก็รวมถึงประกาศบัญชีและชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยนะครับผมและวันที่19กรกฎาคม2569ครับเป็นวันสุดท้ายที่ทางอบต.นะครับแต่งตั้งนะครับกบน.นะครับประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็รปภ.ด้วยนะครับและเป็นวันสุดท้ายที่จะมีการยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัครกรณีมีเหตุความปรากฏนะครับว่าท่านผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ท้องถิ่นได้ประกาศไปแล้วเนาะเป็นผู
1: ้
2: ไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับผมและวันที่24กรกฎาคม2569ครับก็จะเป็นวันสุดท้ายที่อบต.นะครับส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านนะครับไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับครับแล้วก็หากได้รับข้อมูลนะครับหนังสือแจ้งเจ้าบ้านแล้วเนาะในบ้านของท่านรู้ว่ามีผู้ขาดหรือผู้เกินเนาะเป็นไม่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยขาดหรือเกินนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มถอนนะครับรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ภายในวันที่29กรกฎาคม2569นะครับผม
1: ตรงนี้สำคัญนะฮะหนังสือแจ้งเจ้าบ้านเมื่อวานผมดูข่าวเนาะการเลือกตั้ง ตั้งของกทม.กับพัทยาเนาะมีบางคนมาให้สัมภาษณ์ว่าเดิมเนี่ยเคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยนึงมารอบนี้ทำไมชื่อไปอยู่อีกหน่วยนึงผมก็สงสัยเอ๊ะแล้วท่านได้ดูหนังสือแจ้งเจ้าบ้านไห
2: ม
1: เนาะ
2: มันต้องตรวจสอบก่อน
1: ต้องตรวจสอบก่อนก่อนที่มาหน่วยเพราะว่าหนังสือแจ้งเจ้าบ้านเขาจะมีรายละเอียดว่าเรามีสิทธิ์เลือกตั้งกี่คนในบ้านแล้วไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ไหนใช่ไหมฮะ
2: เพราะว่ามันบางทีมันจะมีเหตุเรื่องระบบติดขัดอะไรก็ว่าไปเน
1: า
2: ะ
1: บางครั้งเนี่ยจำนวนหน่วยประชากรอาจจะเพิ่มขึ้นนะฮะในการแบ่งหน่วยเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีประมาณ800คนเนาะโดยประมาณถ้าเกิดคนเยอะเกินก็จะแบ่งไปที่หน่วยอื่นหรือว่ามีการกรณีที่ย้ายทะเบียนบ้านยังไม่ครบ1ปีอะไรเงี้ยครับก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนาะประมาณนี
2: ้ดังนั้นก็มีความสำคัญนะครับถ้าสมมติว่าได้รับหนังสือแจ้งเจ้าบ้านแล้วท่านก็อย่าลืมตรวจสอบเบื้องต้นก่อนนะครับ
1: ส่วนใหญ่จะไม่ดูกัน
2: จะไม่ดูนะ
1: ไม่ดูเข้าใจว่าเหมือนเดิม
2: ครับ
1: ครับผม
2: แล้วก็ต่อเนื่องนะครับวันที่1สิงหาคม2569ครับท่านผู้สมัครรับเลือกตั้งก็สามารถที่จะแจ้งแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครนะครับแก่ที่ผอ.กต.ประจำท้องถิ่นเนาะการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นนะครับแล้วก็วันที่2ถึง8สิงหาคมครับท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก็สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับผมและวันที่9สิงหาก็อย่างที่ได้แจ้งไปก็เป็นวันเลือกตั้งนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับและภายหลังจากวันเลือกตั้งครับวันที่10ถึง16สิงหาคม2569นะครับท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก็สามารถที่จะแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในครั้งที่2เหมือนกันนะครับนะครับภายในวันที่8กันยายน2569ภายหลังการเลือกตั้งแล้วนะครับกกต.ก็จะประกาศผลการเลือกตั้งนะครับก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับผมมีอยู่ด้วยกันนะครับในพื้นที่ลำพูนนะครับ2เดือนนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แห่งเนาะอาจจะเป็นเดือน2เดือนนี้เนาะ2เดือนก็จะเป็นด้วยกัน5แห่งด้วยกันนะครับผม5แห่งด้วยกันนะครับขออนุญาตไล่เรียงอีกทีนึงนะครับเพื่อแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทราบนะครับก็วันที่9ขออนุญาตวันที่26กรกฎาคม2569นะครับจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ตื่นเขตเลือกตั้งที่2นะครับกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับผมครับและในวันที่9สิงหาคม2569ก็จะมีด้วยกัน4แห่งด้วยกันนะครับแห่งแรกก็จะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางเขตเลือกตั้งที่1นะครับอำเภอเมืองนะครับการเลือกตั้งที่2ก็คือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทากาศครับเขตเลือกตั้งที่2อำเภอแม่ทานะครับการเลือกตั้งที่3ก็คือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างครับเขตเลือกตั้งที่1นะครับอำเภอทุ่งหัวช้างครับและสุดท้ายก็คือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายเขตเลือกตั้งที่18อำเภอลีนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะประชาสัมพันธ์นะครับผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนต่อไปนะครับท่านจะได้ไม่ลืมกันเนาะ
1: ครับ
2: ครับ
1: อาจจะมีบางคนสงสัยครับกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง
2: ครับ
1: มันทำไมมันถึงว่างครับ
2: ครับก็อันนี้เคสนี้ก็จะมี2เคสด้วยกันก็จะเป็นการลาออกใช่ไหมครับ
1: อ๋อก็คือปกติเนี่ยเวลาเราเลือกตั้งกรณีครบวาระใช่ไหม
2: คร
1: ับครบวาระปุ๊บเลือกตั้งแล้วจะมีวาระเนี่ยในการดำรงตำแหน่ง4ปีใช่ไหม
2: ครับ
1: แต่ในระหว่างนั้นเนี่ยอาจจะมีเหตุนะ
2: ครับ
1: เหตุที่ทำให้ตำแหน่งว่างลงนะซึ่งเหตุเนี่ยการทำให้ตำแหน่งว่างลงเนี่ยมีหลายเหตุนะฮะก็จะมีหลักๆก็จะมีตายเงี้ยตาย
2: เสียชีวิต
1: ลาออก
2: ลาออก
1: บางคนอาจจะป่วยหรือว่าแบบไม่มีเวลาไปทำธุรกิจส่วนตัวเขาก็จะลาออกอะไรประมาณนี้หรือว่าอาจจะ
2: ขาดค
1: ุณสมบัตินะฮะมาพบภายหลังว่ามีคดีเช่นเป็นเจ้ามือเจ้าสำนักอะไรประมาณนี้ครับบางครั้งอาจจะลืมว่านานละบางคนเคยถูกจับนานละเป็นเจ้ามือหวยอะไรเงี้ย
2: คร
1: ับเออแล้วก็มาสมัครแล้วตอนหลังเนี่ยตรวจสอบพบเนี่ยก็เลยต้องให้ออกแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม
2: ่ครับ
1: ซึ่งกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างเนี่ย คนที่ได้รับการเลือกตั้งเนี่ยก็จะอยู่เท่ากับวาระของคนเดิมในกรณีของ
2: สมาชิกครับผม
1: อันนี้คือกรณีตำแหน่งที่ว่างแทนตำแหน่งที่ว่างก็คือเป็นเหตุอื่นนอกจากครบวาระ
2: ครับ
1: ครับผม
2: ก็มีหลายเคสด้วยกันอย่างที่ท่านรองได้แจ้งไปนะครับก็ถือว่าจริงๆจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดเล็กเนาะแต่ว่ามีการเลือกตั้งต่อเนื่องมา
1: ต่อเนื่องเยอะครับ
2: ท่านรองครับ
1: เพราะอย่างแม่ตื่นเนาะแม่ตื่นเนี่ยวันนั้นผมไปสังเกตการเนี่ยท่านปลัดก็บอกว่าแม่ตื่นเนี่ยมีการเลือกตั้งทุกปีเลยทั้งครบวาระนะแทนตำแหน่งที่ว่างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาบอกว่ากรณีแทนตำแหน่งที่ว่างเนี่ยมันก็เหมือนกับการเลือกตั้งกรณีครบวาระเพียงแต่ว่าหน่วยอาจจะน้อยกว่านิดนึงแค่นั้นนะฮะ
2: ก็สโคปมันก็จะเล็กลง
1: แล้วก็งบประมาณก็จะใช้ก็เยอะเหมือนกัน
2: คร
1: ับก็เอางบประมาณไปเลือกตั้งจนจะไม่มีงบไปพัฒนาครับผม
2: ทางท้องถิ่นได้แจ้งมาเนาะ
1: ครับก็ต้องเลือก
2: ความ
1: ดีๆ
2: ความห่วงใยมา
1: ครับผม
2: ครับผมก็แล้วทีนี้ท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็อย่าลืมที่จะตรวจสอบสิทธิ์ตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยเนาะเพราะว่าการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างเนี่ยบางทีท่านอาจจะไม่อยู่ในพื้นที
1: ่
2: ครับผมอาจจะไม่ได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี้นะครับแล้วก็อาจจะไม่ทราบเนาะถ้าสมมติว่าท่านถูกจำกัดสิทธิ์ก็จะกว่าสิทธิ์ครั้งละ2ปีนะครับด้วยกันนะครับก็จะถูกจำกัดสิทธิ์ในกรณีที่ท่านอาจจะมาลงรับสมัครนะครับลงเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับผมลงถึงรับสมัครเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นรวมถึงการร้องเรียนต่างๆด้วยถ้าท่านไม่สามารถมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เนี่ยอาจจะมีบางเคสที่ท่านไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับผมก็อย่าลืมไม่มาใช้สิทธิ์มาใช้สิทธิ์ไม่ได้ก็อย่าลืมแจ้งเหตุที่ไม่อาจมาใช้สิทธิ์ก็ปัจจุบันก็ง่ายเนาะไม่ต้องไปที่อำเภอหรือว่าเทศบาลที่มีชื่อแล้วนะครับท่านก็สามารถแจ้งเหตุทางออนไลน์ได้เหมือนกันนะครับสามารถค้นหาแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็แต่ว่าต้องเป็นช่วงนะครับที่เราได้แจ้งไปแล้วนะครับผมท่านถึงสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์ได้ก็คือคร่าวๆก็คือก่อนวันเลือกตั้ง7 วันนะครับก็หลังวันเลือกตั้ง7 วันนะครับผมก็อย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์กันด้วยนะครับในช่วงแรกนี้เราก็จะขออนุญาตอธิบายนะครับพูดคุยเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมาถึงนี้ไปก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวให้ท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับรับชมบทเพลงพระพ่อจากทางสถานีนะครับสวทจังหวัดลำพูนก่อนนะครับแล้วก็กลับมาพบกันในครั้งที่2ครับช่วงที่2กับรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกร.จังหวัดลำพูนครับ

0: สวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับทาง FM 95มันคือสวทสมรภูมิกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกับรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกตสมรภูมิในช่วงที่2นะครับผมครับช่วงแรกเราก็ได้พูดคุยนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับแทนตำแหน่งท้องถิ่นนะครับแทนตำแหน่งที่ว่างเนาะที่สมีกในพื้นที่จังหวัดลำพูนนะครับอยู่ด้วยกัน5แห่งด้วยกันนะครับอย่างที่ได้แจ้งไปก็คือค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับท่านรองครับก็คือสำหรับที่สงสัยว่าทำไมหลังเลือกตั้งกกต.ทำอะไรก็ยังไม่จบเลือกตั้งเลยนะครับของเราลำพูนนะครับภายหลังเราปีนี้ถือว่ามีการเลือกตั้งเยอะเลยทีเดียวนะครับนอกจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาแล้วก็การเลือกตั้งองค์การมหาส่วนตำบลเนาะในช่วงต้นปีรวมถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับรวมถึงการออกเสียงประชามติในช่วงต้นปีเหมือนกันที่ผ่านมานะครับหลังการเลือกตั้งนั้นนะครับก็ในพื้นที่จังหวัดลำพูนก็มีการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องด้วยกันนะครับกระจายไปในทุกพื้นที่นะครับทุกอำเภอเลยทีเดียวนะครับท่านรองครับ
1: ครับผม
0: ครับก็ต่อมาครับเห็นว่าทางกกต.นะครับมีการปรับกรอบแนวคิดใช่ไหมครับท่าน
1: ครับผม
0: เนื้อหาเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็คณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะได้กำหนดกรอบแนวคิดการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็จะเป็นสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมนะครับซึ่งก็จะใช้กำหนดทิศทางในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั่วประเทศนะฮะรวมถึงจังหวัดลำพูนด้วยนะฮะก็กรอบแนวคิดนี้ก็คือสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมนะฮะคำว่าสุจริตเนี่ยก็คือก็จะหมายความว่าไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเนาะก็สำนักงานเราก็จะมีแนวคิด no gift policy เนาะ
0: ครับ
1: ก็เหมือนหน่วยงานราชการอื่นๆก็คือไม่รับเนาะไม่รับของขวัญ นะฮะเพราะว่าการทำงานก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วนะครับถ้าไปพบว่าพนักงานเนาะไปรับผลประโยชน์อย่างเงี้ยมันก็เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยนะฮะมาตรา149เนาะอันนี้เป็นกรณีของพนักงานทั่วไปนะเป็นราชการเนี่ยไปเรียกรับผลประโยชน์แลกกับการทำงานปกตินี่นะฮะเป็นความผิดกฎหมายเนาะอย่างเงี้ยก็สามารถแก้ความดำเนินคดีได้อันนี้เราพูดถึงในเรื่องของสุจริตเนาะแล้วก็

0: ถ้าเป็นกรณีของคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานแต่ไปแอบอ้างแล้วก็ไปหลอกลวงว่าสามารถทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้โดยแลกรับกับผลประโยชน์นะฮะเงินอย่างเงี้ยอย่างนี้มันก็เป็นความผิดฐานช่อโกงนะฮะก็เป็นความผิดตามกฎหมายอาญาก็สามารถไปแจ้งความดำเนินคดีได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานหรือไม่เป็นก็ตาม
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานของความสุจริตเนาะประชาชนเนี่ยเข้ามาติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องได้รับการบริการนะฮะตามที่กฎหมายกำหนดนะครับอันนี้คือหลักการแรกในเรื่องของความสุจริตนะก็คือ no gift policy เนาะซึ่งจังหวัดลำพูนก็ใช้นโยบายนี้ทั้งจังหวัดเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมในส่วนต่อไปเป็นเรื่องของความโปร่งใสนะฮะในความโปร่งใสก็คือโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นะฮะถ้าจะนึกถึงเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมจะนึกถึงแก้วน้ำใสๆเนาะที่เทน้ำลงไปเราก็จะเห็นว่าน้ำสีอะไรเนาะถ้าเปลี่ยนเป็นน้ำอัดลมก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำสีส้มสีเขียวสีแดงอะไรเงี้ย ตามน้ำที่เทลงไปในแก้วนะหรือไม่งั้นก็จะนึกถึงตู้ปลาเนาะซึ่งเราก็จะเห็นว่าปลาว่ายในตู้เพราะว่าเป็นวัสดุโปร่งใสนะฮะแต่ถ้าพูดถึงความโปร่งใสในหน่วยเลือกตั้งนะฮะจะนึกถึงอะไรนะฮะอย่างผมเนี่ยความโปร่งใสในหน่วยเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะมีทั้งในเรื่องของคนในเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของหน่วยเลือกตั้งนะในเรื่องของคนก่อนนะฮะในเรื่องของคนนี่คือว่าการแต่งตั้งคนเนี่ยก็จะมีคำสั่งแต่งตั้งที่ชัดเจนนะฮะประกาศติดไว้ที่บอร์ดหน้าหน่วยเลือกตั้งว่าแต่งตั้งใครมาเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างเงี้ยฮะหรือว่าใครเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งบ้างผู้สมัครมีกี่คนนะฮะอันนี้คือความโปร่งใสที่อยู่หน้าหน่วยเลือกตั้งอันนี้ในเรื่องของคนละคนเนี่ยนอกจากท่านพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วนอกจากผู้สมัครแล้วตัวแทนผู้สมัครนะฮะก็มีคำสั่งเนาะก็จะมีคำสั่งว่าขออนุญาตส่งตัวแทนผู้สมัครไปสังเกตการประจำหน่วยเลือกตั้งตรงนี้ก็ต้องเป็นหนังสือหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้นะฮะอันนี้เป็นเรื่องของคนแล้วก็เรื่องของหน่วยนะฮะหน่วยเลือกตั้งเนี่ยปกติที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบก็จะมีเชือกกั้นเนาะแนวกั้นที่กำหนดบริเวณให้ชัดเจนว่าตรงนี้เป็นหน่วยเลือกตั้งคนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเข้าไปหน่วยเลือกตั้งได้คนทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวข้องก็ไม่สามารถเข้าไปหน่วยเลือกตั้งได้นะฮะหลักๆในหน่วยเลือกตั้งก็จะมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนาะแล้วก็จะมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งส่วนใครที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่สามารถเข้าไปหน่วยได้นะฮะอันนี้ก็เป็นความโปร่งใสเราก็จะเห็นหมดว่าในหน่วยเลือกตั้งเนี่ยใครไปใช้สิทธิเลือกตั้งบ้างนะฮะก็จะมีในส่วนของเฉพาะคูหาเลือกตั้งเท่านั้นนะฮะที่เราจะมีฉากหลังเนาะในกรณีที่ว่าไม่มีพื้นที่ที่เป็นผนังที่แข็งแรงเนี่ยเราก็จะมีฉากหลังกั้นเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นการลงคะแนนเพราะว่าการลงคะแนนเนี่ยเป็นการลงคะแนนโดยตรงและลับนะฮะอันนี้คือจุดเดียวที่ไม่ให้เห็นแต่ส่วนอื่นเนี่ยเห็นได้หมดนะฮะอันนี้ในส่วนของหน่วยนะต่อไปเป็นเรื่องของเอกสารนะฮะในเรื่องของก่อนที่จะลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยเราจะมีประกาศจำนวนบัตรเลือกตั้งเนาะซึ่งปกติก็จะเรียกว่าแบบ 5/2 นะฮะคือในหน่วยเลือกตั้งนั้นน่ะจะมีบัตรเลือกตั้งกี่ใบเราต้องประกาศให้ครบสมมติว่าหน่วยเลือกตั้งเนี้ยมี800คนนะฮะก็บัตรเลือกตั้งก็อาจจะมี820ใบนะสำรองไว้นิดหน่อยอะไรเงี้ยก็จะติดไว้ประกาศตรงหน้าบอร์ดเนาะหน้าหน่วยเลือกตั้งซึ่งจำนวนบัตรเลือกตั้งเนี่ยก็จะสอดคล้องกับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยนั้นนะฮะซึ่งจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยก็คือแบบ1/5เนาะก็จะมีติดไว้ตรงหน้าหน่วยเลือกตั้งไว้ให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบนะว่าใครมีสิทธิเลือกตั้งบ้างนะฮะระดับที่เท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นความโปร่งใสอีกจุดหนึ่งที่สามารถตรวจสอบได้ในเรื่องของจำนวนบัตรแล้วแล้วก็หลังจากที่ลงคะแนนเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบ5/4เนาะว่าใช้บัตรเลือกตั้งไปแล้วกี่ใบนะฮะในหน่วยเลือกตั้งเนี่ยคนที่มีสิทธิเลือกตั้งอาจจะไม่ได้มาใช้สิทธิเลือกตั้งครบ 100% นะฮะดังนั้นจำนวนบัตรเลือกตั้งเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่ถึง820ใบเนาะอาจจะ700ใบอะไรประมาณนี้ฮะก็ต้องทำประกาศให้ชัดเจนให้คนมาตรวจสอบได้ว่าบัตรเลือกตั้งใช้ไปกี่ใบมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาแสดงตนกี่คนนอกจากประกาศจำนวนบัตรเลือกตั้งก่อนที่ลงคะแนนกับหลังลงคะแนนแล้วเนี่ยแล้วหลังจากที่มีการนับคะแนนแล้วเนี่ยเราก็จะมีแบบ5/7เนาะแบบ5/7คือรายงานผลการนับคะแนน ว่าหลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วเนี่ยคะแนนเป็นยังไงบ้างนะฮะบัตรดีบัตรเสียนะผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้มาแสดงตนนะฮะซึ่งเอกสารพวกนี้ก็จะทำโดยกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะฮะก็จะมีตั้งแต่ประธานเนาะเซ็นคนแรกเนาะแล้วก็มีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็จะมีการรวบรวมผลการนับคะแนนส่งให้กรรมการเขาเรียกว่าคณะกรรมการประจำองค์กรส่วนท้องถิ่นนะในส่วนของการจัดการเลือกตั้งมีหน้าที่กำกับดูแลนะทั้งหมดก็จะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ตรวจสอบว่าผลการนับคะแนนถูกต้องหรือไม่นะฮะถ้าถูกต้องเขาจะทำประกาศผลการนับคะแนนนะฮะก็จะลงนามด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นนั้นๆ นะฮะเห็นว่าคนที่ลงนามเนี่ยก็จะเป็นคนละชุดกันชุดแรกเนี่ยผลการเลือกตั้ง57เนี่ยเป็นกรรมการประจำหน่วยส่วน58เนี่ยเป็นคณะกรรมการนะฮะการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นนะฮะเพื่อตรวจสอบว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะฮะอันนี้เป็นเรื่องของความโปร่งใสในหน่วยเลือกตั้งนะฮะสมมติว่าเราเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยไปสังเกตการเห็นว่ากระบวนการการเลือกตั้งเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเราก็สามารถทักท้วงได้นะฮะเขาจะมีแบบ5/5นะว่าถ้าเราเห็นว่าการกระบวนการเนี่ยการเลือกตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเราขอทักท้วงว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายตรงประเด็นไหนนะฮะแล้วให้กรรมการเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ในสิ่งที่เราทักท้วงนะฮะถ้าเราเห็นด้วยกับกรรมการทุกอย่างก็จบแต่ถ้าไม่เห็นด้วยเนี่ยเราก็สามารถนำแบบ5/5เนี่ยเข้าไปร้องคัดค้านการเลือกตั้งที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้นะฮะแล้วก็จะนำไปสู่เรื่องของกระบวนการสืบสวนไต่สวนต่อไปนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของความโปร่งใสในหน่วยเลือกตั้งนะฮะต่อไปเป็นเรื่องของความเป็นกลางเนาะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นกรรมการเนาะก็ต้องวางตัวให้เป็นกลางนะฮะไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะทุกคนก็จะถูกปฏิบัติภายใต้ระเบียบกฎหมายเดียวกันนะฮะกกต.ก็จะทำหน้าที่ตัดสินใครที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยเราก็ลงโทษตามกฎหมายเนาะเสนอไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดนะฮะอันนี้ในเรื่องของความเป็นกลางถ้าไม่เป็นกลางนี่ก็จะมีความผิดนะกกต.นะก็จะผิดกฎหมายอาญามาตรา157เนาะเจ้าพนักงานนะฮะเราเว้นการปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะก็จะมีกฎหมายเนี่ยกำหนดอยู่นะฮะและสุดท้ายในเรื่องของความเที่ยงธรรมนะฮะถ้าในทุกในกระบวนการการเลือกตั้งเนี่ยถ้าทุกฝ่ายนะฮะปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมายไม่ว่าของผู้สมัครเนาะไม่ว่าของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ว่ากกต.เนี่ยการเลือกตั้งนั้นๆก็จะเป็นไปโดยเที่ยงธรรมนะฮะก็จะสะท้อนเจตนารมณ์ที่แท้จริงของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ว่าต้องการตัวแทนคนไหนเข้าไปบริหารก็ประมาณเนาะเพื่อสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นนะฮะ
1: คร
0: ับผมอันนี้ก็เป็นกรอบแนวคิดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมครับผม
1: การกำหนดกำหนดคิดใหม่นี้ก็เป็นการฉลองนะครับในวาระที่คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเราครบ28ปีด้วยนะครับท่านรองครับก็จะได้ครบรอบไปเป็นในวันที่9มิถุนายน2569นะคร
0: ับ ครับ
1: ท่านกกต.ชุดใหม่นะครับนำโดยท่านณรงค์กันวรินทร์นะครับท่านประธานกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็ได้ร่วมกันกำหนดกรอบแนวคิดใหม่นี้ขึ้นมานะครับเป็นสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมนะครับมี4ประโยคมี4คำด้วยกันนะครับ
0: ครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาภายในสำนักงาน
0: ครับผม
1: ครับผมครับลำดับต่อมานะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนนะครับนอกจากดูแลในการจัดกระบวนการเลือกตั้งแล้วนะครับ
0: ท่าน
1: รองครับเราก็มีการดำเนินการนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับส่งเสริมประชาธิปไตยด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าสมมติว่าท่านอยู่ในพื้นที่นะครับเป็นในรูปแบบขององค์กรการศึกษาเนาะรวมถึงท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับก็อาจจะเคยมาทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนนะครับก็ในวันที่7กรกฎาคม2569นะครับที่จะมาถึงนี้เนาะวันอังคารหน้านะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนนะครับก็จะได้จัดกิจกรรมนะครับส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เนื้อหาเกี่ยวกับประชาธิปไตยอยู่2กิจกรรมด้วยกันนะครับ
0: ท่าน
1: รองครับกิจกรรมแรกนะครับเป็นกิจกรรมโครงการนะครับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยกิจกรรมหลักที่1ประชุมขับเคลื่อนการเสริมสร้าง พลเมืองคุณภาพนะครับส่วนที่2จัดประชุมนะครับเชิงปฏิบัติการบูรณาการวางแผนปฏิบัติการเสริมสร้างพลเมืองคุณภาพหรือว่ากิจกรรมรวมพลคนสสปชตนะครับซึ่งสสปชตนี้จะเป็นเครือข่ายเนาะที่จะอยู่ในพื้นที่นะครับของสำนักงานคณะกรรมการการตั้งนะครับก็จะดำเนินการร่วมกับนะครับสกรนะครับในพื้นที่นะครับก็จะมีท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็เครือข่ายต่างๆนะครับมาร่วมกันเพื่อส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยในพื้นที่นะครับผมซึ่งวันที่7กรกฎาคม2569นี้ก็จะเป็นครั้งแรกเนาะที่เราจะจัดกิจกรรมรวมพลนะครับสสปชตนะครับเพื่อที่จะรวมนะครับสสปชตทุกพื้นที่นะครับมาร่วมประชุมกันมาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันนะครับซึ่งจะจัดณโรงแรมแกนปาแอนด์รีสอร์ทจังหวัดลำพูนนะครับกิจกรรมคร่าวๆของเรานะครับในช่วงเช้าก็จะมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรซึ่งก็จะได้รับเกียรติจากนางสาวปิ่นทองอินทรศรีนะครับซึ่งเป็นผู้ตรวจการนะครับเขตตรวจการที่9ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับจากส่วนกลางนะครับจะมามอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรให้แก่สสปชตที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสสปชตต้นแบบระดับจังหวัดซึ่งก็จะมีด้วยกัน4แห่งด้วยกันนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันนะครับ4แห่งนะครับก็1ก็คือสสปชตลีนะครับผมอำเภอลีนะครับสสปชตท่าปลาดุกนะครับอำเภอเมืองนะครับผมสสปชตท่าตุ้มนะครับอำเภอป่าซางนะครับแล้วก็สสปชตตำบลเหล่ายาวนะครับผมอยู่ด้วยกัน4แห่งนะครับก็จะมารับมอบนะครับกิจการโล่เกียรติคุณนะครับและประกาศเกียรติคุณในกิจกรรมการประกวดสสปชต้นแบบระดับจังหวัดนะครับอันดับที่2ครับก็จะเป็นสสปชที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสสปชตประจำปี2569ซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกัน8แห่งอยู่ด้วยกันกระจายไปในทุกอำเภอนะครับกันนี้ก็มี2กิจกรรมนะครับอันที่ต่อมานะครับก็จะเป็นพิธีมอบป้ายหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่ขายเสียงนะครับก็จะเป็นตัวแทนสสปชทั้ง8แห่งมีจะมี8แห่งด้วยกันนะครับผมในช่วงเช้ารวมถึงเราก็จะมีกิจกรรมเพื่อที่จะให้ความรู้นะครับแก่สสปชที่เข้าร่วมด้วยนะครับผม1ก็คือแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสสปชจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งสสปชเนี่ยถือนับว่าเป็นองค์กรตามกฎหมายเนาะที่สามารถที่จะของงบประมาณได้นะครับผมก็หลักก็จะถ้าสมมติว่าสสปชอยู่ในพื้นที่เนาะยังไม่ทราบว่าจะของงบจากแหล่งใดบ้างนะครับก็ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทางโดยสำนักงานส่งเสริมการสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูนเนาะก็จะได้ส่งนะครับท่านผอ.กลุ่มงานกฎหมายนะครับมาเพื่อที่จะอธิบายนะครับเกี่ยวกับการของงบประมาณต่างๆก็ได้รับเกียรตินะครับจากท่านท้องถิ่นจังหวัดลำพูนเนาะมอบหมายมานะครับก็จะมีการชี้แจงนะครับว่าสามารถของงบประมาณในช่องทางไหนได้บ้างนะครับผมต่อมาก็จะเป็นการบรรยายหัวข้อเทคนิคการพูดในที่สาธารณะนะครับเพราะว่าทางสสปชตเราเนาะจะต้องเป็นหลักๆก็คือจะต้องมีการเผยแพร่นะครับเพื่อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ความรู้ประชาธิปไตยในพื้นที่นะครับดังนั้นเนี่ยทางกกต.จังหวัดลำพูนนะครับก็จะขออนุญาตเสริมสร้างนะครับเทคนิคการพูดในที่สาธารณะนำโดยวิทยากรนะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับมาอธิบายมาร่วมพูดคุยกันนะครับให้สสปชได้มีความรู้เพิ่มเติมนะครับและภายหลังจากก่อนจบกิจกรรมก็จะมีกิจกรรมเสวนานะครับในหัวข้อการขับเคลื่อนส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชนก็จะได้ตัวแทนนะครับทางสสปชมาร่วมแลกเปลี่ยนอธิบายกันว่าดำเนินการอย่างไรนะครับให้ทางองค์ความรู้เนาะเป็นประโยชน์แก่คนในพื้นที่อย่างนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมคร่าวๆด้วยกันในงานก็จะมีการตั้งบูธต่างๆเนาะตั้งบูธต่างๆด้วยนะครับก็ได้เชิญทางสสปชนะครับในพื้นที่นะครับทุกอำเภอนะครับมาร่วมกันนะครับกิจกรรมได้ผ่านไปแล้วนะครับกิจกรรมที่2นะครับจัดวันที่7กรกฎาคม2569เหมือนกันนะครับเป็นกิจกรรมการประกวดวิทยากรประชาธิปไตยระดับจังหวัดนะครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนนะครับร่วมกับองค์กรสถานศึกษาในพื้นที่นะครับอยู่ด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกัน7แห่งอยู่ด้วยกันนะครับผมมี7แห่งด้วยกันนะครับซึ่งกิจกรรมคร่าวๆของเราเนี่ยก็จะเป็นการประกวดวิทยากรประชาธิปไตยซึ่งผ่านน้องๆที่เข้าร่วมประกวดเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการอบรมนะครับจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนนะครับในเดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับก็จะมีการตั้งทีมประกวดแล้วก็จะมาแข่งขันกันในช่วงบ่ายของวันที่7กรกฎาคม2569ก็จะจัดที่โรงแรมแกนปาแอนด์รีสอร์ทจังหวัดลำพูนนะครับผมในช่วงแรกก็จะเป็นการประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาโร งเรียนขยายโอกาสนะครับสถานศึกษาที่เข้าร่วมประกวดนะครับมีอยู่ด้วยกัน4สถานศึกษาด้วยกันนะครับได้แก่โรงเรียนบ้านหนองบัวนะครับโรงเรียนบ้านห้วยส้มนะครับโรงเรียนบ้านก็จัดสรรและโรงเรียนวัดบ้านแจ่มนะครับและการแข่งขันต่อมาคือการประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษานะครับซึ่งสถานศึกษาที่ร่วมประกวดจะมีอยู่ด้วยกัน3สถานศึกษาด้วยกันนะครับ1ก็คือโรงเรียนส่วนบุญโยบธรรมลำพูนนะครับโรงเรียนเวียงเจดีวิทยาและวิทยาลัยเทคนิคลำพูนนะครับก็ทั้ง7แห่งนี้ก็จะเป็นสถานศึกษาที่ได้ผ่านการอบรมนะครับหลักสูตรพลเมืองคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนแล้วนะครับผมก็ในปีต่อๆไปเราก็จะมีการขยายนะครับขยายการอบรมไปยังโรงเรียนอื่นๆด้วยนะครับผมจะได้มีการแข่งขันที่กระจายไปในยังสถานศึกษาในทุกพื้นที่ในจังหวัดลำพูนนะครับผมและหลังจากการประกวดน้องๆก็จะมีเวลา25นาทีในการพูดคุยอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการที่ได้ผ่านการอบรมแล้วก็หลักสูตรที่เราเน้นย้ำก็คือหลักสูตรต้นไม้ประชาธิปไตยนะครับก็จะได้มาแข่งขันการถ่ายทอดกันแล้วในวันนั้นก็จะมีการมอบรางวัลการประกวดนะครับผมให้แก่น้องๆนะครับผมที่ได้ร่วมแข่งขันกันให้ร่วมแข่งขันนะครับที่ร่วมประกวดนะครับผมและเมื่อผ่านการประกวดได้พอแล้วนะครับน้องๆก็จะที่ได้รับรางวัลดีเด่นนะครับจากทั้ง2ประเทศประเภทนะครับก็จะได้แข่งขันต่อนะครับแข่งขันในระดับเขตและในระดับประเทศต่อไปนะครับก็เราอาจจะได้เห็นนะครับทีมนะครับนักเรียนนะครับของโรงสารศึกษาในจังหวัดลำพูนนะครับสามารถที่จะแข่งขันในระดับประเทศได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการนะครับเร็วๆนี้เหมือนกันนะครับผมครับนอกเหนือจากการเลือกตั้งอย่างที่ได้แจ้งไปเราก็จะมีการจัดกิจกรรมกระบวนการการมีส่วนร่วมด้วยนะครับถ้าสมมติว่าประชาชนในพื้นที่นะครับมีความสนใจนะครับก็สามารถที่จะมาร่วมนะครับกิจกรรมเนาะเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในพื้นที่จังหวัดลำพูนให้เจริญเติบโตพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับนอกเหนือจากกิจกรรมที่เราลงไปในพื้นที่ของสสปชตแล้วก็กิจกรรมของในสถานศึกษาแล้วนะครับและเร็วๆนี้ก็จะมีกิจกรรมที่เราลงไปในเกี่ยวกับพรรคการเมืองด้วยใช่ไหมครับพี่รองครับเป็นการอบรมพรรคการเมืองคุณภาพนะครับซึ่งผมก็เป็นวิทยากรนะครับไปอบรมมานะครับรับอบรมจากส่วนกลางมาก็จะมีการจัดอีกครั้งหนึ่งในเดือนสิงหาคมนะครับเป็นการอบรมนะครับหลักสูตรพรรคการเมืองคุณภาพซึ่งเป็นปีที่2แล้วนะครับลองครับอันนี้นะครับทางสำนักงานคณะกรรมการการตั้งประจำจังหวัดลำพูนก็ได้ประสานงานไปยังเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะได้ประสานงานไปยังตัวแทนพรรคการเมืองนะครับในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะส่งนะครับเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าสมาชิกพรรคการเมืองนะครับมาร่วมอบรมกับทางกกต.เพื่อส่งเสริมนะครับทุกเครือข่ายนะครับให้สามารถที่จะร่วมกันร่วมมือกันประสานงานกันในการส่งเสริมประชาธิปไตยในพื้นที่จังหวัดลำพูนได้ดียิ่งขึ้นนะครับท่าน
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเราจัดกิจกรรมไปในเครือข่ายต่างๆอย่างครบถ้วนนะครับท่านครับเป็นในแต่ละปีงบประมาณก็มีเครือข่ายที่จะขยายไปในทุกที่ขยายกระจายไปเรื่อยๆนะครับท่านครับครับก็น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับท่านครับก็จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับผมช่องทางนะครับประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันต่างๆของทั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนนะครับผมสำหรับแอปพลิเคชันนะครับที่เราประชาสัมพันธ์กันทุกรอบนะครับท่านรองครับก็จะขอให้ทุกท่านเนี่ยไปดาวน์โหลดให้กันด้วยนะครับให้กันด้วยเนาะเพื่อขยายผู้ใช้งานนะครับแอปพลิเคชันแรกก็คือแอปพลิเคชันสมาร์ทโวนะครับแอปพลิเคชันที่จะติดตามเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งต่างๆนะครับทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่นนะครับท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ต้องการที่จะทราบข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกาศผลการเลือกตั้งนะครับผมหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับรวมถึงการแจ้งเหตุในที่ไม่อาจมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเดียวนะครับเพื่อที่จะศึกษาข้อมูลเหล่านี้แล้วก็ดำเนินการนะครับในเกี่ยวกับกระบวนการเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับก็คือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตนะครับแอปพลิเคชันต่อมานะครับแอปพลิเคชันที่2นะครับแอปพลิเคชันตาสับปะรดนะครับแอปพลิเคชันตาสับปะรดนี้ไว้สำหรับแจ้งเหตุทุจริตนะครับรวมถึงสิ่งผิดปกตินะครับที่ท่านพบเจอในพื้นที่เนาะท่านสามารถที่จะล็อกอินผ่านเลขบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องมีการยืนยันเพื่อไม่ให้เกิดการกลั่นแกล้งกันนะครับแอปพลิเคชันตาสับปะรดท่านสามารถส่งในส่วนของรูปภาพนะครับวิดีโอ เนื้อหาข้อความต่างๆนะครับรวมถึงเหตุต่างๆที่ท่านพบเจอเนี่ยลงไปได้นะครับเพื่อที่จะแจ้งเหตุทุจริตในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับการข่มขู่คุกคามต่างๆนะครับเมื่อท่านส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันตาสับปะรดแล้วนะครับข้อมูลต่างๆจะส่งไปยังกกต.ส่วนกลางนะครับแล้วก็จะได้ประสานงานกกต.จังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแอปพลิเคชันที่3ครับแอปพลิเคชันCivic Education นะครับอันนี้สำหรับเป็นแอปพลิเคชันที่จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการการมีส่วนร่วมกระบวนการประชาธิปไตยกระบวนการเลือกตั้งต่างๆนะครับสำหรับที่คุณครูนะครับหรือว่าผู้สนใจนะครับนำไปเผยแพร่ต่อนะครับท่านสามารถที่จะประยุกต์ใช้เนื้อหาในนั้นเนาะเพื่อจะถ่ายทอดแก่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเครือข่ายที่ท่านที่ท่านดำเนินการได้นะครับแอปพลิเคชัน Civic Education นะครับเป็นสำคัญก็คือแอปพลิเคชัน Smart Vote แอปพลิเคชันตาสับปะรดและแอปพลิเคชัน Civic Education นะครับเป็น3แอปพลิเคชันของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับที่จะเชิญชวนนะครับท่านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงท่านผู้สนใจดาวน์โหลดติดไว้นะครับติดโทรศัพท์ไว้นะครับผมครับและช่องทางนะครับประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนนะครับมีด้วยกัน3ช่องทางด้วยกันนะครับ1ก็คือ Facebook นะครับเรามีอยู่ด้วยกัน2 Facebook ด้วยกันนะครับ Facebook แรกก็คือ Facebook ชื่อเต็มนะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนนะครับเป็นแฟนเพจนะครับและอีกอันนึงก็คือแบบย่อนะครับสนง.กต.จังหวัดลำพูนนะครับก็เป็นช่องทาง Facebook นะครับ2ช่องทางนะครับที่ทางกกต.จังหวัดลำพูนเนี่ยเราได้เผยแพร่เนื้อหาข้อมูลต่างๆเป็นประจำนะครับช่องทางที่3ก็คือช่องทางเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ก็เว็บไซต์สำนักงานท่านสามารถเสิร์ชใน Google ได้เลยนะครับเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการตั้งประจำจังหวัดลำพูนก็จะลงเนื้อหาเกี่ยวกับประกาศที่สำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับเป็นอย่างเป็นทางการนะครับก็จะอยู่ในช่องทางนั้นนะครับท่านสามารถติดตามนะครับช่องทางทั้ง3แล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทั้ง4นะครับของสำนักงานคณะกรรมการการตั้งประจำจังหวัดลำพูนแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับติดเครื่องไว้ได้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดช่องทางเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้วก็กระบวนการการมีส่วนร่วมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับวันนี้น่าจะครบถ้วนนะครับท่านครับครบถ้วนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมนายจินวัฒน์มารณานะครับพนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการนะครับและท่านรองศาสดาสกุลโกศลครับท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูนนะครับก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ครับกับรายการร่วมพัฒนาประชาธิปไตยกับกกต.จังหวัดลำพูนครับทาง FM 95สวท.จังหวัดลำพูนนะครับทุกวันอังคารนะครับหลังเคารพธงชาติครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังวันนี้ประธานในที่ประชุมสั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 22:46 นสำหรับการอภิปรายวันแรกส.ส.ฝ่ายค้านมุ่งตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณของหลายกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งตั้งข้อสังเกตถึงความคุ้มค่าความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณรวมถึงการตอบโจทย์การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนขณะที่ฝ่ายรัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทยอยชี้แจงยืนยันว่าการจัดทำงบประมาณเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังและมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการอภิปรายในวันนี้ยังคงดำเนินต่อเนื่องก่อนเข้าสู่การลงมติตามขั้นตอนของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวัฒนาตระเกตรายงาน
1: ขณะเดียวกันการประชุมวุฒิสภาวันนี้มีวาระพิจารณาเรื่องด่วนได้แก่ร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราชสาระสำคัญมุ่งวางกลไกส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสร้างความสมานฉันท์ในสังคมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารายงานของคณะกรรมการเรื่องการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568และ2569ในช่วงไตรมาสที่2ของหน่วยงานของรัฐด้านฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ผ่านโครงการหมู่บ้านปลอดภัย
9: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากการประชุมร่วมกับนายอำเภอปลัดอำเภอและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายณฤชาคงสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองร่วมเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในระยะนี้ โดยสั่งการให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดผ่านการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการดูแลความมั่นคงระดับพื้นที่อธิบดีกรมการปกครองย้ำให้ทุกอำเภอบูรณาการปฏิบัติการเชิงรุกทั้งการปิดล้อมตรวจค้นการปราบปรามยาเสพติดและการดูแลความปลอดภัยในระดับหมู่บ้านปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประสานสหพันธรัฐออสเตรเลียเร่งขยายผลคดีลูกเรือไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่เมืองเมเบิลพร้อมเดินหน้าสืบหาเครือข่ายลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติน
10: างสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยถึงกรณีทางการออสเตรเลียควบคุมตัวลูกเรือสายการบินแห่งหนึ่งในข้อหานำเข้ายาเสพติดไฮโทประเภทหนึ่งหรือเฮโรอีนเข้าสู่ประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตว่าขณะนี้สำนักงานปปส.ได้ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือ AFPเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงของคดีอย่างละเอียดหากได้รับข้อมูลที่ชัดเจนแล้วจะเร่งสืบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บงการและขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียโดยในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักหญิงสาวผู้ถูกกล่าวหาพร้อมสอบปากคำบุคคลใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานปปส.อยู่ระหว่างหารือร่วมกับท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคลและสัมภาระเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานของประเทศดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
1: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 26.2 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดยอดหญ้าวัดได้ 25.2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 37.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้ถึง 7 นาฬิกาวันนี้วัดได้ 0.0 มิลลิเมตรและปริมาณน้ำฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 88.3 มิลลิเมตรปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปีวัดได้ 482.4 มิลลิเมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่และน่านอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรายงานอุณหภูมิรายอำเภอของจังหวัดลำพูนอำเภอเวียงหนองล่องอุณหภูมิสูงสุด 31.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 25.0 องศาเซลเซียสอำเภอทุ่งหัวช้างอุณหภูมิสูงสุด 31.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสอำเภอป่าซางอุณหภูมิสูงสุด 37.5 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 23.6 องศาเซลเซียสอำเภอลี้อุณหภูมิสูงสุด 30.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.4 องศาเซลเซียสอำเภอบ้านห้องอุณหภูมิสูงสุด 37.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 28.0 องศาเซลเซียสและในวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 19:04 สำหรับเช้าวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 และสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ซื้อประกันภัยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
5: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
4: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
5: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
4: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
6: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการรอบรู้แรงงานรายการวิทยุตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการแรงงานต่างด้าวแรงงานถูกกฎหมายมั่นใจปลอดภัยค้ามนุษย์

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าตอนทับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสวทลปูน FM 95นะเจ้าน้องอยู่ใจกันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าอับดาตี้ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะทักทายทักทายท่านผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าติดตามรายการกันอยู่ที่ไหนต่างใดนะเจ้าช่วงนี้ปะกันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าเนาะคลื่น FM 95เนี่ยนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนคลื่นนี้นะบางคนก็จะฮ้องผิดเป็นอสมทพ่องนะเจ้าจริงๆแล้วของคลื่นนี้คือสอวอทเนาะมันก็ตัวย่อก็จะใกล้เคียงกันนี่นะเจ้าสอวอทลำพูนนะเจ้า FM 95.00 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าคลื่นนี้ออกอากาศมา40กว่าปีแล้วนะคุณผู้ฟังเข้า42ปีพูนถือนี่ละ เป็นคลื่นนี้อยู่กู้กับพี่น้องชาวละปูนมายาวนานที่สุดนะเจ้ายาวนานที่สุดกว่า40ปีแล้วนะเจ้าทำหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารนะเจ้าสื่อสารเรื่องราวสาระความรู้นะเจ้าที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเจ้าละปูนเฮาเนี่ยได้รับฟังแต่กับบ่ใช่เฉพาะแค่พี่น้องเจ้าละปูนนะเจ้ายังมีพี่น้องในพื้นที่ตังเจียงใหม่เนี่ยบางพื้นที่ของตังเจียงใหม่ก็สามารถที่จะรับฟังการออกอากาศรายการในคลื่น FM 95นี้ได้นะเจ้าวันก่อนแม่เปิ้นโทรจากฮู้สึกโทรจากป่าสักก็ฮะก็อีแม่ยังมาเปิดคลื่นแล้วมันบ่ดังอีนะวันสี่มันเบากว่ากูเตื้ออีเนาะตุ๊กกูเตื้อกูเตื้อนี่เปิดแล้วมันดังขนาดแล้วลําเดียวนี่มันยังมาเบาอีนะดีเจออยเลยว่าแม่ใจวิทยุอย่างใดอีเนาะมันเป็นกดเอาแล้วก็หันเป็นตัวเลขขึ้นมาเป็นคลื่นความทีเลยก็อีนะก็หมุนเอาเนี่ยค่ะก็วิทยุที่หมุนเอาเนี่ยนะจ๊ะบางทีคลื่นอาจจะบอกให้ตรงความทีสักหน่อยหนึ่งอาจจะแป๊ดไปแป๊ดมาอีเนาะต้องล็อกคลื่นไว้เลยนะถ้าใครเปิด FM 95ได้แล้วแล้วก็คลื่นแจ้งชัดแจ๋วนะจ๊ะเปิดเป็นมูได้เลยเจ้าคุณผู้ฟังตลอดทั้งวันเราก็จะมีผู้จัดรายการสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาครับหน้าที่ดำเนินรายการอู้กับคุณผู้ฟังนะเจ้าเปิดเพลงให้ได้ฟังเนาะอู้ข่าวให้ได้ฟังแต่คืนนี้อันจะบ่มีขายครัวนะเจ้าจะบ่มีการขายสินค้าจะบ่มีการขายครัวอันนั้นอันนี้เนาะก็จะต่างจากคลื่นอื่นๆน้อยนะเจ้าคุณผู้ฟังเขาก็จะเน้นในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารสาระความรู้นะเจ้าเรื่องที่พี่น้องเจ้าละปูนเฮาจำเป็นต้องหูนะเจ้าควรหูแล้วก็เรื่องที่ท่านอยากจะหูเนี่ยเขาก็รวบรวมมานำเสนอกันในแต่ละช่วงของรายการตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยง

ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เห็นนะของเจียงใหม่ก็จะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะเชียงใหม่ปกติจะมีหลายคลื่นความถี่เนาะ FM 93.25 เป็นต้นนะจ๊ะมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางนี่นะจื้อหยอบมันก็จะสวทลำปางสวทลำพูนเห็นไหมจ้าแล้วก็สวทเชียงใหม่เห็นเนาะก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามกันตัวละกันนะจ้าบอกว่าท่านจะอยู่ในพื้นที่ไหนเนี่ยท่านก็สามารถที่จะติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่ของท่านนะจ้าเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะจ้าข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส่วนราชการโครงการที่จะเป็นประโยชน์กับท่านของส่วนราชการหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เดี๋ยวนี้เปิ้ลกำลังจะแง่ยังกันอีนะเปิ้ลมีข่าวสารในยังกันเนาะเปิ้ลก็จะมาแจ้งมาบอกคือท่านได้หูผ่านคลื่น FM ความถี่ของวิทยุประเทศไทยนะจ๊ะในแต่ละพื้นที่นะจ๊ะเดี๋ยวนี้ซ้ำฟังออนไลน์ก็ได้นะถ้าใครมีโทรศัพท์มือถือเนาะมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะจ๊ะโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า NBT Plus เนาะก็สามารถที่จะเปิดฟังได้เลยบอกว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่อีสานเปิดฟังสวทลปุ่นได้กูตีนะเจ้าก่อนนี้ก็เป็นแหมช่องทางหนึ่งที่สามารถที่จะติดตามรับฟังวิทยุออนไลน์ได้นะเจ้าแต่ก็ยังที่เรียนไปเนาะบางคนก็บอกว่าโอ้บอกมีใครฟังแล้วไปถามละออนยุคใหม่ๆเนี่ยนะเจ้าถามว่าเปิ้นฟังวิทยุกันก่อนเนี่ยมีไผฟังล่ะคุณผู้ฟังวันก่อนมีน้องๆจากวิทยาลัยการอาชีพจอมตองนะเจ้าเปิ้นมาศึกษาดูงานที่สถานีวิทยุสวทลปุ่นเนี่ยนะก็ถามเอ๊มีไผได้ฟังวิทยุพ่องกอไอ้นะเปิ้นเหลียวพอหน้ากันยิ้มไปยิ้มมาบอกค่อยได้ฟังนะเจ้าบอกค่อยได้ฟังวิทยุเดี๋ยวนี้เปิดทับข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็จะใช้โทรศัพท์มือถือนะเจ้าเป็นหลักเนาะแท็บเล็ตเนาะเจ้าทีวีแต่ว่านี่ยังบอกค่อยพอเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังสมัยนี้มือถือเครื่องเดียวเนี่ยได้หมดกูอย่างนะเจ้าก็ยุคสมัยเปลี่ยนไปแต่เชื่อว่าวิทยุเนี่ยนะเจ้าก็ยังจะเป็นสื่อที่จะเป็นแหมส่วนหนึ่งในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องชาวบ้านเฮานะจ๊ะบอกว่าจะอยู่ที่ไหนทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งใดเนี่ยเฮาก็สามารถที่จะรับฟังได้นะเปิ้นว่าเวลาเกิดภัยพิบัตินะจ๊ะเกิดเหตุสาธารณภัยต่างๆขึ้นวิทยุก็ยังคงจะเป็นช่องทางสำคัญนะจ๊ะในการที่จะสื่อสารข้อมูลไปถึงพี่น้องชาวบ้านนะจ๊ะเนาะก็ผู้อำนวยการสถานีนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนคนปัจจุบันในวันนี้คนปัจจุบันในวันนี้คือท่านผอ.แป๊ะนะเจ้าสุภชัยกัลปาสันตินะเจ้าเนาะเปิ้นมาดำรงตำแหน่งที่สวทลำปูนเนี่ยตั้งแต่วันที่25ธันวาคม2567ละมาตั้งแต่วันคริสต์มาสปี67นะเจ้าแล้วก็จะอยู่กับหมู่เฮาเจ้าละปูเนี่ยถึงวันที่30มิถุนายนคือวันนี้นะเจ้าดีจอยถึงบอกว่าผู้อำนวยการสถานีคนปัจจุบันในวันนี้ก็คือท่านผอ.แป๊ะสุภชัยนะเจ้าก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเปิ้นก็จะไปรับหน้าที่นะเจ้าไปปฏิบัติราชการเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางแล้วก็ไปรักษาราชการแทนนะเจ้าตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางเนาะวันพุธนะเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปส่วนผู้อำนวยการใหม่นะเจ้าของสวทลปูนนะเจ้าอีกที่จะมาทำหน้าที่เนี่ยเนาะในวันพรุ่งนี้นะเจ้าคนใหม่นะเจ้าในวันพรุ่งนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังคือท่านผอ.อัญชันเป็นแม่ยิงเจ้าเป็นผอ.อันจื้อผอ.อันชันสรลำนะเจ้าก็ย้ายมาจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยลำปางนะเจ้าเนาะก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันนะเจ้าในส่วนของหัวหน้าผู้กำกับดูแลกันออกอากาศนะเจ้ากันส่งกระจายเสียงแต่ว่าบอกว่าจะเป็นภัยก็ตามแต่นะเจ้าผู้บริหารทุกคนก็มีความมุ่งมั่นนะเจ้าตั้งใจในการที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สำคัญนะเจ้าคือกับพี่น้องเจ้าละปุนเฮาได้ฮับฮู้ฮับทราบทั้งในส่วน

หนังสือวิทยุแล้วก็สื่อออนไลน์ควบคู่กันไปตวยแต่เจ้าก็ฝากติดตามกันตวยละกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าอยู่ใกล้กันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

ก็ยังคงอยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95 MHz นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าเนาะครับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวันนี้30มิถุนายนคุณผู้ฟังสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะภายที่ได้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นายเจ้าแล้วก็เดือนแรกที่เปิ้ลเพิ่มมา 1,000 บาทเนี่ยจะค้างบัญชีอยู่7บาท8บาท23บาทนี่นะเป็นต้น ไปใจให้หมดเถี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเพราะว่าก็หมดวันนี้ไปแล้วเนี่ยเปิ้ลก็จะเงินนี่เปิ้ลก็จะเอาคืนเลยนะบอกว่าจะ3บาท7บาท5บาท2บาท25บาทเท่าใดก็ตามแต่ที่ค้างบัญชีท่านอยู่ในเป๋าตังค์เนี่ยนะเจ้าป้อนก็จะเอาคืนนะเจ้าคุณผู้ฟังถามว่าเอาคืนทั้งที่เขาเติมสตังค์ไว้ท่านแต่การบัตรใจนะมันยังมี2ส่วนเนาะคุณผู้ฟังเนาะส่วนแรกก็คือส่วนที่ภาครัฐเนี่ยสนับสนุนมาให้เป็นเงินร่วมจ่ายค่าอาหารค่าเครื่องดื่มค่าสินค้าค่าบริการสาธารณะที่กำหนดในอัตรา 60%บะเกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็บะเกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนอาจารย์เปิ้นฮือทั้งหมดใน4เดือนเดือนละ 1,000 มิถุนา 1,000 กรกฎา 1,000 กรกฎาสิงหาแห่ม 1,000 กันยาแห่ม 1,000 นะเจ้ารวมทั้งหมดเนี่ยเป็น 4,000 บาทแต่ 4,000 บาทถ้าเดือนเนี้ยท่านใช้ไปหมดแล้วอันสบายใจรอโควต้า รอบใหม่ที่จะเข้าวันพุธนะเจ้าส่วนภัยที่ใช้บ่หมดนะเจ้าใจบ่หมดไปใจให้หมดเห็นเนอะจะ5บาท10บาท2บาท9บาทก็ใจให้หมดวิธีการใจนะเจ้าก็เติมสตางค์เนาะคือรัฐเป็นเฮือ 40% ประชาชนต้องเติมสตางค์ถึง 40% อันนี้รัฐใจให้นักกว่ารอบที่ผ่านมานะเจ้ารอบก่อนหน้านี้เป็นคนละครึ่ง plus มันก็เจ้าคนละครึ่งนี่ก็คนละ50 50นะคนละกึ่งเสียงตะใดก็หันกึ่งแต่อันเนี้ยรัดใจฮึนักกว่านะเจ้านักกว่าเป็น 60% นะเฮาจ่าย 40% อย่างนี้จอยซื้อกาแฟในแก้ว45บาทเนี่ยนะเจ้าจ่ายไป18บาทเนี่ยนะจ่ายไป18บาทถ้าเป็นคนละกึ่งก็ต้องจ่าย22บาทกึ่งเนี่ยนะเจ้าต้องจ่าย22บาทกึ่งแต่อันเนี้ยรัดเปิ้นจ่ายฮึ 60% ดิจอยก็จ่ายเพิ่มแถม18บาทนะเจ้าได้กาแฟกิน1แก้วเนี่ยนะก็เนี่ยเหมือนกันเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวิธีการคือเราต้องเติมสตางค์เข้าไปสมทบกับที่รัฐเปิ้นฮือมาเนาะเปิ้นบอกว่าถ้าใช้ใน1วันเนี่ย200บาทคุณจะต้องเติมสตางค์เข้าไป133บาทเพื่อเป็นวงเงินทั้งหมดเนี่ย333บาทก็ใช้จ่ายได้เลย333บาทแต่ทีนี้ถ้าใช้จ่ายเกินล่ะทำยังไงนะเจ้าก็สามารถที่จะเติมเงินเข้าไปในระบบเนี่ยได้นะเจ้าคือเติมเข้าไปในเป๋าตังค์นะเจ้าคุณผู้ฟังเป๋าตังค์นี่ก็จะเหมือนแอปธนาคารทั่วไปฮะนะท่านก็เติมสตางค์เข้าไปในแอปเป๋าตังค์แล้วก็จ่ายนะเจ้าจ่ายปกตินี่แหละนะเจ้าอันไหนที่สมมติวันนึงท่านเกิดจ่ายเกินไปแล้ว333บาทนะเจ้าแต่ว่าโอ้ท่านซื้อของเสี่ยง350เนี่ยเนาะระบบมันถึงจะเด้งมาถามว่าฮึตัดเงินในส่วนนี้เพิ่มเติมไปเลยก่อเอ๋นะถ้าตัดเงินในส่วนนี้เพิ่มเติมไปเลยก่อก็เท่ากับว่าเราจ่ายคือกับร้านค้าไป350บาทแล้วก็ส่วนต่างจาก333บาทเนี้ยนะเจ้าก็เป็นส่วนที่เราเติมเข้าไปคือพร้อมเดียวกันได้เลยฟังแล้วดูงงกับเจ้าผมฟังมางงเนาะก็คือถึงจะเหลือ2บาทนี่นะอย่างบัดเดียวเนี้ยท่านบอกท่านเหลือ2บาทกึดบ่ออกว่าต้องเติมอย่างใดจะซื้ออย่างใดนะเจ้าก็เติมเข้าไปเลยนะเจ้า100บาทก็ได้ผมฟัง100บาทก็ได้50บาทก็ได้ท่านไปซื้อจินซื้อครัวซื้ออาหารซื้อเครื่องดื่มซื้อกาแฟท่านก็เอาเนี่ยเป๋าตังเนี่ยสแกนเข้าไปในโครงการไทยช่วยไทยพลัสสแกนเหี่ยจะ2บาท3บาทก็สแกนให้มันหมดไปเหี่ยนะเจ้าแต่ส่วนต่างที่เหลือจากสตางค์ที่เติมเข้าไปอย่างวันเนี้ยเติมเข้าไป100นึงจ่ายไปแล้วแค่45บาทเงินสตางค์เฮา

ยังเหลือ60 บาทอยู่นะเจ้าถ้าบ่ใจทั้งหมดนี่รัฐจะยึดไปก่อนอันนี้บ่ยึดนะเจ้าเป็นส่วนของเฮานี่เปิ้นบ่ได้ยึดเนาะเปิ้นบ่ได้เอาคืนนะเจ้าแต่ว่าในส่วนของที่รัฐฮื้อมาเนี่ยถ้าใช้บ่หมดเปิ้นเอาคืนแล้วเดี๋ยวพวกเปิ้นฮื้อใหม่เป็น1,000 บาทเพราะฉะนั้นเปิ้นฮื้อมาแล้วใช้ฮื้อเป็นอีนะเปิ้นว่าใจสตางค์คือเป็นอีเนาะก็ใจคือหมดนะเจ้าใจคือเป็นก็หมายความว่าคือใจคือหมดนะเจ้าก็กระทรวงการคลังก่อนหน้านี้เปิ้นก็สรุปข้อมูลมาเหมือนกันนะเจ้าว่ามีประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็ใจหมดไปแล้วล่ะเนาะดีเจน้องอั้นนี่ยังบอกว่าทำไมมันหมดเร็วจังอีนะเดือนนี้เอาใหม่บริหารจัดการใหม่นะเจ้าคือมันใช้กุมได้เหมือนๆน้อยเนาะก็เนี่ยเจ้าบางคนหมดไปแล้วแล้วคนส่วนใหญ่ก็หมดไปแล้วนะเจ้าสำหรับการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทย60-40เนี่ยนะเจ้าแต่ว่าก็มีบางส่วนประมาณ 20% ของกลุ่มประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยนะเจ้ายังบ่ได้ใช้สิทธิ์คือครบวงเงิน 1,000 บาทอย่างที่บอกอ่ะคือบางคนเหลือ3บาท5บาทเหลือ20บาทเหลือ30บาทเนี่ยนะเจ้าวันนี้ใช้ให้หมดเนอะคุณผู้ฟังใจให้หมดภายในวันที่30มิถุนายนวันนี้เท่านั้นนะจ๊ะเนื่องจากว่าวงเงินคงเหลือเนี่ยจะสามารถทบไปรวมกันกับวงเงินใหม่ในเดือนถัดไปได้นะจ๊ะโครงการสวัสดิการแห่งรัฐก็เช่นเดียวกันนะจ๊ะภายที่ใจโครงการสวัสดิการแห่งรัฐซื้อครัวบ่หมดเตื้อวันนี้กับขจายไปซื้อให้หมดนะเจ้า5บาท10บาท200 300ตะใดก็เอาให้หมดเถอะนะวันนี้เพราะว่าวงเงินบ่ทบเหมือนกันนะเจ้าหลักการเดียวกันเนาะอันนี้ฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็เน้นย้ำกูว่าคุณผู้ฟังใจบ่หมดอีหรอที่พ่อกับว่าอ๋อเรื่องอีบ่ถ้าย้ำมันถึงหมดไปตั้งเมื่อ5วันแรกแล้วเพิ่นฮื้อใจวันละ200หมดไปตั้งเมื่อ5วันแรกเรียบร้อยไปละอีนะรอก็ว่าเมื่อใดจะถึงวันที่1นะเจ้าจะได้ใจรอบใหม่ก็ย้ำไว้ตัวละกันสำหรับท่านใดที่อาจจะใจบ่หมดเตื้อเนาะก็กระจายใจให้หมดวันนี้เนอะวันพุธรับวงเงินรอบใหม่ของเดือนกรกฎาคมเจ้า

FM 95นะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าอยู่ด้วยกันครับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าเนาะครับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังช่วงนี้มีกระแสเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการท่องเที่ยวโดยนั่งรถไฟจากที่เชียงใหม่นะเจ้ามาลงที่สถานีรถไฟละปูนเนี่ยเพิ่นบอกว่าค่าตั๋วรถโดยสารนี่5บาทนะเจ้า5บาทที่ว่าเส้นทางเชียงใหม่ละปูนนี่นะนักท่องเที่ยวชาวจีนนะเจ้านิยมเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์รถไฟสายดั้งเดิมที่เพิ่นบอกในประเทศจีนบ่มีแล้วจะแย่นะใจเส้นทางเชียงใหม่ละปูนเนี่ยตามรอยกันมาเยอะมากเลยนะเจ้าราคา5บาทประมาณ1หยวนของบ้านเปิ้ลเนี่ยซึ่งถูกมากเองนะเจ้าระยะเวลาเดินทาง30นาทีเปิ้ลก็จะแต่งชุดไทยผ่องชุดสไตล์วินเทจนะเจ้ามาถ่ายรูปกิ๊บกิ๊บเก๋ๆบนขบวนรถไฟตั้งแต่เชียงใหม่ถึงสถานีรถไฟขุนฐานเองนะเจ้าผมมาฟังก็ออกจากเชียงใหม่เนี่ย6:25รอบ6:25 9:35ใบ3เกิงนี่ก็มีนะเจ้าซึ่งก็สามารถที่จะเดินทางเนาะไปถึงทั้งสถานีรถไฟที่ละปูนบางคนลงละปูนกล้าตั๋วรถไฟใน5บาทแต่ถ้าไปถึงที่ขุนฐานนะเจ้าก็จะมีค่าตั๋วประมาณ15บาทเชียงใหม่ขุนฐานเนี่ยนะเจ้าเนาะถ้ามาจากทางกรุงเทพก็จะมีรถไฟตู้นอนปรับอากาศที่บริการพวกขบวนรถด่วนพิเศษอย่างเงี้ยนะจะออกเดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ใช้เวลาประมาณ 11-12 ชั่วโมงก็ถึงละเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแฮมไฮไลท์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะชาวที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยหรือนักท่องเที่ยวชาวจีนโซเชียลเนี่ยเปิ้ลจะฮ้องพอสอจีน พอสอจีนนะชาวนักท่องเที่ยวชาวจีนนะชาวก็มาตามรอยแล้วก็สร้างไวรัลนะชาวจุดเด่นเรื่องของความคลาสสิกของขบวนรถไฟไทยแล้วก็ค่ารถโดยสารที่ราคาย่อมเยามากนี่นะก็ถือว่าช่วงนี้คือคักนะเจ้าสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวทางรถไฟนะเจ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนะเจ้าช่วงนี้ท่านก็ลงไปดูที่สถานีรถไฟขุนตานเนี่ยนะเจ้าแล้วก็พยายามที่จะไปปรับเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างๆนะทั้งเรื่องของร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็การอำนวยความสะดวกหรือว่าการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาเที่ยวเยอะมากนะเจ้าต้องเรียนว่าช่วงสุดสัปดาห์ช่วงวันธรรมดาช่วงนี้คือแบบนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวกันเยอะมากๆนะก็ต้องมีการบริหารจัดการเรื่องของการเดินรถมีการมีการบริหารจัดการกันเรื่องของการอำนวยความสะดวกการดูแลความปลอดภัยต่างๆคือกับนักท่องเที่ยวตัวนะเจ้าบางคนพอไปลงปุ๊บแล้วเนี่ยอัดใจเส้นทางเดินขึ้นไปบนอุทยานแห่งชาติดอยขุนตานท่านผู้ว่าก็ไปเดินมาแล้วนะขึ้นไปถึงย.4 วันก่อนนะเจ้าวันก่อนมาจัด

การวิทยุก็ยังมาเล่าฟังอยู่ว่าขึ้นไปถึงจุดยุทธศาสตร์ที่4ด้านบนสุดเลยเนี่ยก็เป็นจะได้พ้องวิวสวยงามหันไปถึงลำปางเลยอย่างเงี้ยนะเจ้าก็มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาสัมผัสนะเจ้าบรรยากาศแล้วก็ความประท้องว่าอย่างไรความเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนาะของละปูนที่สถานีรถไฟขุนตาดแล้วก็อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาดกันจำนวนมากนะเจ้าทีนี้ช่วงก่อนมันก็มีประเด็นเรื่องของดินทรายสไลด์ทับที่หน้าปากอุโมงค์แต่ว่าไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่มีคนเสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างใดเราฝนตกหนักแล้วก็ดินสไลด์ลงมาปิดต่างรถไฟไม่ใช่ว่าปิดปากอุโมงค์นะปิดต่างรถไฟคือทับต่างรถไฟเนี่ยสามารถที่จะเดินรถได้ในระยะเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงมันก็ช่วยกันคลี่คลายสถานการณ์ช่วยกันขุดดินออกเหาะดินออกนักท่องเที่ยวเนี่ยจ้าที่มันไม่แอลกันพอดีเนี่ยก็ไปช่วยกันเอาดินออกพอดีนะเจ้าก็ช่วงนี้ก็จะมีการอู้ถึงกันนักแล้วก็ได้รับการติดตามจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านผู้ว่าเล่าให้ฟังนะเจ้าว่าได้รับการติดตามจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เนี่ยนะเจ้าว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นที่ละปูเนี่ยเป็นจะได้พ้องแล้วมีมาตรการมีแนวทางในการที่จะเตรียมการป้องกันเพื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําขึ้นแหมจะได้พ้องเนี่ยนะเจ้าซึ่งตรงนี้ทางด้านของจังหวัดละปูเนาะท่านผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดละปูเนี่ยเปิ้นก็ประชุมนะเจ้าประชุมร่วมกันกับหลายหน่วยงานคุณผู้ฟังการรถฟมการรถไฟอุทยานแห่งชาติขุนตาลเนี่ยเจ้าหลายภาคส่วนเตรียมการกันทั้งในส่วนจุดเดินรถที่เป็นจุดเดินรถของป้าท้องว่าจุดเดินรถที่สถานีรถไฟขุนตาลโตยนะเจ้าแล้วก็จุดทางข้ามทางรถไฟนะเจ้าในพื้นที่จังหวัดละปูนแหมหลายจุดเนี่ยนะเจ้าเพิ่นก็ดูความปลอดภัยว่าจะเพิ่มความปลอดภัยได้ยังไงเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังจะหันว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณทางข้ามทางรถไฟเนี่ยมีความทีหนักขึ้นมีความเสี่ยงหนักขึ้นนะจ๊ะตรงนี้ทางจังหวัดละปูนก็ได้ร่วมกันกับคณะทำงานนะจ๊ะที่จะแก้ไขในจุดเสี่ยงทางรถไฟหลายๆจุดนะจ๊ะคุณผู้ฟังล่าสุดเนี่ยตะวานะจ๊ะป้อนก็ลงไปดูจุดที่แยกเหมืองง่าต้าจักที่มันทับซ้อนกันทั้งในส่วนของทางเลียบทางรถไฟตัดแยกเหมืองง่าเนาะที่แถวนิยมพาณิชย์แถวสำนักงานสาธารณสุขอนาเจ้าของหมอฟังแยกบริเวณนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นแยกที่สุนสันอุนอันพอได้เองนะสุนสันอุนอันพอได้นะเจ้าตะวานี่ช่วงปอค่ำนะเจ้าท่านผู้ว่าเพิ่งออกไปที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองง่านะเจ้าไปประชุมร่วมกันกับคณะทำงานเพื่อเตรียมการในการลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยด้านการจราจรความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนสายเมืองง่าต้าจักนะเจ้าก็ท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพ่องนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่าผู้อำนวยการแขวงทางหลวงละปูนนะเจ้าแขวงทางหลวงชนบทโยธาตำรวจปอพอนะเจ้าก็ไปร่วมประชุมกันก่อนนะติดตามสถานการณ์เรื่องเล่าเป็นจะได้ไปมานะเจ้าคือสภาพปัญหาของแยกเนี้ยคุณผู้ฟังมันเป็นประเด็นสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐนะเจ้าในจังหวัดละปูนนะเจ้ากำลังเร่งตรวจสอบแล้วก็แก้ไขในทุกปัญหานะเจ้าเพื่อมีความปลอดภัยที่สุดเนาะเป็นเส้นทางรองรับปริมาณการจราจรที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลเมืองง่าแล้วก็สายเลี่ยงเมืองที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็บริเวณจุดตัดทางรถไฟเมืองง่าเนี่ยมันมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเลยเจ้าส่งผลกระทบโดยตรงกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตัดเนี้ยมันมีจุดตัดย่อยที่เชื่อมต่อกันกับถนนภายในหมู่บ้านบ้านเซ้งประตูปลาเนี่ยนะทำให้การสัญจรตัดแล้วก็ขัดแย้งกันเลยมันสุนสันอุ่นอันในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเนาะเพื่อนบอกมันสี่วุ่นวะวุ่นวายเนี่ยนะเจ้าบ้านเฮาก็สุนสันอุ่นอันกันในบริเวณแยกนั้นเนี่ยนะเจ้าทีนี้จังหวัดละปูเนี่ยเพื่อนก็เตรียมการนะเจ้าในส่วนของการที่จะศึกษาออกแบบโครงการสร้างทางข้ามทางรถไฟในอนาคตเนี่ยคือเป็นทางยกระดับเลยเพื่อที่จะแยก
นะจากการสัญจรของรถยนต์รถจักรยานยนต์รถไฟออกจากกันโดยเด็ดขาดตามมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในระยะยาวแล้วก็จะมีรูปแบบของโครงการที่เหมาะสมกับสถานการณ์กับสถานที่จริงที่ใช้รถของประชาชนนะจ๊ะเพื่อขอรับงบประมาณในปี2571ต่อไปแต่ว่า DJ โอมขอเอาแผนนะจ๊ะแผนมาให้ดู DJ โอมในปั้นลงพื้นที่ไปกับท่านผู้ว่าแต่ว่าก็เอาแผนที่ที่ว่าปั้นจะแปลงโครงการเนี้ยจะได้เอ๊ะนะจ๊ะถ้าสมมุติว่าเฮามาทางบ้านครูเนาะคุณผู้ฟังมาทางบ้านครูแล้วเฮาจะปุ้งไปทางถนนเลี่ยงเมืองเนี่ยอันนี้คือจะมีทางยกระดับนะจ๊ะจะมีทางยกระดับเลยแล้วก็จะมีจุดทางลุ่มที่ปั้นจะปิดบางส่วนเนาะแล้วก็ภัยที่จะขึ้นไปทางซ้ายทางขวาอีนะถ้ามาจากทางจะว่าจะได้ดีทางในเวียงมาอีนะจะออกไปทางซุปเปอร์ก็จะต้องไปยูเทิร์นปู๊นี่นะอ้อมเข้ามาอีนะเจ้าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเอาไปเผยแพร่ให้ดูทางสื่อออนไลน์แล้วกันนะเจ้าเนาะซึ่งตรงเนี้ยนะเจ้าอยู่ในโครงการที่จะต้องดำเนินการในช่วงระยะยาวแต่ว่าในการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเนี่ยนะเจ้าต่างท้องถิ่นทางเทศบาลเนาะก็จะร่วมกันนะเจ้าเร่งติดป้ายเตือนติดสัญญาณเพิ่มเติมนะเจ้าเพื่อให้ความปลอดภัยของประชาชนที่ผ่านเส้นทางตรงแยกเนี้ยนะเจ้าเพื่อมีความปลอดภัยมากที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังว่าอันนี้คือจุดเสี่ยงจุดหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเพราะฉะนั้นถ้าท่านกายไปเส้นเนี้ยนะเจ้าเมืองง่านี่นะเส้นประตูป่าหนองเซ้งคือแยกบ้านห้องแยกไอ้อย่างก็แยกเมืองง่าเนี่ยกันเนาะตัดที่ว่านิยมพาณิชย์อ่ะเจ้าเนาะกงนิยมพาณิชย์แยกเมืองง่าถนนเลี่ยงเมืองเนี่ยตอนนั้นมันจะสุนสันอุนอันกันกับทางรถไฟเรียบทางรถไฟโดยทางรถไฟโดยนะเจ้าทางคนเตียวบัดไอโดยเนาะมันสุนสันอุนอันกันขนาดเพราะฉะนั้นถ้าท่านกายไปตอนนั้นอาจารย์ท่านต้องระมัดระวังนะเจ้าในเรื่องนี้กันเป็นพิเศษโดยนะเจ้าเนาะมีข้อความแชทจากไอโอน่าจะฟังอยู่ไอโอละปูนนะเจ้าประธานชมรมอิ่มบุญต้องขอแสดงความเสียใจกับไอโอตัวนะเจ้ากำลังทราบข่าวว่าเปิ้ลเสียลูกสาวไปนะเจ้าก็ยังกึดอยู่ว่าเอ๊เปิ้ลเพิ่งมีงานขาวดำไปเอ๊เปิ้ลจัดกิจกรรมก็ฮะนะเจ้าไอโอส่งข้อความมานะเจ้าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเตรียมจัดกิจกรรมรถไฟไปทำบุญนะเจ้าท่านผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงวันนั้นดีเจอ้อยเล่าให้ฟังมันบอกลงนัดไว้เลยผมไปด้วยนะจะไปร่วมกันกับงานตันเตียนเนาะตันเตียนพรรษานะเจ้าส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในการทำบุญวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาประจำปีนี้นะเจ้าซึ่งทางชมรมอิ่มบุญเนี่ยเปิ้ลก็จะจัดงานขึ้นรถไฟไปทำบุญนะเจ้าปีนี้จะร่วมกันตานต้นเงินเป็นทุนทรัพย์ในการทำนุบำรุงศาสนาวัตถุภายในวัดดอยขุนตานที่ตำบลทาป่าดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำปูนที่ชำรุดเสียหายเนี่ยนะเจ้าเนาะก็ปั้นจัดขึ้นในวันที่16กรกฎาคมนะเจ้าวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมเนาะมีช่องทางการลงทะเบียนฮื้อแล้วนะเจ้าเดียวทางสวทลำปูนเขาก็จะได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็จะได้ฝากช่องทางของการลงทะเบียนไว้ฮื้อนะเจ้าติดต่อไอโอลำปูนก็ได้ไอตอลำปูนพี่อ้อนกาสลองพี่โอนะเจ้าน้องนุชนะเจ้าไอ้ดอยโฮงยานละปูนก็ได้เหมือนกันทีมงานของชมรมอิ่มบุญละปูนที่เปิ้ลจัดกิจกรรมขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งนี้เป็นครั้งที่17แล้วนะเจ้าเริ่มเปิดรับลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนาะรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูใน Facebook ไอโอละปูนก่อนก็ได้นะเจ้าก็ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆกันตัวในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะเจ้าเนาะโอ้หลายเรื่องแท้หลายเรื่องแท้นี่ยังไม่ได้อู้ถึงสภากาแฟแต่เจ้าวันจัดที่ตำรวจภูธรเมืองละปูนนะเจ้าเอาต้อตียึดได้อะมาบดเอารถมาบดมาทำลายต้อดังตัวนะเจ้าเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังแถมกรรมแล้วกันเนาะตอนนี้เวลาเสี่ยงเหระแท้จะต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังเพียงแต่อีแล้วนะเจ้าแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะเจ้าเนาะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะเจ้าดีเจออยนันทพรเจ้าช่วงนี้ลาท่านผู้ฟังไปเพียงแต่อีแล้วสวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยแม่ทัพภาคที่4สั่งการให้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการบูรณาการความปลอดภัยระดับสูงสุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการบูรณาการความปลอดภัยระดับสูงสุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
8: ้พลโทนรทิพย์ปุยนอกแม่ทัพภาคที่4เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายอำเภอปลัดอำเภอและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในระยะนี้โดยได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดโดยขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการดูแลความมั่นคงระดับพื้นที่บูรณาการการทำงานของฝ่ายปกครองทหารตำรวจและภาคประชาชนเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจลาดตระเวนและใช้เทคโนโลยีเช่นโดรนตรวจการควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และประชาชนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสสิ่งผิดปกติทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันยกระดับรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายประพิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสได้มีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐรายงานผลการประชุมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณในปี2569ขณะที่สำนักงบประมาณเตรียมสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2569ณไตรมาสที่2เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามเป้าหมายสำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลออกไปอีก1ปีจนถึงวันที่30มิถุนายน2570เพื่อสะสางงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการนมหมดอายุค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกว่า94ล้านกล่องเพื่อแก้ปัญหาขาดทุนสะสม
10: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการลงพื้นที่สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.จังหวัดปทุมธานีเพื่อตรวจสอบการแก้ปัญหานมหมดอายุค้างสต็อกกว่า 2,400,000 หีบหรือกว่า94ล้านกล่องของอสค.ว่าขณะนี้ได้เตรียมเปิดประมูลในราคาที่ต่ำกว่าทุนเริ่มต้นที่5ล้านบาทเพื่อระบายสินค้าค้างสต็อกและบรรเทาปัญหาขาดสภาพคล่องการขาดทุนสะสมโดยคณะทำงานในการตรวจสอบได้เรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลถึงกระบวนการดำเนินงานของอสค.ว่าเป็นไปอย่างโปร่งใสหรือไม่เนื่องจากการดำเนินการในครั้งนี้ยังมีข้อสงสัยในรายละเอียดเพราะไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจรวมถึงยังได้เรียกตรวจสอบเอกสารโครงการต่างๆที่อสค.ดำเนินการอยู่ทั้งรายรับรายจ่ายงบประมาณที่รับการจัดสรรเพื่อจัดทำแผนในระยะยาวในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของอสค.ที่ปัจจุบันยังขาดทุนสะสมมากกว่า 3,000 ล้านบาทชาวนันมาลีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะ
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
7: ภูนทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานอง อกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: บัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูน

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางบ่ว่าจะรับฟังผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz หรือว่ารับฟังผ่านระบบออนไลน์นะครับของสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรลำพูนนะครับวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์รับหน้าที่ดำเนินรายการนะนะครับเพราะว่าต่างหัวหน้าเล็กเนาะติดภารกิจนะครับก็วันนี้ก็มาป้ากับผมดีเจโอมวุฒิชัยนะแฮมซัก1สัปดาห์แล้วกันครับวันนี้ก็มีสาระดีๆมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับทราบกันว่าจะเป็นเรื่องของภารกิจของหน่วยงานนะครับการขึ้นทะเบียนนี่กฟก.แล้วก็ยังมีคลิปสัมภาษณ์ความรู้ดีๆมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะอ่ะช่วงแรกจะนี่นะครับไปติดตามในเรื่องของการแนะนำหน่วยงานนะครับแล้วก็การขึ้นทะเบียนนี่กฟก.รวมถึงคลิปสัมภาษณ์ดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันครับ
1: การเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญแต่เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศยังมีฐานะยากจนปัญหาหนี้สินขาดที่ดินทำกินและมีความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างต่ำนับว่าเป็นปัญหาใหญ่หลวงที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาฐานรากและเศรษฐกิจของประเทศกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพ.ศ. 2542เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพเกษตรกรต่อมาพ.ศ. 2544มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรและพ.ศ. 2563มีการแก้ไขอีกครั้งให้ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินกรณีหนี้ที่มีบุคคลค้ำประกันโดยมีผลบังคับใช้23กันยายน2563นับเป็นพระราชบัญญัติฉบับล่าสุดภารกิจหลักของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมี2ด้านดังนี้1ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูจะเข้าไปร่วมช่วยเหลือเกษตรกรในการพัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกรและให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและเกื้อกูลระหว่างเกษตรกรด้วยกันให้มีรายได้อย่างเพียงพอในการดำรงชีพ2. ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในระบบโดยเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นองค์กรแล้วหากสมาชิกรายใดมีหนี้สินในระบบที่มีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อการเกษตรสามารถขึ้นทะเบียนหนี้ซึ่งกองทุนฟื้นฟูจะชำระหนี้แทนเกษตรกรให้สถาบันเจ้าหนี้หรือเรียกว่าการซื้อหนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดการหนี้เมื่อเกษตรกรชำระหนี้คืนครบตามสัญญาแล้วจะได้รับมอบหลักทรัพย์ค้ำประกันกลับคืนไปการบริหารงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและสำนักงานกองทุนฟื้นฟูอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการจำนวน3คณะ 1. คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 2. คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 3. คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีสำนักงานใหญ่สำนักงานกิจการสาขาภูมิภาค4ภูมิภาคและสำนักงานสาขาจังหวัด77จังหวัดเพื่อให้บริการองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิกในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ปฏิบัติงานเต็มความสามารถเพื่อให้บริการเกษตรกรสมาชิกจำนวน 5,725,322 คน 56,149 องค์กรทั่วประเทศได้แก่การอนุมัติแผนและโครงการโดยสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรเกษตรกรจัดทำแผนพัฒนาองค์ความรู้เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ให้เกิดความเข้มแข็งและเสริมสร้างทัศนคติให้เกษตรกรเกิดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการสร้างรายได้รวมถึงสร้างภาคีความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านการผลิตและการสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกรในด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูแก้ไขปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิกโดยการชำระหนี้แทนเกษตรกรกับสถาบันการเงินต่างๆและซื้อทรัพย์ NPA ทำให้สามารถรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกได้เป็นจำนวนมาก แนวนโยบายคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรคณะกรรมการบริหารวางเป้าหมายในการบริหารงาน2ด้านคือการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรเพื่อทำให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิตและการแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิกรวมถึงการรักษาที่ดินทำกินไว้ได้อย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาทั้ง2ด้านเท่าๆกันถือนโยบายเร่งด่วนที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูจะเร่งรัดดำเนินการให้เห็นผลโดยเร็วคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรชุดปัจจุบันมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกที่เดือดร้อนและไร้ทางออกโดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะสูญเสียที่ดินทำกินเพราะถูกยึดทรัพย์ซึ่งจะต้องอาศัยกฎระเบียบใหม่ๆเข้าไปแก้ไขปัญหาจึงเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎระเบียบขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเพื่อที่กองทุนฟื้นฟูจะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมและรวดเร็วสามารถรักษาที่ดินทำกินไว้ให้กับพี่น้องเกษตรกรสมาชิกได้ก้าวย่างต่อไปของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรคือการมุ่งมั่นพัฒนากองทุนฟื้นฟูให้เติบโตและเข้มแข็งเป็นสถาบันหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนาความรู้ในด้านเกษตรกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรและการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในระบบอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งรวมกันเป็นเครือข่ายจัดการหนี้ของเกษตรกรในระดับองค์กรโดยการบริหารจัดการสำนักงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนต่อไป

ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรคือปัญหาหลักที่ทำให้เกษตรกรต้องเผชิญกับความยากลำบากในการบริหารต้นทุนในการทำเกษตรกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจึงให้สิทธิแก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้ได้โดยผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้เป็นเกษตรกรที่เป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกรเป็นหนี้จากการ

0: สมุดบัญชีเงินกู้กรณีเป็นหนี้ที่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกันแนบสำเนาเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินหนังสือแสดงความยินยอมให้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันให้แก่กองทุนกรณีหนี้บุคคลค้ำประกันให้ระบุจำนวนผู้ค้ำประกันพร้อมทั้งชื่อและนามสกุลหรือหนี้ที่เหลือจากการบังคับคดีหรือหลังจากโอนทรัพย์เพื่อชำระหนี้แก่สถาบันเจ้าหนี้แล้วให้นำมาขึ้นทะเบียนได้เช่นกันและหากเกษตรกรมีหนี้เร่งด่วนให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจสามารถแจ้งที่สำนักงานสาขาจังหวัดประสานสถาบันเจ้าหนี้เพื่อขอชะลอการดำเนินการทางกฎหมายก่อนวันครบกำหนดพร้อมจัดทำหนังสือมอบอำนาจโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในคราวเดียวกันได้เช่นกันให้นายทะเบียนจัดทำบันทึกข้อมูลทั่วไปเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกรทำหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไว้กับสำนักงานนายทะเบียนจะตรวจสอบเอกสารและดำเนินการภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอโดยเอกสารต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ด้วยนะครับจากนั้นพี่น้องเกษตรกรก็เพียงแค่รอการพิจารณาการอนุมัติการขึ้นทะเบียนหนี้ได้เลยครับส่วนการจะได้รับการจัดการหนี้หรือไม่นั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบและพิจารณาให้เป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ที่คณะกรรมการจัดการหนี้กำหนดและรวมถึงหนี้ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบให้กองทุนชำระหนี้แทนเกษตรกรครับเกษตรกรที่จะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาแก้ไขปัญหาหนี้ต้องเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรซึ่งมีหนี้อันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามมาตรา 37/1 และเป็นเกษตรกรโดยหนี้ต้องเป็นหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ครับหนี้ที่เกิดจากโครงการส่งเสริมของรัฐและประสบความล้มเหลวอันไม่ใช่ความผิดของเกษตรกรหนี้ที่เกิดขึ้นจากการกู้เงินจากสถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์หนี้ที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันเกษตรกรกรณีผู้ที่เป็นหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์นิคมและสหกรณ์ประมงให้ถือว่ามีสิทธิ์ได้รับการจัดการหนี้โดยไม่ต้องอุทธรณ์เนื่องจากหนี้ดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์การเป็นหนี้อันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรตามมาตรา3นั่นเองครับในกรณีที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนหนี้ไว้และอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดการหนี้หรือได้รับการชำระหนี้แทนให้แก่เจ้าหนี้แล้วและเกษตรกรได้เสียชีวิตลงให้ทายาทที่มีคุณสมบัติทางกฎหมายและประกาศกำหนดไว้ให้ได้รับสิทธิชำระหนี้หรือรับภาระหนี้แทนต่อไปแต่ถ้าหากทายาทขาดคุณสมบัติในการได้รับการจัดการหนี้ทายาทก็จะมีสิทธิได้รับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันคืนไปได้ครับพี่น้องเกษตรกรที่เป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการขึ้นทะเบียนหนี้ของเกษตรกรได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสำนักงานใหญ่โทร02-158-0342และสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดทั่วประเทศกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของเกษตรกร
1: ครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการรอบรั้วกองทุนฟื้นฟูของจังหวัดลำพูนโครงการที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรวันนี้อยู่กับแม่ติ๋มนะครับแม่ติ๋มเป็นคณะอนุกรรมการของเราคนหนึ่งขออนุญาตแม่ติ๋มแนะนำตัวครับ
2: ค่ะชื่อแม่ติ๋มณัฐทิตินันสุวรรณแพทย์นะจ๊ะมาจากเป็นอนุกรรมการของอำเภอบ้านโฮ่งจ้ะ
1: ครับอยู่บ้านโฮ่ง
2: ค่ะอยู่บ้าน
1: ดูแลพี่น้องเกษตรกรบ้านโฮ่งที่เป็นสมาชิกแม่ติ๋มดูแลเรื่องอะไรบ้างครับเบื้องต้น
2: เรื่องหนี้ค่ะเกษตรกรขึ้นทะเบียนหนี้เรื่องฟื้นฟูเรื่องรับสมาชิกใหม
1: ่ครับ
2: ติดต่อรับสมาชิกใหม่แล้วว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องหนี้เยอะ
1: ครับ
2: ถามบ้านโฮ่งเยอะก็หนี้มันผูกพันมาตั้งแต่สมัยก่อนเนาะ
1: ครับ
2: ตั้งแต่ห้าหกสิบปีคนอายุ50ปีกว่าตอนนี้มาพ่วงถึงลูกหลานละ
1: ครับ
2: เริ่มละเยอะค่ะ
1: ตอนนี้ทราบว่าในของอำเภอบ้านโฮ่งเนี่ยได้รับการจัดการหนี้เยอะเป็นพิเศษเหมือนกัน
2: จ้ะเยอะมาก
1: ด้วยเหตุผลอะไรเอ่ย
2: คือเป็นส่วนมากจะมีความเข้มแข็งของเกษตรกรนะ
1: อ๋อครับครับ
2: เกษตรกรบ้านโฮ่งมีเข้มแข็งมากได้รับการจัดการหนี้เยอะมากตอนนี
1: ้
2: ไม่ว่าธนาคารพาณิชย์ธ.ก.ส.สหกรณ์เก่านะคะเดิมน่ะเดิมได้แม้กระทั่งยูเนี่ยนสหกรณ์ยูเนี่ยนสหกรณ์เล็กสหกรณ์โคนมได้เยอะมาก
1: ครับครับแล้วนอกจากการจัดการหนี้สินแล้วโครงการสนับสนุนเงิน

0: ให้กับกลุ่มต่างๆมีเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ส่วนใหญ่ไปทำอะไรกันครับ
1: อ๋อเยอะค่ะส่วนใหม่เขาจะเอาไปมีการทำของบฟื้นฟู
0: ครับ
1: เยอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะไปทำเกี่ยวกับปุ๋ยหมักมาก
0: อ๋อปุ๋ยหมัก
1: ค่ะปุ๋ยหมักแล้วก็เลี้ยงไก่
0: อ
1: ๋
0: อเพราะเป็นเกษตรกรอยู่แล้ว
1: เป็นเกษตรกรเลี้ยงไก่หลายอย่างค่ะอาจจะเป็นกบก็ได
0: ้ครับ
1: ไก่เลี้ยงกบ
0: แล้วโครงการอย่างเงี้ยครับไม่ถึงว่ามันดียังไงแล้วก็อยากจะคุยยังไงให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เข้าร่วม
1: ดีมากเลยค่ะแต่โดยเฉพาะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: หอมก็ไม่ดีมะม่วงลำไยก็ไม่ค่อยดี
0: ครับ
1: ราคาตอนเนี้ยคือเกษตรกรประสบปัญหากันที่สินเยอะมากตอนน
0: ี้
1: ที่บ้านโฮ่งนะคะขอเชิญชวนค่ะเชิญชวนบ้านโฮ่งเนี่ยให้มาเข้ากองทุนมากให้เข้ามาเข้าให้รับการมาเข้ากองทุนเยอะๆค่ะเพราะนี่สินเรามันเยอะนะคะอย่าทิ้งอะไรทิ้งปัญหาที่มันอย่าคิดมากเลยมาเข้ากองทุนดีกว่าเน
0: า
1: ะ
0: อ๋อเราจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเน
1: า
0: ะ
1: ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
0: จากเรื่องใหญ่จะเป็นเรื่องเล็กเร
1: ื่
0: องเล็กก็จะเบาบางหายไป
1: ค่ะเบาบางหายไปค่ะ
0: ก็ขอขอบคุณแม่ติ๋มมากนะครับคณะอนุการของจังหวัดลำพูนเราในอำเภอบ้านโฮ่งนะครับแล้วก็มีสาระอะไรดีๆเกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรที่จะเข้าสู่กระบวนการของการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพติดต่อเราได้นะครับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดลำพูนครับขอบคุณมากครับ
2: โอ้เป็นอย่างน่าอย่างมาหน้ามองซอกตอก
3: เฮ้ยก็จะมาเฮือเครียดได้จะใดละปีก็เรื่องนี้เรื่องสินกวนใจแห่ตั้งออกกับบ่ได้นี่กะ
2: นี่หรอก็ยังบ่ลองไปปรึกษาสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดูล่ะน้องได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแล้วยังอย่างหูแน่ละนี่ถ้าเป็นสมาชิกแล้วมีหนี้ในระบบเกี่ยวกับการเกษตรเขาสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนหนี้กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาละกุนเฮาได้เนอร์เปิ้นจะคือคำปรึกษาหรือช่วยแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรตวย
3: โอ้ยมีจะหนี้ตวยกะถ้าเฮาบ่มีหนี้สินหรอเปิ้นจะมีอะหยังมาส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรก่อ
2: มีเหมือนกันเฮาก็ไปสมัครเข้าองค์กรหรือจัดตั้งกลุ่มใหม่รวมกันบ่น้อยกว่า50คนก็ได้แล้วก็ไปขอรายละเอียดยื่นเสนอแผนและโครงการเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของเฮาเอ๊ะแต่บ้านเฮาก็รวมกลุ่มกันเป็นสมาชิกอยู่หลายคนแล้วนะ
3: โอ้แต่กะแล้วจะติดต่อยังไงนี
2: ่สำนักงานเปิ้นตั้งอยู่ที่ชั้น4ศูนย์ราชการจังหวัดละปุนหลังใหม่ติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นั่นเนาะจะโทรไปก่อนก็ได้นะเอาจดเบอร์โทรเนอะ0535102275หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือก็มีเหมือนกัน0800671057
3: โอ้ยขอบคุณหลายเนอะปีแต่นี่หมู่เฮาก็มีตังออกบ่ต้องเครียดแล้วเดี๋ยวผมจะฟังจวนจมูไปติดต่อพอเนอะปี
2: ขจัยไปเนอะขจัยไปเนอะเกษตรกรเฮาที่ไปติดต่อบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเนอะ
4: ถึงชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บนะครับสาระดีๆจากทางรายการรอบรั้วกฟก.สาระดีๆเพื่อเกษตรกรละปูนนะครับเดี๋ยวพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาป้ากันนะครับในช่วงของ95สารพันนะครับวันนี้ก็มีวิธีรับมืออากาศร้อนนะจากสำนักงานพลังงานจังหวัดละปูนนะคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ครับ

0: ำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหนึ่งในองค์กรสนับสนุนความมั่นคงทางด้านอาชีพเกษตรกรรมเน้นการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาภายใต้วัตถุประสงค์ดูแลฟื้นฟูอาชีพและจัดการปัญหาหนี้สินเกษตรกรดังนั้นสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดลำพูนสมัครขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกหรือจัดตั้งองค์กรเกษตรกรโดยมีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับคือ 1. องค์กรเกษตรกรมีสิทธิขอรับการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยเสนอแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 2. สมาชิกองค์กรเกษตรกรที่เป็นหนี้ในระบบและประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลำพูนที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนชั้น4ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางหรือโทรศัพท์053-510-275และ080-067-1057ทั้งนี้เกษตรกรที่มาติดต่อสำนักงานจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นขอย้ำไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนจากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ95สารพันค่ะ
2: กลับมาป้ากันในช่วง95สารพันนะครับก่อนที่จะไปฟังคราวนะครับประชาสัมพันธ์ต่างๆก็ติดตามกันในเรื่องของลักษณะอากาศกันสักน้อยครับคุณผู้ฟังวันนี้ก็มืดๆบดนะติดจังหวัดลำพูนของเขาเพราะฉะนั้นต้องติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าภาคเหนือของเขานะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายละปูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกนะครับก็ต้องระมัดระวังกันน้อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ร่องมรสุมผ่านตอนบนของภาคเหนือของเขานะครับเป็นไหนครับรถขับลาก็ต้องติดตามในเรื่องของลักษณะอากาศวางแผนการเดินทางนะผู้ฟังครับติดตามสวทลปูน FM 95ก็ได้นะครับว่าช่วงนี้วันนี้4ชั่วโมงข้างหน้านี่ก็มีการคาดการณ์นอกจากวัดลปูนของเฮาก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองนะครับแต่นะผู้ฟังครับเอลนีโญนะเฮามาอู้กันในเรื่องของเอลนีโญกันหน่อยนะครับทางสำนักงานพลังงานจังหวัดลปูนนะครับก็ฝากคลิปเสียงนะครับให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันได้รู้ถึงปรากฏการณ์เอลนีโญและก็การรับมือกับสภาพอากาศดังกล่าวเราไปฟังกันเลยครับคุณผู้ฟัง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับสาระความรู้ด้านพลังงานนะคะวันนี้ที่จะนำมาฝากเป็นเรื่องของเอลนีโญค่ะเอลนีโญมาแล้วเราจะรับมือกับอากาศร้อนอย่างไรให้ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่านะคะเอลนีโญนะคะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกแถบเส้นศูนย์สูตรอุ่นขึ้นผิดปกติส่งผลให้กระแสน้ำพัดพาน้ำอุ่นและความชื้นเปลี่ยนทิศทางทำให้ฝั่งทวีปอเมริกาใต้มีฝนตกหนักในขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยนะคะมาเผชิญกับภาวะฝนทิ้งช่วงภัยแล้งและอากาศที่ร้อนจัดค่ะสิ่งที่จะกระทบกับประเทศไทยของเรานะคะนั่นก็คืออากาศร้อนค่ะอากาศร้อนนี้เราจะใช้พลังงานให้คุ้มค่าอย่างไรนะคะหลายบ้านค่ะก็อาจจะต้องเปิดเครื่องปรับอากาศนานขึ้นนะคะเปิดพัดลมนานขึ้นนะคะแล้วก็มีค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวค่ะเราสามารถที่จะลดค่าไฟฟ้าได้นะคะเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมง่ายๆภายในบ้านค่ะอย่างแรกเลยนะคะถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องปรับอากาศนะคะก็ควรที่จะตั้งอุณหภูมิไว้26องศาเซลเซียสนะคะและเปิดพัดลมช่วยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเวลาเช้าๆเลยนะคะก็อาจจะใช้วิธีการเปิดหน้าต่างนะคะระบายอากาศก่อนค่ะจากนั้นค่ะเปิดเครื่องปรับอากาศนะคะโดยอาศัยการสังเกตนะคะว่าอุณหภูมิณตอนนั้นนะคะสูงขึ้นหรือเปล่าหรอคะถ้าเกิดว่าร้อนนะคะก็อาจจะเปิด26องศาหรือ25องศาเซลเซียสนะคะหลังจากนั้นก็เปิดพัดลมช่วยให้กระจายความเย็นนะคะในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวค่ะเมื่ออุณหภูมิได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะหรือว่าอากาศเย็นแล้วนะคะจะเปิดจะปิดหรือว่าจะเปิดพัดลมต่อไปก็ได้นะคะที่สำคัญนะคะในพื้นที่ที่ใช้ ครื่องปรับอากาศนะคะไม่ควรที่จะมีความร้อนความชื้นค่ะอย่างเช่นไม่ควรที่จะมีต้นไม้มากนะคะหรือว่าเป็นการใช้เตาไมโครเวฟหรือว่าการรีดผ้านะคะเพราะว่าความร้อนก็จะส่งผลต่อการทำความเย็นนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะการปิดไฟหรือว่าถอดปลั๊กที่ไม่ใช้งานก็จะช่วยลดค่าไฟด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นสำนักงานต่างๆนะคะช่วงพักเที่ยงถ้าเกิดว่าไม่มีการบริการประชาชนก็อาจจะปิดไฟบางดวงที่ไม่ได้ใช้นะคะส่วนของการถอดปลั๊กนะคะเมื่อเลิกงานนะคะปลั๊กที่ไม่ได้ใช้นะคะอย่างเช่นเครื่องถ่ายเอกสารนะคะหรือว่าเป็นเครื่องพิมพ์นะคะหรือว่าจะเป็นปลั๊กพัดลมหรือว่าปลั๊กคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะปลั๊กพ่วงต่างๆนะคะสามารถที่จะถอดปลั๊กได้นะคะเพื่อที่จะไม่ทำให้ไฟมีการไหลเวียนในระบบนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆค่ะไม่ควรที่จะเปิดโหมดสแตนด์บายทิ้งไว้นะคะอย่างเช่นโทรทัศน์นะคะถ้าเกิดว่าเราเปิดจากรีโมทและเปิดสแตนด์บายไว้นะคะก็ยังมีการใช้ไฟฟ้าไหลเวียนอยู่ในระบบค่ะเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าในช่วงพีคหากไม่จำเป็นนะคะช่วงพีคก็คือช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงค่ะถ้าสังเกตนะคะในหลายปีมานี้นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงช่วงพีคนะคะจากช่วงเวลากลางวันที่มีอากาศร้อนนะคะเป็นช่วงเวลาหัวค่ำหรือว่าช่วงกลางคืนค่ะนั่นแสดงว่าในประเทศของเรานะคะมีการใช้ไฟฟ้าช่วงเวลากลางคืนสูงมากและอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนะคะก็ทำให้มีการใช้ไฟฟ้าสูงในจังหวัดลำพูนของเราค่ะช่วงพีคนะคะก็จะมีในปี69นี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาเกือบ3ทุ่มนะคะเป็นช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในเดือนเมษายนนะคะก็มีการเก็บข้อมูลไว้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูนนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเราหลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าในช่วงพีคก็จะช่วยให้กำลังการผลิตไฟฟ้านะคะมีความสมดุลค่ะการรีดผ้าซักผ้าแล้วก็ชาร์จรถไฟฟ้านะคะก็ควรที่จะใช้ในช่วงเวลาที่เป็นนอกช่วงพีคนั่นก็คือช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะหรือว่าช่วงเวลากลางวันที่ร้อนมากๆเพราะว่าในช่วงเวลานั้นนะคะมันจะเกิดการถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนกับการแย่งไฟฟ้าการใช้นะคะแล้วก็อย่าลืมเลือกใช้ไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์5นะคะเวลาที่จะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่นะคะสังเกตนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะจะมีมาตรฐานควบคุมแล้วก็มีฉลากที่แสดงถึงอัตราการประหยัดไฟค่ะเบอร์5สูงสุดนะคะส่วนพฤติกรรมต่างๆที่เราสามารถช่วยได้นะคะก็อย่างเช่นถ้าร้อนมากนะคะเราก็ใช้ร่มนะคะใช้หมวกหรือว่าใส่เสื้อแขนยาวนะคะใช้เสื้อผ้าสีอ่อนนะคะที่จะช่วยกระจายแสงออกจากร่างกายถ้าเกิดว่าเราใช้เสื้อผ้าสีเข้มนะคะก็จะดูดแสงดูดความร้อนนะคะทำให้เรารู้สึกร้อนขึ้นเวลาที่ออกไปนอกแล้วก็ออกไปภายนอกอาคารนะคะแล้วก็เจอแสงแดดค่ะแล้วก็ที่ลืมไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือการปลูกต้นไม้นะคะเพิ่มความชื้นนะคะในบริเวณอาคารบริเวณบ้านนะคะถ้าเกิดว่ามีร่มเงาจากต้นไม้นะคะก็จะช่วยให้ผนังอาคารนะคะลดความร้อนสะสมในผนังคอนกรีตนะคะถ้าสังเกตให้ดีนะคะก็จะเห็นว่าฝั่งผนังบ้านนะคะที่สะสมความร้อนในช่วงเวลาครึ่งบ่ายนะคะจะมีอุณหภูมิสูงผิดปกติค่ะถ้าเกิดว่าเราจะใช้ห้องนั้นในการทำงานนะคะอาจจะต้องใช้เครื่องปรับอากาศนะคะทำความเย็นทำงานหนักเลยนะคะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะในช่วงเวลาช่วงเช้าก็อาจจะใช้ห้องที่อยู่ในฝั่งทิศตะวันตกนะคะหรือว่าถ้าช่วงเวลาช่วงบ่ายก็เปลี่ยนมาใช้ห้องทิศตะวันออกนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงแสงแดดอุณหภูมิสะสมนะคะแล้วก็ก่อนนอนนะคะสามารถที่จะใช้วิธีการเปิดหน้าต่างให้อากาศระบายก่อนที่จะเปิดเครื่องปรับอากาศนะคะเพื่อที่จะลดอุณหภูมิภายในห้องก่อนค่ะเริ่มวันนี้นะคะปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยก็จะสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่าที่คิดนะคะหวังว่าเทคนิคดีๆเหล่านี้นะคะจะช่วยให้ท่านผู้ฟังนะคะประหยัดพลังงานค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยเพียงเล็กน้อยนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะปิดหลอดไฟที่ไม่ใช้งานนะคะแล้วก็ถอดปลั๊กที่ไม่ใช้งานจะช่วยให้ประหยัดพลังงานช่วยให้ประเทศเรามีความมั่นคงด้านพลังงานค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งกับกิจกรรม Walk Run Bike นะครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเฉลิมพระเกียรตินะครับจัดขึ้นนะสำหรับงานปั่นนี่วันที่31ตุลาคมนะสำหรับงานเดินวิ่งนี่วันที่1พฤศจิกายน2569นะครับสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับมาสมัครกันนะครับช่วยสังคมเพราะรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่หรือว่า Mobile Stroke Unit นะ Stroke One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกก็ผลิตจากกระดาษพร้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่ยืนต้นนะครับเพื่อนำไปปลูกต่อได้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นะครับตีสำคัญนะย้ำกันแฮมกัมนะ30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังฮักกาใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับ Mobile Stroke Unit 1การสมัครได้สุขภาพได้ช่วยสังคมได้ร่วมรักโลกนะคุณผู้ฟังครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเฮานายปิยพงษ์ชูวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกันครับ
4: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของตนเองและร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองไปด้วยกันนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงค์ขุนตาลตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 6:00 นและกิจกรรมเดินวิ่งณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นครับ

กลับมาช่วงนี้ดีเจโอมจะปาแอลนะครับแอลงานชาติพันธุ์ล้านนานะครับคุณฟังชื่อเต็มๆของเปิ้ลนะครับแอลงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนานะครับไปชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีพื้นบ้านนะชิมช็อปชิลนะผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า50ร้านค้าจากเจียงใหม่ละปูนลำปางและก็แม่ฮ่องสอนมีกิจกรรมเวิร์กช็อปฟรีเรียนรู้วิถีชุมชนนะครับของแถมของแจกฟรีมากมายภายในงาน 3-5 กรกฎาคม2569นี่นะครับตีจันทร์1เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับซึ่งงานนี้ก็จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งงานในครั้งนี้นะครับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปนะร่วมเปิดประสบการณ์และสัมผัสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนาในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาจัดขึ้นระหว่างวันที่3-5กรกฎาคมจันทร์1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตภายในงานกลับได้รวบรวมกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นประกอบไปด้วยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมรับชมการแสดงและเพลิดเพลินกับดนตรีพื้นบ้านตีสะท้อนถึงอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์นะการออกล้านผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับอุดหนุนสินค้าและอาหารคุณภาพเยี่ยมนะจากผู้ประกอบการท้องถิ่นกว่า50ร้านค้าที่คัดสรรของดีมาจาก4จังหวัดภาคเหนือนะบ่ว่าจะเป็นเจียงใหม่ละปูนลำปางและแม่ฮ่องสอนนะครับแถมหนึ่งไฮไลท์ภายในงานครับมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปนะครับเพื่อห่วมสนุกและก็เรียนรู้วิถีชุมชนผ่านการลงมือทำกิจกรรมต่างๆโดยบ่มีค่าใช้จ่ายนะครับกิจกรรมส่งเสริมการขายก็มีนะครับพบกับโปรโมชั่นพิเศษของแถมของที่ระลึกมากมายภายในงานนะครับบ่ได้ลืมเนอขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและเชิดชูความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือไปพร้อมกันนะครับแล้วก็ไปแอลกันแถมงานหนึ่งดิจิโอมพาเที่ยวนะครับอันนี้ชวนแอลชวนชิมชวนชอบของดีเมืองละปูนนะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดละปูนขอเชิญทุกท่านร่วมงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหริพูนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนพบกับผลผลิตเกษตรคุณภาพสดสะอาดปลอดภัยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตรกรละปูนผ้าทอผ้าฝ้ายและก็ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของดีจังหวัดละปูนกว่า30บูธด้วยกันนะครับจัดงานนะครับใกล้เคียงกับงานตะกี้เนาะวันที่3-5พร้อมกันเลยนะกรกฎาคม2569ณลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรกรไทยส่งต่อกำลังใจให้เกษตรกรละปูนแล้วพบกันภายในงานเนอร์นะครับจัดงานพร้อมกันเลย 3-5 กรกฎาคม2569ก็ไปแอลกันได้แอลงานใดงานหนึ่งก่อนแล้วก็ไปแอลแห่งงานหนึ่งก็ได้นะครับอ่ะบ่ได้ลืมเนอ2งานนะงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาอันนี้จัดขึ้นนะครับที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเนาะแล้วก็แห่งงาน1ลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหริพูนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองละปูนนะครับไปแอลกันได้อเนกตีลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกันครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับช่วง95สารพันนะครับวันนี้ผมดีเจโอมบุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์นำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาป้ากันใหม่อังคารหน้าตอน10โมงเจ้านะครับกับรายการรอบรู้ว่ากฟก.สาระดีๆเพื่อพี่น้องเกษตรกรลำพูนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยกระทรวงยุติธรรมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานกรณีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียล่าสุดผลตรวจค้นห้องพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงกล้องวงจรปิดมีชายปริศนาส่งของให้ก่อนเดินทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงยุติธรรมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานกรณีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียล่าสุดผลตรวจค้นห้องพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงกล้องวงจรปิดมีชายปริศนาส่งของให้ก่อนเดินทาง
8: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศล่าสุดสำนักงานปปส.ได้เข้าค้นห้องพักย่านบางนาแล้วโดยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมแต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าเมื่อคืนวันที่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำสิ่งของมาส่งให้ที่หน้าคอนโดมิเนียมขณะที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินยังไม่พบความผิดปกติและพบว่าผู้ต้องหามากรับหิ้วของเป็นรายได้เสริมและได้รับค่าจ้างเมื่อสินค้าถึงปลายทางทั้งนี้ทางการออสเตรเลียระบุว่าตรวจพบสิ่งผิดปกติในกระเป๋าเดินทางเพียง2ใบจากทั้งหมด12ใบยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเตรียมประสานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เพื่ออุดรอยรั่วและแก้ไขจุดอ่อนในการตรวจสอบสัมภาระอย่างเข้มงวดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการมหาวิทยาลัยสุรุสิทธิ์เร่งเยียวยาครูนิ่มหลังประกาศคะแนนสอบครูผู้ช่วยคลาดเคลื่อนย้ำเร่งแก้ไขก่อนกระบวนการบรรจุแต่งตั้ง
9: นายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีที่นางสาวชนัทดาวรสารหรือครูนิ่มยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยวิชาเอกฟิสิกส์ที่มีการประกาศคะแนนคาดเคลื่อนโดยระบุว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสอบได้ประกาศผลคะแนนใหม่แล้วส่งผลให้ผู้ที่เดิมอยู่ในลำดับที่2ขยับขึ้นเป็นลำดับที่1ขณะที่ผู้เคยอยู่ลำดับที่1เปลี่ยนเป็นลำดับที่2ตามที่ปรากฏเป็นข่าวพร้อมระบุว่าได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งดำเนินการเยียวยาครูนิ่ม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือแนวทางโดยเน้นย้ำว่ามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบและเร่งแก้ไขปัญหาเนื่องจากผลการตรวจข้อสอบที่คาดเคลื่อนได้ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุดเนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยแล้วจึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องชวิศาปทุมมารายงาน
1: รัฐบาลอินเดียประกาศนโยบายรถยนต์ไฟฟ้าฉบับใหม่เพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศในประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลอินเดียประกาศนโยบายเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าฉบับใหม่เมื่อวานนี้โดยจะยกเว้นภาษีรถยนต์ประจำปีและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนแบบร้อยละ100สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาไม่เกิน3ล้านรูปีอินเดียหรือประมาณ1ล้านบาทซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อทำให้กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียให้เป็นเมืองปลอดมลพิษภายในเดือนมีนาคม2573นโยบายดังกล่าวยังกำหนดให้มีการลดจำนวนการใช้รถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินและก๊าซธรรมชาติอัด CNG ตั้งแต่วันที่1เมษายนปี2571เป็นต้นไปโดยจะอนุญาตให้จำหน่ายและจดทะเบียนเฉพาะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในกรุงนิวเดลีเท่านั้นนอกจากนี้รัฐบาลอินเดียยังจะลงทุนเป็นจำนวนเงิน 150,000 ล้านรูปีอินเดียในช่วง4ปีข้างหน้าเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ยานพาหนะไฟฟ้าปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
6: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ครับรายการนี้เกิดจากความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งต่อความห่วงใยในการใช้รถใช้ถนนให้กับพี่น้องชาวลำพูนพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 น.จนถึงเที่ยงตรงครับมาตรฐานที่ถูกต้องคือหัวใจของการเดินทางที่ปลอดภัยครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวท FM 95 MHz กับผมพีรศักดิ์พงดาจากกลุ่มวิชาการขนส่งสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับสาระดีๆและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นจากพื้นฐานของวิชาการที่เข้มงวดครับภายใต้ความร่วมมือของกรมการขนส่งทางบกและสวท.ลำพูนครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนขึ้นไปไหนนะครับเดี๋ยวมาพบกันในช่วงถัดไปครับ

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเรามาพบกับข่าวสารกรมการขนส่งทางบกนะครับการเดินทางในช่วงเวลากลางคืนทัศนวิสัยและการมองเห็นจะลดลงกว่าปกติมากครับทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่หรือรถเล็กวันนี้ขนส่งจังหวัดลำพูนมี3วิธีง่ายๆที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังวันนี้ขนส่งจังหวัดลำพูนมี3

วิธีง่ายๆที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังขับรถกลางคืนได้อย่างปลอดภัยมาฝากกันครับข้อที่1ต้องเช็ครถให้พร้อมก่อนออกเดินทางครับโดยเฉพาะระบบไฟส่องสว่างไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต้องใช้งานได้ครบทุกดวงครับและกระจกหน้าต้องเช็ดให้สะอาดครับเพื่อการมองเห็นที่ดีที่สุดนะครับข้อที่2สำหรับรถเล็กควรเว้นระยะห่างและเลี่ยงจุดบอดของรถใหญ่รถบรรทุกคันใหญ่จะมีจุดบอดรอบคันทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างตัวรถหากเราขับใกล้เกินไปคนขับรถใหญ่อาจมองไม่เห็นเราการเว้นระยะห่างที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มระยะเบรกและความปลอดภัยยิ่งขึ้นครับจะช่วยเพิ่มระยะเบรกและปลอดภัยยิ่งขึ้นครับและข้อสุดท้ายครับสำหรับพี่ๆคนขับรถบรรทุกและข้อสุดท้ายครับสำหรับพี่ๆขับรถบรรทุกทุกคันอย่าลืมตรวจสติ๊กเกอร์แผ่นสะท้อนแสงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอนะครับแผ่นสะท้อนแสงต้องสะอาดไม่ซีดจางไม่หลุดลอกเพื่อให้เพื่อนร่วมทางทุกคันสามารถมองเห็นรถบรรทุกเราได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืนครับคุณผู้ฟังครับเพราะการมองเห็นที่ชัดเจนจะช่วยลดความเสี่ยงอุบัติเหตุได้มากขึ้นครับมาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยกันนะครับด้วยความห่วงใยจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ครับเรายังอยู่ในช่วงของความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยเห็นเส้นทะแยงสีขาวใช่ไหมครับแต่ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีความหมายยังไงบางคนขับรถทับเป็นประจำโดยไม่รู้ว่ากำลังเสี่ยงทำผิดกฎจราจรวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับเส้นทะแยงสีขาวคือเส้นเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางที่ใช้แบ่งพื้นที่ห้ามรถเข้าไปใช้หรือเป็นพื้นที่กันชนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจราจรมักพบในช่วงบริเวณทางแยกจุดแยกช่องทางเดินทางเข้าออกทางขนานบริเวณเกาะทางถนนจุดที่ต้องการจัดระเบียบทางจราจรผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติยังไงตามหลักแล้วเนี่ยกฎหมายจราจรและความหมายของเครื่องหมายบนพื้นทางไม่ควรขับรถเข้าไปในพื้นที่เส้นทะแยงสีขาวห้ามขับหรือหยุดรถบนพื้นที่ดังกล่าวห้ามใช้เป็นช่องทางวิ่งปกติครับควรขับเข้าอยู่ในช่องจราจรที่กำหนดเท่านั้นทั้งนี้หากมีเหตุจำเป็นเพื่อความปลอดภัยเช่นหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือปฏิบัติตามสัญญาณของเจ้าหน้าที่อาจใช้ดุลพินิจตามสถานการณ์ได้นะครับหากขับรถไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกซึ่งมีโทษปรับได้ตามที่กฎหมายกำหนดโดยเจ้าหน้าที่สามารถพิจารณาตามพฤติการและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ครับสรุปสั้นๆนะครับเส้นทะแยงสีขาวเท่ากับพื้นที่ห้ามใช้ในการเดินปกติไม่ใช่ช่องทางวิ่งครับและไม่ควรขับทับต่อเนื่องหรือใช้เป็นทางลัดช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดการตัดหน้าการบริเวณทางแยกหลายคนขับรถทุกวันแต่ไม่เคยรู้ความหมายมาก่อนลองสังเกตดูนะครับแล้วขับขี่ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนด้วยนะครับครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วมาพบกันช่วงถัดไปครับ

ครับช่วงนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนฝากข่าวดีๆประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับคุณผู้ฟังครับความปลอดภัยบนท้องถนนถือเป็นนโยบายสูงสุดที่ทางจังหวัดลำพูนให้ความสำคัญมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยของผู้โดยสารที่ให้บริการรถสาธารณะประเทศต่างๆล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้มีความห่วงใยในสวัสดิภาพการเดินทางของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนจึงได้มอบหมายภารกิจสำคัญให้เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนบูรณาการร่วมกับสำนักงานปปส.ภาค5เพื่อร่วมกันดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบขนส่งสาธารณะครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาสารเสพติดในปัสสาวะของกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะในพื้นที่อย่างทั่วถึงครับซึ่งครอบคลุมทั้งหมด3กลุ่มหลักๆได้แก่พนักงานขับรถโดยสารประจำทางที่คอยให้บริการรับส่งผู้โดยสารข้ามจังหวัดและภายในจังหวัดพนักงานขับรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะหรือพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ของเราครับพนักงานขับรถยนต์และจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันซึ่งเป็นบริการที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันครับโดยจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569นี้ครับตั้งแต่เวลา 7:00 นเป็นต้นไปณบริเวณตลาดนัดวัดชัยนึกถนนรอบเมืองในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับพนักงานขับรถสาธารณะคือบุคคลที่ต้องรับผิดชอบชีวิตของผู้โดยสารนับ10ชีวิตครับในแต่ละเที่ยวการเดินทางดังนั้นสภาพร่างกายและจิตใจจะต้องพร้อม 100% และจะต้องปลอดภัยไร้สารเสพติดเท่านั้นครับการตรวจในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นความมั่นใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดของเราว่าจะได้รับความปลอดภัยในทุกๆการเดินทางอย่างแท้จริงครับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนจึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการและพนักงานขับรถทุกท่านร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรองครั้งนี้เพื่อช่วยกันแสดงพลังบริสุทธิ์และร่วมสร้างเมืองลำพูนให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยจากสารเสพติดครับหากคุณผู้ฟังพบเห็นพนักงานขับรถมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือขับรถอันตรายสามารถโทรแจ้งสายด่วนกรมการขนส่งทางบกได้ที่เบอร์1584ตลอด24ชั่วโมงครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับ

ครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับวันนี้เราได้ทราบทางข้อมูลการขับรถในเวลากลางคืนเส้นทะยางสีขาวการตรวจสารเสพติดในจังหวัดลำพูนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพวกเราทีมงานจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนภูมิใจที่ได้มาเป็นเพื่อนร่วมทางกับคุณผู้ฟังทางสวท.ลำพูน FM 95 MHz ซึ่งเป็นความตั้งใจร่วมกันของกรมการขนส่งทางบกและกรมประชาสัมพันธ์ที่อยากให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนได้ง่ายที่สุดครับย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่พลาดช่วงต้นรายการไปท่านสามารถติดตามรับฟังเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 นจนถึงเที่ยงตรงครับอย่าลืมบันทึกคลื่นนี้ไว้ในรถของท่านด้วยนะครับคลื่นคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของคนลำพูนช่วงท้ายนี้ขอให้ทุกท่านขับรถด้วยความไม่ประมาทคาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกกันน็อกและมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมพีรศักดิ์พงดาพร้อมทีมงานสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเป็นวันที่2โดยส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอภิปรายเสนอความเห็นต่อการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจโดยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนเงินลงทุน
1: อิหร่านยืนยันจะยึดมั่นในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางหากสหรัฐปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกันมนัญชยาสว่างแก้วและลัลลนาธาราฤดีผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเป็นวันที่2โดยส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอภิปรายเสนอความเห็นต่อการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้ดำเนินการต่อเป็นวันที่2โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านสลับกันอภิปรายอย่างต่อเนื่องเช่นนายภูมิศักดิ์จันจำปีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลยังไม่สอดคล้องกับปัญหาของประเทศโดยเฉพาะการปรับลดงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมทั้งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำมลพิษในแม่น้ำกกและฝุ่นละออง PM 2.5 พร้อมระบุว่ารัฐบาลยังไม่มีแผนแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน
3: ความมั่นคงทางด้านน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งนะครับซูเปอร์เอลนิโญกำลังจะมาปีหน้าซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ชุ่มน้ำและเรามีปัญหาภัยพิบัติข้ามพรมแดนเช่นโลหะหนักปนเปื้อนจากการทำเหมืองในต่างประเทศงบความมั่นคงทางน้ำไม่ใช่การสร้างอ่างเก็บน้ำลอกคลองหรือกำจัดผักตบชวานะครับแต่ต้องเป็นการลงทุนทำระบบกระจายน้ำที่มีประสิทธิภาพฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อทำให้เป็นฟองน้ำรับน้ำท่วมสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีคุณภาพใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นการลดต้นทุนทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมและสาธารณสุขในเวลาเดียวกัน
2: ด้านนายวรายุทธ์จงอักษรส.ส.ยโสธรพรรคภูมิใจไทยอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณโดยเห็นว่างบประมาณปี2570ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนการสร้างอาชีพและรายได้รวมถึงรองรับสังคมสูงวัยพร้อมเสนอให้รัฐบาลพิจารณาปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบถ้วนหน้าและส่งเสริมการสร้างอาชีพให้ผู้สูงวัยและเชื่อมั่นงบประมาณฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยให้ประเทศก้าวผ่านความท้าทายต่างๆได้
4: งบประมาณปี2570หากมองในมิติช่วงอายุต่างๆผมมั่นใจครับว่าพรบ.งบประมาณฉบับนี้กำลังตอบโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยคือเราจะสามารถสร้างโอกาสให้กับคนในทุกๆช่วงอายุเราจะสามารถสร้างคนไทยให้มีศักยภาพและเราจะสามารถสร้างสังคมที่มั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำหากผู้สูงอายุได้รับหลักประกันหลักสุขภาพที่มีเหตุผลผมเชื่อครับว่าประเทศไทยจะสามารถสร้างบุคลากรที่เข้มแข็งสังคมที่เป็นธรรมและการคลังที่ยั่งยืนและประเทศไทยจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตที่เปราะบางในภาวะที่เราเผชิญวิกฤตหลายๆด้านในขณะนี้ครับ
2: สำหรับการอภิปรายในวันแรกฝ่ายรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีใช้เวลาไปแล้วกว่า12ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านใช้เวลาไปแล้วกว่า13ชั่วโมงจากกรอบเวลาที่ได้จัดสรรฝ่ายละ20ชั่วโมงก่อนนัดลงมติวาระแรกในวันพรุ่งนี้วาสนาตระเกตรายงาน
0: และในวันนี้ยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติแต่เปลี่ยนสถานที่ไปประชุมที่อาคารรัฐสภานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่อาคารรัฐสภาแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ประโยชน์และจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐคณะกรรมการติดตามเรื่องรัฐการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐรายงานผลการประชุมการเร่งรัดการใช้งบประมาณในปี2569ขณะที่สำนักงบประมาณ เตรียมสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2569ไตรมาสที่2เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตามเป้าหมายสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลออกไปอีก1ปีจนถึงวันที่30มิถุนายน2570เพื่อสะสางงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไทยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินตามมาตรฐานสากลพร้อมสั่งยกระดับการตรวจค้นลูกเรือและบุคลากรทางการบินเข้มงวดเทียบเท่าผู้โดยสารป้องกันการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกควบคุมตัวที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดโดยยืนยันว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยและท่าอากาศยานของประเทศไทยดำเนินการตามมาตรฐานสากลซึ่งเน้นการตรวจค้นวัตถุระเบิดและสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการบินเป็นหลักปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่าระบบตรวจค้นของไทยมีความหละหลวมพร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมาการตรวจค้นบุคลากรทางการบินทั้งกัปตันและพนักงานต้อนรับอาจมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันดังนั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้สั่งการไปยังบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT รวมถึงกรมการบินพลเรือนให้ปรับปรุงมาตรการโดยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นบุคลากรทางการบินทุกคนอย่างละเอียดเช่นเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปโดยไม่มีข้อยกเว้น
6: และโดยเฉพาะน้องที่ถูกจับที่ออสเตรเลียนะครับตัวผมเองก็ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบในส่วนนี้ก็คงจะต้องไปหามาตรการในการที่จะป้องกันต่อไปนะครับว่าเราจะมีมาตรการในการป้องกันอย่างไรนะครับแล้วโดยเฉพาะในประเทศอื่นๆเท่าที่มีการเดินทางไปต่างประเทศในลักษณะของขาออกจากประเทศต่างโดยส่วนใหญ่ก็ไม่มีการตรวจยาเสพติดเพราะฉะนั้นในส่วนนี้หลังจากนี้ประเทศไทยก็คงจะต้องมีความเข้มงวดนะครับแต่วันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับที่พวกเราคงจะต้องกลับมามองในเรื่องของบุคลากรที่จะเหมือนเป็นประเภทนักบินนะครับจ้วนหรือแอร์โฮสเตสที่ในอดีตเราอาจจะให้เกียรติซึ่งกันและกันตอนนี้เราก็ต้องเข้มงวดเพิ่มขึ้นเหมือนกับผู้โดยสารทั่วๆไป
5: นอกจากนี้ยังได้กำชับให้ประสานงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในการสืบค้นหาข่าวเชิงลึกและพิจารณานำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยสนับสนุนในการทำงานของสุนัขตำรวจในการตรวจจับสารเสพติดเพื่อป้องกันการซุกซ่อนในรูปแบบต่างๆทั้งนี้ยืนยันว่าทางการออสเตรเลียยังไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินจากประเทศไทยและการสุ่มตรวจของประเทศปลายทางถือเป็นแนวปฏิบัติตามปกติที่ทุกสัญชาติไม่ได้มุ่งเป้าไปที่คนไทยเป็นพิเศษศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิออกหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงโดยย้ำว่าระบบเอ็กซเรย์กระเป๋าใต้ท้องเครื่องออกแบบมาเพื่อตรวจจับวัตถุระเบิดตามมาตรฐานความปลอดภัยการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสัญชาติไทยถูกเจ้าหน้าที่ประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวหลังตรวจพบยาเสพติดในสัมภาระโดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าสัมภาระของลูกเรือคนดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ในระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกเรียบร้อยแล้วโดยระบบแสดงผลไม่พบวัตถุระเบิดและสารระเบิดสัมภาระจึงถูกลำเลียงขึ้นเครื่องตามขั้นตอนทางนี้ระบบสายพานลำเลียงสัมภาระขาออกเป็นระบบเอ็กซเรย์ตรวจจับวัตถุระเบิดอัตโนมัติหรือ EDS ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันภัยคุกคามและการก่อวินาศกรรมเพื่อความปลอดภัยของการบินพลเรือนไม่ใช่ระบบที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับสารเสพติดโดยเฉพาะหลังจากนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมรับข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากลขณะที่ผลการตรวจค้นห้องพักพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยที่ถูกจับกลุ่มที่ประเทศออสเตรเลียไม่พบสิ่งผิดกฎหมายพบเพียงกล้องวงจรปิดมีชายปริศนาส่งของให้ก่อนเดินทางพลตรีโทรุจพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้า กรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียในข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนว่าสำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักย่านบางนาแล้วโดยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมแต่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าในคืนวันที่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำสิ่งของมาส่งให้ที่หน้าคอนโดมิเนียมขณะที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินยังไม่พบความผิดปกติและพบว่าผู้ต้องหามักจะรับยื่นของเป็นรายได้เสริมโดยจะได้รับค่าจ้างเมื่อสินค้าถึงปลายทางทางนี้ทางการออสเตรเลียระบุว่าตรวจพบสิ่งผิดปกติในกระเป๋าเดินทางเพียง2ใบจากทั้งหมด12ใบยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ปปส.ได้ลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อสอบปากคำมารดาของผู้ต้องหาพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานในประเทศไทยทั้งหมดเพื่อประสานส่งข้อมูลให้ทางการออสเตรเลียใช้ประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประสานออสเตรเลียเร่งขยายผลคดีลูกเรือไทยถูกจับกุมคดียาเสพติดระหว่างปฏิบัติหน้าที่พร้อมเดินหน้าสืบหาเครือข่ายลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติน
2: างสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานปปส.ได้ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงของคดีอย่างละเอียดหากได้รับข้อมูลที่ชัดเจนแล้วจะเร่งสืบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บงการและขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียโดยในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักของหญิงสาวผู้ถูกกล่าวหาพร้อมสอบปากคำบุคคลใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานปปส.อยู่ระหว่างหารือร่วมกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองบุคคลและสัมภาระเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านท่าอากาศยานของประเทศดลภาสิทธรสมบัติรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินลงทุน50%ของมูลค่าแพ็คเกจแฟรนไชส์สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาทนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายไทยช่วยไทยของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ที่จะช่วยสร้างธุรกิจและอนาคตให้กับผู้ว่างงานหรือที่กำลังมองหาธุรกิจลงทุนมองหารายได้เสริมและมองหาแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพเพื่อการลงทุนโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์คุณภาพสามารถเลือกธุรกิจเล็กๆที่เริ่มต้นอาชีพได้จริงในระยะเวลาสั้นและมีโอกาสประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงเนื่องจากมีแฟรนไชส์เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลตลอดระยะเวลาดำเนินธุรกิจโดยรัฐบาลจะร่วมอุดหนุนเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับประชาชน50%ของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุดรายละ 10,000 บาทสำหรับแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทนอกจากนี้ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานพันธมิตรอาทิสิทธิในการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการฟรีเป็นระยะเวลา6เดือนในเครือโลตัสและแมคโครทั่วประเทศกว่า 2,000 สาขารวมทั้งการสมัครเข้าเป็นร้านค้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ซึ่งจะรับสมัครถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งจะได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้สนใจที่จะสมัครเข้ามาลงทุนสามารถเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์กับโครงการได้ผ่านทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนายกสมาคมแฟรนไชส์และลายเส้นระบุโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ช่วยลดต้นทุนและส่งเสริมการสร้างอาชีพผ่านธุรกิจแฟรนไชส
7: ์นายสุทธิชัยพนิชนรากุลนายกสมาคมแฟรนไชส์และลายเส้นเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus เป็นมาตรการที่ช่วยสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพเนื่องจากเงินสนับสนุนจากภาครัฐไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายช่วยลดภาระต้นทุนและทำให้ตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนประมาณ 30,000 ถึง 50,000 บาทขณะที่แฟรนไชส์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้เงินลงทุนหลักแสนถึงหลักล้านอาจได้รับแรงจูงใจจากมาตรการนี้น้อยกว่าทั้งนี้จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกอบการและผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์ให้ความสนใจและสอบถามรายละเอียดโครงการอย่างต่อเนื่อง ดยคาดว่าแฟรนไชส์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มจะได้รับความสนใจมากที่สุดเนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่สูงและสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายนอกจากนี้โครงการยังมีประโยชน์ต่อทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่มีต้นทุนเริ่มต้นลดลงและเจ้าของแฟรนไชส์ที่มีโอกาสขยายฐานผู้ลงทุนเพิ่มขึ้นแม้โครงการจะมีข้อจำกัดด้านวงเงินสนับสนุนแต่ถือเป็นมาตรการที่ช่วยกระจายโอกาสให้ผู้มีเงินลงทุนจำกัดสามารถเข้าสู่ธุรกิจแฟรนไชส์และสร้างอาชีพได้มากขึ้น
8: จริงๆโครงการนี้มันใช้สำหรับแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่ลงทุนหลักหมื่นนะครับสำหรับแฟรนไชส์ที่มีขนาดใหญ่หลักแสนหรือหลักล้านเนี่ยมันคงไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับเพราะว่างบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ยก็คือช่วยให้รายละ 10,000 ไม่เกิน 10,000 บาทก็คงจะเป็นรายเล็กๆที่จะได้รับประโยชน์ที่จริงแล้วธุรกิจขนาดเล็กๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นได้ง่ายก็เป็นอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยครับก็จะง่ายหน่อยเพราะว่ามันลงทุนอาจจะประมาณสัก 30,000 50,000 อย่างเงี้ยถ้าภาครัฐมีโอกาสช่วยเข้ามา 10,000 ก็ทำให้เขาเบาแรงขึ้นโปรเจกต์นี้เนี่ยมันได้ประโยชน์ทั้งผู้ขายแฟรนไชส์และทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์ด้วยผู้ขายแฟรนไชส์ก็ขายแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นผู้ซื้อแฟรนไชส์ก็สามารถซื้อแฟรนไชส์ในงบลงทุนที่ต่ำลงเพราะฉะนั้นมันได้ทั้ง2ฝั่งเลย
7: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสจะเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนและเลือกซื้อแพ็คเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาปรับปรุงข้อตกลงการรับซื้อน้ำนมดิบแก้ปัญหาน้ำนมล้นสต็อกโดยจะไม่ให้กระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
9: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงบันทึกข้อตกลงหรือ MOU การรับซื้อน้ำนมดิบเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้จริงและแก้ไขปัญหาน้ำนมล้นสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.โดยได้มอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประชุมหารือแนวทางการดำเนินการพร้อมให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาความเหมาะสมของการปรับปรุง MOU โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
10: เยอะพอสมควรดังนั้นเองเนี่ยตัวนมที่หมดอายุนะครับเราก็นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไปทำปุ๋ยให้กับกรมการข้าวให้การยางแห่งประเทศไทยไปทำปุ๋ยทำอะไรได้หลายอย่างแต่ทีนี้เองเนี่ยคือเนื่องจากอสค.เขาก็ได้รายงานผมว่าตัวนมที่หมดอายุเองเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายในการกำจัดในการขนทิ้งดังนั้นเองเนี่ยเพื่อให้เป็นประโยชน์เนี่ยผมก็เลยคิดว่าผู้บริหารอสค.เนี่ยเขาก็คงต้องการที่จะเอานมเนี่ยที่หมดอายุออกมาเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์มากกว่าคงไม่ใช่เป็นการขายเพื่อไปให้บริโภคนะครับ
9: ทั้งนี้ปัจจุบันอสค.รับซื้อน้ำนมดิบเฉลี่ยประมาณ400ตันต่อวันขณะที่ปริมาณการใช้จริงทั้งการจำหน่ายเชิงพาณิชย์และโครงการนมโรงเรียนอยู่ที่ประมาณกว่า300ตันต่อวันส่งผลให้มีน้ำนมส่วนเกินที่ต้องนำไปผลิตเป็นนม UST และเก็บรักษาในคลังจนเกิดปัญหาสินค้าคงคลังสะสมโดยให้บริหารจัดการสต็อกแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่นมที่ยังมีอายุเก็บรักษานมใกล้หมดอายุและนมหมดอายุเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบในส่วนของนมที่หมดอายุอสค.จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นเช่นการผลิตปุ๋ยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการกำจัดและไม่ใช่การจำหน่ายเพื่อการนำไปบริโภคชวนันท์มาลีรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมีประกาศแจ้งว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้เนื่องจากมีพระอาการปวดบริเวณพระปริศดางสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการเลขานุการเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าได้ออกประกาศสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเรื่องการปฏิบัติพระกรณียกิจเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม2569ตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระอาการปวดบริเวณพระปริศดางขณะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและคณะแพทย์ได้ถวายการอภิบาลจนพระอาการดีขึ้นและขอประทานพระกรุณางดพระกรณียกิจระยะหนึ่งนั้นเนื่องจากปัจจุบันทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาขอประทานพระกรุณาให้ทรงพักพระกรณียกิจ อีกเป็นเวลา2เดือนโดยงดการเสด็จออกประทับรับถวายสักการะยกเว้นพระกรณียกิจที่สำคัญในช่วงดังกล่าวคณะแพทย์จะประเมินเป็นรายกรณีทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูพระอนามัยและหลีกเลี่ยงการประทับเป็นเวลานานจนกว่าพระอาการจะเป็นปกติอันหนึ่งได้นำความกราบทูลทราบฝ่าพระบาทแล้วสมเด็จพระสังฆราชทรงเห็นชอบและมีรับสั่งทรงอนุโมทนาในความห่วงใยที่สาธุชนมีต่อพระองค์และโปรดประทานพรสนองไมตรีจิตมาณโอกาสนี้กรมศิลปากรเตรียมความพร้อมรองรับการประกาศผลขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกเดือนกรกฎาคมนี้
12: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ว่าประเทศไทยมีวาระสำคัญที่ต้องติดตามคือการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ซึ่งจากการประเมินแนวโน้มในปัจจุบันเชื่อมั่นว่ามีโอกาสสูงที่จะได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยเหตุผลสำคัญที่ทำให้วัดพระมหาธาตุมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้แก่เกณฑ์ข้อที่2สะท้อนการเป็นตัวแทนของการรับและการถ่ายทอดคุณค่าทางวัฒนธรรมขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับเกณฑ์ข้อที่6มีการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องดังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรองรับภายหลังการประกาศผลเพื่อรักษาคุณค่าและความโดดเด่นของแหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืน
13: รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเองท่านสบิดาเนี่ยท่านได้แสดงความเป็นห่วงแล้วก็ขอให้กรมมีมาตรการในเรื่องต่างๆที่ทางยูเนสโกได้แจ้งเอาไว้ทราบว่าท่านก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ด้วยเพราะว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชนั้นเป็นโบราณสถานสำคัญแล้วก็ถือเป็นปูชนียสถานด้วยมีความหลากหลายมิติเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นโบราณสถานแล้วก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมรวมถึงเมื่อได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้วแน่นอนว่านักท่องเที่ยวก็คงจะหลั่งไหลกันเข้ามาการควบคุมสิ่งก่อสร้างต่างๆการวางแผนจัดการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้คงคุณค่าของความเป็นมรดกโลกอย่างยั่งยืนสืบไปรัฐมนตรีเองท่านได้ให้นโยบายที่จะทำให้พระธาตุนครศรีธรรมราชคงความโดดเด่นมีคุณค่าเป็นการสร้างกิตติภูมิของไทยบนเวทีโลก
12: อธิบดีกรมศิลปากรยังกล่าวถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและพิธีทางศาสนาต่างๆเป็นความร่วมมือของจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ขณะที่กรมศิลปากรรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์บูรณะและการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมทางด้านสถาปัตยกรรมและโบราณคดีรวมถึงการวางระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจะต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการจากที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกในเดือนกรกฎาคมแต่สัญญาณที่ได้รับในขณะนี้สร้างความเชื่อมั่นว่าวัดพระมหาธาตุจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งเยียวยาครูนิ่มหลังประกาศคะแนนสอบครูผู้ช่วยคลาดเคลื่อน
14: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีที่นางสาวชนัทดาวรสารหรือครูนิ่มยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยวิชาเอกฟิสิกส์ที่มีการประกาศคะแนนคลาดเคลื่อนโดยระบุว่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสอบได้ประกาศผลคะแนนใหม่แล้วส่งผลให้ผู้ที่เดิมอยู่ในลำดับที่2ขยับขึ้นเป็นลำดับที่1ขณะที่ผู้เคยอยู่ลำดับที่1เปลี่ยนเป็นลำดับที่2ตามที่ปรากฏเป็นข่าวพร้อมระบุว่าได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเร่งดำเนินการเยียวยาครูนิ่มซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือแนวทางโดยเน้นย้ำว่ามหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบและเร่งแก้ไขปัญหาเนื่องจากผลการตรวจข้อสอบที่คลาดเคลื่อนได้ส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายได้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดเนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่กระบวนการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยแล้วจึงจำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องชวิสาตทุมมารายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารจัดตั้งวอร์รูมหมอกควันไฟป่าแห่งใหม่บริเวณแขวงเวียงจันทน์สปป.ลาว พื่อยกระดับรับมือหมอกควันข้ามแดนและฝุ่น PM 2.5
15: นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารจัดตั้งวอรูมหมอกควันไฟป่าแห่งใหม่บริเวณแขวงวิงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเป็นแห่งที่4ต่อจากแขวงบ่อแก้วแขวงไซยบุรีและแขวงหลวงน้ำทาภายใต้แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสยกระดับการติดตามเฝ้าระวังและแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างเป็นระบบทั้งนี้เสริมสร้างความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ก่อนเข้าสู่ช่วงการเผาในปีหน้าวอรุมที่ตั้งขึ้นใหม่นี้จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและแบบจำลองการเคลื่อนตัวของมวลอากาศเพื่อใช้คาดการสถานการณ์แจ้งเตือนและสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยให้ทั้งสองประเทศสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานการดำเนินงานได้อย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษจะขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังและบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามแดนในระดับภูมิภาคจะนำไปสู่การลดผลกระทบ

0: เดินทางจากอำเภอสุไหงโกลกเมื่อถึงบ้านสาลาใหม่อำเภอตากใบให้เลี้ยวซ้ายผ่านตำบลทรายขาวไปออกตำบลกะลุวอและเชื่อมต่อถนนสายรอบเมืองเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข42ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวประณามการก่อเหตุที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนพร้อมยืนยันว่าตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้บูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยในทุกเส้นทางอย่างเข้มงวดขอให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีโดยความร่วมมือจากประชาชนที่ผ่านมามีส่วนสำคัญในการป้องกันและยับยั้งเหตุร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับฝ่ายความมั่นคงยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เขตเมืองและเศรษฐกิจหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่
1: ภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาโดยคนร้ายได้ก่อเหตุวางระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมันจนได้รับความเสียหายและล่าสุดพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณขำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เมืองและย่านเศรษฐกิจสำคัญเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำซ้อนและสร้างความอุ่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจสเตงได้เพิ่มความถี่และความเข้มงวดในการตรวจคัดกรองรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสัยรวมถึงการตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยอย่างละเอียดเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำวัตถุระเบิดหรือยานพาหนะเป้าหมายเข้ามาในพื้นที่อย่างไรก็ตามจากรายงานทางด้านการข่าวยังคงพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบที่พยายามสร้างสถานการณ์เพื่อทำลายบรรยากาศทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทางหน่วยงานความมั่นคงจึงได้กำชับให้กำลังพลทุกฝ่ายได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความพร้อมขั้นสูงสุดมีความตื่นตัวไม่ประมาทและพร้อมตอบโต้กับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
0: กบข.เผยแพร่วิดีโอ GPF Outlook Investment บน YouTube กบข.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้เผยแพร่วิดีโอ GPF Outlook Investment เป็นประจำทุกเดือนเพื่ออัปเดตสถานการณ์การลงทุนและแนวโน้มเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศทิศทางและกลยุทธ์การลงทุนของกบข.ในช่วงเวลานั้นๆควบคู่กับมุมมองการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญของกบข.เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมโดยสมาชิกสามารถรับชมวิดีโอ GPF Outlook Investment ได้ทาง YouTube Channel กบข.ซึ่งยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้สมาชิกสามารถรับชมได้มากมายอาทิ GPF Talk สิทธิประโยชน์และบริการสมาชิกกบข.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
3: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าอิหร่านจะยึดมั่นในบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางหากสหรัฐปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเปเซสเคียนให้คำมั่นว่าอิหร่านพร้อมตอบโต้ภัยคุกคามจากศัตรูทางด้านทางการอิหร่านเน้นย้ำหลายครั้งว่าบันทึกความเข้าใจสันติภาพที่ลงนามโดยอิหร่านและสหรัฐเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาตั้งอยู่บนพื้นฐานของพันธกรณีร่วมกันพร้อมเตือนว่าหากสหรัฐไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินกระบวนการสันติภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่เรียกร้องให้ผู้ค้าปลีกเชื้อเพลิงในสหรัฐปรับลดราคาน้ำมันโดยทันทีเนื่องจากราคาน้ำมันในปัจจุบันสูงเกินไปเมื่อเทียบกับราคาน้ำมันดิบซึ่งอยู่ที่68ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าผู้ค้าปลีกเชื้อเพลิงรายใดก็ตาม ที่ไม่ยอมปรับลดราคาน้ำมัน

0: จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้การที่ราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวทำให้อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูของฝรั่งเศสเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเขาจะคงแผนรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในระดับสูงสุดต่อไปอีกหลายวันเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดคลื่นความร้อนรุนแรงระลอกใหม่หลังสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฝรั่งเศสรายงานว่าแม้สภาพอากาศร้อนสุดขั้วเริ่มลดลงในพื้นที่ส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสแต่คาดว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์นี้ทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ระบุว่าคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมทวีปยุโรปตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาถือเป็นคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในยุโรปขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขของฝรั่งเศสรายงานว่าฝรั่งเศสพบผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติถึง 1,000 รายในช่วงที่คลื่นความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลุมยุโรปโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสถาบันวิจัยชีวการแพทย์แห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกที่ระบุว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายหนึ่งเดินทางจากเมืองบุญญาเมืองเอกของจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของดีอาคองโกซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เดินทางเข้าไปในจังหวัดเฮาฮูเอเลก่อนจะพบว่าเสียชีวิตแล้วในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กำลังพยายามติดตามห่วงโซ่การแพร่กระจายเชื้อและระบุตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้ในเวลานี้พบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาคองโกเพิ่มขึ้นเป็น4จังหวัดแล้วขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันอยู่ที่ 1,165 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต301รายอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าตัวเลขที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเกมนี้ทัพซามูไรบลูเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นและอาศัยจังหวะสวนกลับจนมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่29จากไคซูซาโนะจนกระทั่งในครึ่งหลังบราซิลแก้เกมมาโดยเน้นลูกกลางอากาศมากขึ้นเดินหน้ากดดันญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งนาทีที่56คาซิมิโร่ม่งทำประตูตีเสมอให้ทัพแซมบ้าเป็น1ประตูต่อ1จากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายกาเบรียลมาร์ติเนลลี่มายิงประตูชัยให้บราซิลเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1ทำให้ทัพแซมบ้าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ต่อไปส่วนทัพซามูไรบลูหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ32ทีมสุดท้ายด้านเยอรมันลงสนามพบกับปารากวัยเกมนี้ปารากวัยยิงขึ้นนำไปก่อนจากฮูลิโอเอ็นซีโซในนาทีที่42จากนั้นไคฮาเวดมายิงตีเสมอให้ทัพอินซิเล็กในนาทีที่54จากนั้นจบ90นาทีไม่มีประตูเพิ่มเติมต้องต่อเวลาพิเศษไปอีก30นาทีแต่ก็ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นต้องดวลจุดโทษตัดสินและเป็นปารากวัยยิงแม่นกว่าเอาชนะเยอรมันไปได้4ประตูต่อ3ส่งอดีตแชมป์โลก4สมัยกลับบ้านโดยปารากวัยจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสหรือสวีเดนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอรายการกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่4โรงเรียนปทุมคงคาเสมอโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี2ประตูต่อ2ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีเอาชนะโรงเรียนโพนิมิตวิทยาคม2ประตูต่อ0สรุปอันดับตารางคะแนนในกลุ่ม A อันดับ1อัสสัมชัญธนบุรีอันดับ2มัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีอันดับ3ปทุมคงคาและอันดับ4โพนิมิตวิทยาคมด้านกลุ่ม B นัดที่4โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยทีมจ่าฝูงแพ้โรงเรียนสุกุลาบวิทยาลัยรองจ่าฝูง1ประตูต่อ2ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมเอาชนะสาระวิทยา3ประตูต่อ0สรุปอันดับตารางคะแนนในกลุ่ม B อันดับ1ยังคงเป็นราชสีมาวิทยาลัยอันดับ2สวนกุหลาบวิทยาลัยอันดับ3ท่าข้ามพิทยาคมและอันดับ4สาระวิทยา ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกเอาชนะเซมายาชวาลินสกามือ21ของโลกจากโปแลนด์2-1เซต2-6 7-5และ6-2ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอลิเซียปาร์คมืออันดับ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาต่อไปส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่ลัลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ95ของโลกเอาชนะลิลลี่แท็กเกอร์ดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรียมืออันดับ83ของโลก2-1เซต7-6ไทยเบรก7-3 5-7และ6-4ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอเล็กซานโดรวาเอคาเทรีนามืออันดับ19ของโลกและมือวางอันดับ18ของรายการจากรัสเซียต่อไปสำหรับชัยชนะในรอบนี้ของมนัญชยาและลัลลนาทำให้ทั้งคู่กลายเป็นนักเทนนิสสาวไทยคนที่3และ4ที่ผ่านเข้ารอบ2รายการระดับเมเจอร์ต่อจากแทมมารีธนาตุการและลัสิกาคำขำการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกพัชรพลหลีกุลเอาชนะไทเลอร์ธานิจากญี่ปุ่น2-0เซต6-1และ6-2ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับซอจุนฮยอกมือวางอันดับ10ของรายการจากกวมขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกปันทินันเผือกคำเอาชนะอาลิเซียหลีจากจีน6-2ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคารินฮิรามัตสึมือวางอันดับ8จากออสเตรเลียแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองยัตสึชิโร่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศทีมนักแบดมินตันเยาวชนไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้ให้กับไต้หวัน1-2ทีมพลาดเข้าชิงชนะเลิศแต่คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่ไต้หวันเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติจีนที่เอาชนะญี่ปุ่นมา2-1ทีมสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปิติพิรมภักดีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครบรอบ12ปีมูลนิธิปิติพิรมภักดีเพื่อระดมทุนในโครงสร้างด้านการศึกษาและสาธารณสุขโดยมีนักกอล์ฟสมัครเล่นเข้าร่วมอย่างคึกคักโดยในปีนี้มูลนิธิเตรียมมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาให้แก่6โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรนครพนมกระบี่จันทบุรีลพบุรีและแม่ฮ่องสอนพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาไทยจำนวน682คนจาก47สมาคมมาอย่างต่อเนื่องโดยหนุนหลังส่งเสริมมาตั้งแต่จบศึกซีเกมครั้งที่33และเอเชียนบีทเกมครั้งที่6จนถึงขณะนี้เป็นโค้งสุดท้ายก่อนถึงมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยยังคงเน้นย้ำเรื่องการเตรียมทีมนักกีฬาในทุกมิติเพื่อให้ผลงานออกมายอดเยี่ยมและดียิ่งกว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนที่เมืองหางโจซึ่งไทยทำได้12เหรียญทอง14เหรียญเงิน32เหรียญทองแดงนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้ส่งนักกีฬาดาวรุ่ง3คนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวินเซิร์ฟ IQ Foil ยุวชนและเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศสเปนระหว่างวันที่3ถึง10กรกฎาคมได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายวชิรวิทย์ทนอุบและวชิรวิทย์หมั่นบำรุงและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงธนัดการเจริญสุขซึ่งรายการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนศึกเอเชียนเกมซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เก็บข้อมูลโดยมีเป้าหมายคือต้องติด1ใน3ของนักกีฬาเอเชียเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนศึกเอเชียนเกมบุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
3: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าข้าต๋ง ข้าต๋งมาจากคำสองคำคือคำว่าข้ากับคำว่าต๋งค่าในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นราคาของการบริการส่วนคำว่าต๋งมาจากคำภาษาจีนแต้จิ๋วว่าต๋งจุ้ยแปลตามตัวว่าน้ำที่อยู่ตรงกลางหมายถึงเงินที่บ่อนพนันเรียกเก็บจากขาพนันหรือผู้พนันที่แทงถูกในการเล่นการพนันบางประเภทคำว่าค่าต๋งเป็นคำไม่เป็นทางการใช้หมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้บริการเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการมักไม่มีเกณฑ์ชัดเจนว่าเรียกเก็บในอัตราเท่าใดและผู้ใช้บริการมักรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นธนาคารเก็บค่าต๋งบัตร ATM จากชาวบ้านใบละ200บาทต่อปีบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินไม่มีค่าต๋งซื้อใบละ500บาทก็มีเงินอยู่ในบัตร500บาท
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเวลา 14:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งโดยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและเทรนด์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์เจาะลึกนโยบายและทิศทางพลังงานใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกรับฟังการปาฐกถาพิเศษของนายจางเจียนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยรองประธานคณะกรรมาธิการการพลังงานวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมาธิการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569เวลา 13:30 นาทีถึง 16:30 นาทีณห้องบอลรูมชั้น3โรงแรมดีเอมารอนถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพเข้าร่วมงานฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีน www.tcga.or.thกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอัตราว่างครั้งแรกจำนวน1อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน1อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราและนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการจำนวน11อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dip.thaijobs.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง3กรกฎาคม2569มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน5อัตราเพศชายวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์rmutsb.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการตำแหน่งวิชาการครั้งที่5ทับ2569ระหว่างวันที่3ถึง9กรกฎาคมนี้องค์การสวนพืชศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดการสวนพืชศาสตร์และผู้อำนวยการสำนักบริหารตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง5กรกฎาคมนี้ผู้สนใจดูรายละเอียดการสมัครได้ทาง www.qsbg.org หรือสอบถามที่09-3130-0675สำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช. ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์02-2284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวัยทองก่อนวัยอันควรท่านผู้ฟังคะวัยหมดประจำเดือนหรือวัยทองคือภาวะที่ฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายลดระดับลงเรื่อยๆจนไม่ผลิตออกมาอีกทำให้ไข่ไม่ตกและไม่มีประจำเดือนอีกต่อไปซึ่งโดยปกติแล้วอาการวัยทองจะเริ่มแสดงในเพศหญิงวัย 45-50 ปีทว่าวัยทองก่อนวัยอันควรก็อาจเกิดขึ้นได้ในผู้หญิงอายุต่ำกว่า40ปีเช่นกันซึ่งภาวะวัยทองก่อนวัยอันควรจะเหมือนอาการวัยทองทั่วไปทุกประการเพียงแต่เป็นอาการที่เกิดขึ้นก่อนเวลาอันสมควรเท่านั้นเองวัยทองก่อนวัยเกิดจากปัจจัยหลายประการด้วยกันที่ทำให้ผู้หญิงเกิดภาวะวัยทองก่อนวัยอันควรโดยสามารถจำแนกสาเหตุของวัยทองก่อนวัยได้ดังนี้กรรมพันธุ์มีคนในครอบครัวเป็นวัยทองก่อนวัยอันควรมาก่อนความผิดปกติในกระบวนการทำงานของต่อมไรท่อและฮอร์โมนส่งผลให้ระบบภายในแปรปรวนไปด้วยการพักผ่อนไม่เพียงพอซึ่งจะทำให้ระบบการทำงานของฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติได้รวมถึงการขาดการออกกำลังกายส่งผลให้ต่อมไฮโปทาลามัสซึ่งเป็นตัวควบคุมการหลั่งฮอร์โมนทำงานผิดปกติไปสมองหลั่งฮอร์โมนลดน้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดรังไข่ก็หยุดทำงานนอกจากนี้ยังมีสาเหตุปัจจัยความเสี่ยงจากโรคไทรอยด์โรค SLE โรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคภูมิแพ้เคยผ่าตัดมดลูกผ่าตัดรังไข่มาก่อนมีภาวะเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่โรคมะเร็งที่ต้องรักษาด้วยการฉายแสงทำเคมีบำบัดซึ่งจะทำให้รังไข่หยุดการทำงานก่อนเวลาอันควรได้ท่านผู้ฟังที่อายุ30ปีขึ้นไปที่เริ่มมีอาการดังต่อไปนี้แนะนำให้รีบไปพบสูตินารีแพทย์เพื่อเช็คสุขภาพมดลูกและการทำงานของรังไข่ 1. ประจำเดือนผิดปกติ 2. หงุดหงิดอารมณ์แปรปรวน 3. นอนไม่หลับร้อนวูบวาบ 4. อ่อนเพลียเหนื่อยง่าย 5. ช่องคลอดแห้งจากการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนจะส่งผลให้ร่างกายผลิตน้ำหล่อลื่นน้อยลงบางคนจะมีอาการช่องคลอดแห้งและความต้องการทางเพศลดลงด้วย 6. ผิวพรรณเริ่มหย่อนยาน 7. หลงลืม 8. กระดูกบางเนื่องจากการขาดฮอร์โมนเพศส่งผลต่อความหนาแน่นของมวลกระดูกผู้หญิงดังนั้นคนที่มีภาวะวัยทองจึงมีความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนกระดูกบางเกิดภาวะแตกหักง่ายนอกจากนี้แล้วในบางคนอาจจะมีอาการวัยทองอื่นๆร่วมด้วยเช่นท้องอืดน้ำหนักเพิ่มขึ้นง่ายเหงื่อออกมากตอนกลางคืนใจสั่นหัวใจเต้นแรงซึ่งล้วนแต่เป็นอาการบ่งชี้ภาวะหมดประจำเดือนในสตรีทั้งสิ้นดังนั้นหากพบว่าตัวเองประจำเดือนมาไม่ปกติร่วมกับมีอาการข้างต้นควรรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีรับมืออาการวัยทองก่อนวัยอันควรท่านผู้ฟังคะอย่างไรก็ตามหากมีภาวะวัยทองก่อนวัยอันควรควรไปพบแพทย์เพื่อหาแนวทางดูแลตัวเองที่เหมาะสมเพราะร่างกายของแต่ละคนมีความแตกต่างกันไปดังนั้นเพื่อการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องดังนั้นควรได้รับคำแนะนำจากสูตินารีแพทย์จะดีกว่าค่ะจบบทความประจำวันเรื่องวัยทองก่อนวัยอันควรเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
8: สินค้าไทยมีของดีแต่ถ้าอยากโตไกลต้องมีแบรนด์ที่จำได้และ IP ที่ปกป้องได้กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เปิดรับสมัคร SME ไทยเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยโดยทรัพย์สินทางปัญญารับสิทธิ์ออกแบบโลโก้ฟรีสนับสนุนค่าจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสูงสุด 3,000 บาทพร้อมคำปรึกษาแบรนด์และการตลาดจากผู้เชี่ยวชาญต่อยอดออกบูธและจับคู่โมเดิร์นเทรดชั้นนำพบกัน6จังหวัดทั่วไทยมิถุนายนถึงสิงหาคม2019สมัครฟรีด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง300รายสนใจโทร02547 4664จัดโดยกระทรวงพาณิชย
0: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสอใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสอไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสอทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนขอเชิญเที่ยวงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหาริพุนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ณลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปภายในงานท่านจะได้พบกับมะม่วงลำไยผักผลไม้สดจากสวนส่งตรงโดยเกษตรกรพร้อมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปและของดีของเด่นจากลำพูนยกขบวนมาให้อย่างเต็มที่คัดสรรคุณภาพจากใจเกษตรกรจังหวัดลำพูนอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยส่งต่อกำลังใจให้เกษตรกรลำพูนแล้วพบกันภายในงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหาริพุนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนห้ามพลาด 3-5 กรกฎาคมนี้เท่านั้น
4: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมมองละปูนมาแล้วเนอะช่วงบ่ายๆแบบอี้เนาะได้ฟังเพลงต่ำนั้นยองมื่นนะครับผมวันนี้ก็ได้เปิดแล้วเนาะเนื่องจากว่าก่อช่วงก่อนจะเป็นชง15วันเนี่ยที่เฮาแสดงความอาลัยกับผ่าแด่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนาะวันเดี๋ยวนี้จะได้เราก็จะทยอยเปิดแล้วกันเนี่ยสำหรับเพลงเร็วนะหรือเพลงอื่นๆตีคอกันเข้ามาเนาะวันนี้ก็เป็นวันตีมืดฝุ่นนะครับผมเพราะว่าอันเปิ้นเตือนแล้วเนาะตั้งแต่วันที่28เนาะยาวไปจนถึงกรกฎาคมเนาะสักประมาณวันที่3เนาะแล้วก็หันหน้าว่าเจ็งไห้นะเจ็งไห้ตีฝุ่นตกหนักขนาดเลยนะครับผมโอ้อันจุนอันนำผ่ายถนนปูนะจากนั้นแล้วก็ดูแลกันตัวนะครับผมสำหรับใครที่จะไปต่างเจ็งไห้เนอะแล้วก็เป็นกำลังใจของคุณเจ็งไห้กันตัวหนึ่งสายก่อนละกันนะครับผมก่อนที่เราจะมาฟังข้อมูลข่าวสารกันเนอะสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้า
1: ครับผม
2: รายงานเป็นเพลงฟังรายการแห่งประเทศไทยเนอะ
1: ครับ
2: ป้าบัวเรียวคนงามนี้ที่อยู่สีบางวันเปิ้นฟังรายการวิทยุแห่งประเทศไทยตึงวันเนอเจ้า
1: ครับ
2: พัชรินคนงามอยู่ปากแกแดงขนมจีนจำบอนเป็นแฟนพันธุ์แท้แต่ตักสาวบัญยูซอยหกคนงามนะฮะฟัง95ตึงวันโรงงานเฟอร์นิเจอร์บ้านม้าป้ามาบ้านม้าก็ฟังเหมือนกันสาวห่างดงพรพันบอกม่วนงานเนื้อลาทุกเสียงทุกสายละปูนเจียงใหม่คอยท่าดีเจชื่อเล่นอออ่างมาจักดีเจแอดีเจอั้นดีเจออยดีเจโอมแน่ชัดมาจักได้ความหูดีสาระบันเทิงเพลงม่วนสุดปีที่สถานีแห่งประเทศไทยเนอเจ้า
1: โอ้ก่อนวดนี้เพราะขนาดเลย
2: อันยินดีนักๆเขาพูนหลายๆที่ชมอุ้ยเนาะไปตามอันคนสมังเคิร์นเนี่ยกะวันนี้อุ้ยจะขอฟังผลงานเพลง
1: เพลงอะไรครับ
2: ขอบคุณแฟนเพลงของไอยอดรักสลักใจเนาะ
1: ครับ
2: ฝากทุกเสียงทุกสายโมดอ่ะที่เอ่ยนามันนี่แหละบ่ได้เอ่ยนามถ้าเอ่ยน้ำมดมันจะยาวลงไปเนาะ
1: อีเขาต้องทำปิ้นแบบเหมือนอันปิ้นตอนปิ้นตอนเนาะเดี๋ยวตอนหนามผูกมาติดตามกันว่าเออวันฮือกันเนาะผูกเฮาอันปิ้นวันหนึ่งนะแห่งวันหนึ่งวันพฤหัสก็มาแห่งก่อน
2: น
1: ี่
2: น
1: ะ
2: อุ้ยบ่ว่าง
1: เออเอ้ยนะ
2: วันจันทร์กับวันอังคาร
1: ครับผม
2: แล้วก็บ้านอุ้ยมีงานขาวดำสองงานก่อน
1: อ๋อครับครับ
2: วันนี้ฝากความคิดถึงทุกคนอากาศวันบดมันมืดก็ห้าตาสุขภาพเตยละน้องดีเจแต่เนอ
1: ขอบคุณจันนัทครับ
2: ยาวดีเจ้าสวัสดีเจ้าน
1: ี่เลยนะครับผมอุ้ยพอนะประบอบคุณอุ้ยพอบันอันบันมากคุณบอกว่าเออแต่งก่อนนะตั้งแต่อันตอนตีพระเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนาะเป็นอันสินพระชนเนาะก็มีการแต่งก่อนว่าโอ้แต่งเพราะแต่เพราะวานแล้วก็เป็นก้าเมืองเฮาตัวนะครับผมจะได้แล้วก็ขอบคุณจะร้ายนะวันนี้เป็นแต่งกรอนนะครับผมอันขอบคุณนะบอกว่ามีแฟนคลับติไหนพองอีนะมีหลายท่านแต่กันนะครับผมแล้วก็เป็นว่าเออรอฟังถ่าเสียงอันดีเจตัวอ้อไอ้นะอ้อโม่ตึงแตกนะจะได้แล้วก็ขอบคุณจันไลน์นะครับแถมในสายก่อนติดจะไปฟังขอบคุณแฟนเพลงเนาะสวัสดีครับเออฮันสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับผมฮัลโหลครับผม
3: ขอฟังเพลงเก่าของยอดรักสลักใจนะ
1: เพลงอย่างครับผม
3: เป็นที่ขอหาเรื่องไหนมีนิดแน
1: ่ชื่ออย่างนะครับผม
3: รอรับจดหมายจากเมืองเหนือนั่นน่ะ
1: มันซอหากล่อมปะนะอันนิราชเมืองเหนือกล่อมปะแม่นเนาะ
3: โอ้
1: มันใจกันนิด
3: เพลงนี้จันมอนน
1: ี่แต่ซอมาก็ตึงปะแต่นะมันรอรับจดหมายจากเมืองเหนือกะรอรับจดหมายจากเมืองเหนือกะครับ
3: ครับ
1: เดี๋ยวกันเนาะเนี่ยเฮาพิมพ์ไปว่ารอรับจดหมายจาก
3: ฟังอันเพลงอันนี้แต่เนาะ
1: เพลงอย่างครับผม
3: อันดงควันปืนนั่นน่ะ
1: กลางดงควันปืนนะคะ
3: โอ้ครับ
1: ได้กะครับผม
3: ต้องมีเตียงเยอะ
1: ครับขอบคุณจะได้ครับผม
3: ฮ
1: ะแต่ว่านี่อันมีแขกรับเชิญครับผม
3: ฮะ
1: แต่ว่ามีแขกรับเชิญครับผมเป็นมาอู่ในเรื่องของการศึกษาครับผม
3: ปกติแล้วได้ยินอู่ก็นี่จนหมดเวลานี
1: ่ครับผมวันนี้เดี๋ยวฟังแล้วนอนเดี๋ยวเขาจะเปิดเทรนเนอร
3: ์ครับ
1: ครับผมครับ
3: ขอบคุณหลายๆเนอะ
1: ครับยินดีครับผมสองสายละกันนอเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงกันก่อนนะครับบอกว่าแต่ว่าอันเปิดเพลงได้หน่อยนะครับไม่ได้เปิดสักกรรมอีนะวันนี้ก็เลยจะเปิดเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันนอใครจะขอเพลงไหนเดี๋ยวก็เอิญกันเข้ามาเนอะเพลงนี้ก่อนละกันนอจากอุ้ยพรบ้านแม่นะครับผมขอบคุณแฟนเพลงนะครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: โอ้เสียงปืนยิงประสะดุงนะจดหมายจากแนวหน้านะกลางดงควันปืนตะกี้นะครับผมห้องฟังเรียบร้อยว่าขอเพลงนี่เนอร์นะไปเอาเนอร์เพลงมาฝากนะครับผมจัดเรียบร้อยจดหมายนะครับจากแนวหน้านอนเห็นเพลงหนึ่งตีทางอุปกรณ์ขอมาก็คือขอบคุณแฟนเพลงนะครับผมจะได้แล้ว2เพลงนี้จัดเรียบร้อยเนาะตะกี้ไอ้เสียงสังกะแป้งโทรมาบอกว่าขอสาวังสะพุงนะครับผมบอกว่าพวกไก่ลั่นเนอร์วันที่1นะครับผมเร็วขนาดเนาะสักหนึ่งสายแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้า
1: ครับผม
2: วันนั้นกีฬาหมอนก็เจ้า
1: โอ้แต่ห่อนไปหน่อยมวนขนาดแต่ว่าห้อนนะนายเห็นเกมไหม
2: อยู่สีหยัง
1: สีแดงครับผม
2: เป็นสีแดง
1: แม่นครับ
2: ขบวนเป็นแง่นะบนประกวดขบวนก
1: ็บนประกวดตึงขบวนตึงเชลีดเดอร์ตึงแข่งกีฬา
2: โอ้คนหน้าคนหลายเ
1: ด้โอ้พี่สี่หาปันบุญนะ
2: ถ้าจะถ้าไม่ได้อีสเดียจ้าดกูปีเนาะ
1: นั่นแหละน่าจะมีครั้งที่สองเตอร์นี่ก็มุ
2: นมันเป็นโมทำงานโมข้าราชการจังหวัดแต
1: ่มีข้าราชการมีมูติพินเอกชนตัวครับผมบนมารวมกันหมดเลย
2: เจ้า
1: ครับผม
2: อันนี้เราจะขอเพลงใจสั่งมาของมายิงเนอะ
1: ใจสั่งมาของมายิงเน
2: าะจ้ามอบทุกเสียงทุกสายทุกทางคืนนี่นะเจ้า
1: ครับ
2: จ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับนี่ขอบคุณจัดหนักนะครับมาถามว่าโอ้กีฬามวนกว่ามวนขนาดนะครับผมตั้งแต่เจ้าเนาะเป็นหน้าต่างขบวนตอนเราไปย้อนไปเหมือนกันว่าเป็นหน้าต่างขบวนต

ถ้าตอนวันนั้นหอดขนาดเลยต้องบอกใจอีใครตีทำงานกลางแดดเนาะอันนี้เป็นกำลังใจเหงื่อแต่เนาะเพราะว่าวันตีเฮาไปแข่งกีฬากันนะหอนแตะหอนวานะครับผมกินน้ำกันหนักๆเหนือเวลาอยู่กลางแดดนะครับเนื่องจากว่าร่างกายของเฮาเซน้ำไปหนักไปหลายเวลาเฮาอันบักกินน้ำมันอาจจะเป็นแบบสะโตกได้บางแต่มันหอนหนักเนาะร่างกายของเฮาบางทีมันก็จะหับไหวนะครับผมแต่สักก้ามานะป่นมาสักหน่อยเดียวเนาะปรากฏแจ้งฝนจะตกหนักเดี๋ยวนี้ฝนจะตกหนักนะฮะอันเรดาร์ตะกี้มันบอกว่าอัน13นาฬิกาตะกี้เนาะก็คือบ่ายโมงนะสักเช้า8นาทีที่ผ่านมากลุ่มฝนเดี๋ยวนี้มันบอกว่ากลุ่มฝนของลำปูนนี่นะอยู่แถวๆตรงหัวจ้างเนาะตรงหัวจ้างเป็นเราก็บอกว่ากลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อีวะนะจะได้เราก็ดูแลกันต้นไปบอกวันนี้ฝนเป็น 70% ปุ๋นนะบาดเฮานะจะได้แล้วก็จะเดินทางไปไหนแล้วก็ดูในเรื่องของเส้นทางตัวละกันเพราะว่าเห็นอันดีเจียงไฮเนาะอันนาโกเต้นาโกวาอันเป็นคลิปมานำป่าไล่ภายถนนโอ้นะตึงตุ่นไม่ตึงอันเศษอะไรต่างๆขี้ดินขี้เปอะนะโอ้ติ้มถนนแล้วก็น้ำก็แห้งตัวอันนี้ก็อันตรายเนาะตังเจงแสนเจงของปุ่นนะครับผมบ้านเฮาก็มีตีนให้เอิ่นกันมาได้เนอเผื่อเฮาจะได้บอกอันท่านผู้ฟังนะครับว่าบริเวณหันมันมีในเรื่องของฝุ่นฝ้านะนำป่าไล่หลากน้ำบาถนนอีนะดังนั้นแล้วเพิ่นก็จะได้เลี่ยงกันนะครับผมดังนั้นแล้วแฮมเริงนึงในนี้ก็อุกเริงหนาฝุ่นไปแล้วนะครับผมหนาฝุ่นจะอี้ฝากบอกคนเฒ่าเนาะในเรื่องของการลื่นการมึนเจอนะใส่เกือบใส่เกือบยังก็ระวังกันตัวนะสาเหตุลักๆเนาะในเรื่องของพะเลิดนะก็คือการแบบปื้นลื่นเนาะน้ําฝนมันตกมันเจอมันค้างอยู่มันอาจจะเป็นขี้ไข้คู่ได้เนาะแล้วก็เกือบนะเกือบคือพิกอ่านวันนั้นน้องอั้นบอกแล้วเนาะใครไปพิกดูพองนะครับผมถ้าย้ําได้ไปพิกดูปิ่นจรินอันเกือบมาพอกันสักหน่อยนะครับผมพอว่ามันมีดอกยางอยู่ก่อนนะถ้ามันมีดอกยางกำจดไปเนอะเอาใส่ทั้งขยะเนอะมันค้นใส่นะช่วงนี้อันตรายมากๆเลยเนอะเหลือสำคูณเนอะคุณเฒ่าพอก็จะไม่ค่อยหันนะครับผมลืมแว่นพองสายตาพามัวพองสายตามใครดีมันก็อาจจะทั้งไปข่องไปตาวใดนะครับผมดังนั้นแล้วก็ช่วงนี้คุณเฒ่าเนาะจะไปตีไหนนะครับผมจะไปอันมันมีคำอู่อันนึงเนาะตีกีบตีกับเนาะหรือว่าตีอันเฮาเอาของไว้หนักๆนะคุณเฒ่าจะชอบไปนะครับในช่วงที่ฝุ่นตกเนาะซัมเตอร์ก็ปิ้นหงข่าวของเนาะในการที่จะเข้าไปเก็บไปเผวต่างๆมือมันเป๊ะมือมันเสียหายนะครับผมแต่จะได้แล้วก็เอิ่นละอ่อนมันไปเก็บเหือก็ได้นะจะได้แบบตาวกันนะครับผมแล้วก็เวลาตาวขึ้นมาเนาะสิ่งที่ตามมามันน่าเนาะไม่ว่าจะเป็นภาวะกระดูกแฮกนะครับผมพอกับคุณเฒ่ากระดูกแฮกนี่นะมันปิกหน้าต่อกันยากนะเปิ้นตึงบอกว่าแคลเซียมก็น้อยอีนะมีอะไรก็เปอร์ฮอร์กามเนื้อกลมประสานกันง่ายเหมือนสมัยตะก่อนเลือดออกกระเพือจะยุดกว่ามืนอีนะครับผมมันก็จะบวมจะช่ำตามร่างกายเนาะเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกกันในเวลามันปิ้นอย่างแม้นะครับผมปวดหัววิงเวียนศีรษะคลื่นไส้อาการเหล่านี้เนาะถ้าสมมติว่าปิ้นตัวนะจะไปฝ่าเตียวไปฝ่าวิงไปตีฝุ่นตกนะครับผมเมื่ออันคุณเฒ่าหกล้มนะต้องบอกจะอี้ถ้าใครมีคุณเฒ่าอยู่ที่บ้านอยากจะหือดูแลจะอี้ก็คือตั้งสติกันก่อนเนอะประเมินอาการหือดีนะครับแล้วก็เรียก166เก่าก็ได้เนอะถ้าสมมติลื่นล้มไปเนาะพอบางทีเฮาไปยกไปจับเปิ้นบางทีกระดูกมันหักไปแล้วนะมันสั่มจะหักไปกันใหญ่เนอะอันนี้ต้องระวังนะครับผมอย่าพยุงลุกทันทีนะแล้วก็โดยเฉพาะนะครับหากสงสัยว่ากระดูกหักเหมือนที่น้องอันบอกไปหากมีบาดแผลนะครับผมหือแหมเลือดแล้วก็ประคบเย็นนะครับผมเอาน้ำเอาถุงม้านะเอาผ้าขาวปั้นก็ได้เอาน้ำแข็งใส่ไว้นะครับผมแล้วก็ประคบไว้นะแล้วก็รีบนำส่งพยาบาลหากนะเฮาฮู้จะจัดการจะได้ก่อน169เนาะโทรไปก็ได้เนาะที่จริงตามบ้านเฮาก็จะมีเปิ้นห้องว่าจะได้ก็หน่วยติช่วยเหลือเนาะที่จะมีรถเอาไปส่งโรงพยาบาล นะครับผมวิธีป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุในช่วงหน้าฝนแบบอี้นะครับผมอย่างแรกก็คือทำความสะอาดให้มันแห้งละกันเนาะถ้าฝนมันตกลงมาก็ฟ้าวเอาผ้ากันไปเจ็ดนะครับผมลูกหลานเนาะแล้วก็พอนะเหมือนน้องอันบอกพริกดูรองเท้านะพริกดูตายเกือบกันตอนสักหน่อยเนอะทำมีดอกยางกำจดไปเลยนะมันต้องเก็บไว้แล้วนะครับผมเก็บไว้เดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายขึ้นเนอะแล้วก็ทำมือแสงสว่างมันเพียงพอนะครับในบริเวณตีกลางคืนคุณเฒ่าจะต้องแบบว่าตั้งเตลห้องน้ำเอ้ยจะไปเข้าห้องน้ำนะนี่ต้องเล่าฟังคุณเฒ่าที่บ้านนะชอบปกไฟฉายกลางคืนมานะที่จริงบ้านเฮาก็มีไฟกดแป๊ะเดียวสว่างลึ่งนี่นะตึงเปิดนะครับผมเอาไฟฉายอัน
ติดไปอันนึงนะซองว่าไปเขาห้องน้ําว่าเอ้ยนะจะได้เรามันใครมีเรื่องราวอีกกับมันเรากันได้นะมีราวจับนะครับผมแล้วก็ตรวจสุขภาพสายตากันเนอะแล้วก็ดูในเรื่องของยากันต้อยหักยานะครับผมยาที่เฮากินหรือคุณเฒ่ากินน่ะมีในเรื่องของทําเหงงงเหงาเฮานอนอันนี้อาจจะต้องระวังเนอะเพราะอาจจะทําเหการเตี้ยวไปหันไปนี่

ข่าวนะครับผมเป็นเวอร์ชันของพี่ต่ายอรทัยจากเจียงใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวจัดเหตุการณ์พร้อมกันเลยในช่วงหน้านะครับผมแต่ว่าผมต้องรอนะครับอันนี้ผมต้องรอก่อนจัดเหตุเนาะเพราะว่าพาณิชย์นะลดค่าใช้จ่ายไม่ทำแล้วนะพาณิชย์จังหวัดลำปูนนะเป็นเตรียมไทยช่วยไทยเฟส2เนาะจำก็ได้ก็เป็นเอาราคาอันสินค้ามาลดราคากันนะว่าจะเป็นห้างร้านต่างๆที่เป็นจัดผ่านไปแล้วในช่วงก่อนนี้นะครับผมครั้งนี้บอกว่าเฟส2เปิดผ่านนึกกำลังภาครัฐแล้วก็เอกชนจะมาโจยปีน้องประชาชนแฮมสักเตอร์หนึ่งนะครับผมในตะวันนี้นอกเสาเก่านะครับผมเป็นมีการประชุมนะครับผมโดยท่านจุฬารัตน์นุ่มนิ่มนะพาณิชย์จังหวัดลำปูนของเขานี่แหละเป็นประธานในการประชุมนะครับเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าของชีพนะครับผมเฟสที่2แล้วเนอะณห้องประชุมนะครับของพาณิชย์จังหวัดลำปูนของเขาเลยแล้วก็ผ่านระบบซูมกันตัวนะประชุมครั้งนี้เปิ้นบอกว่าเปิ้นจะบูรณาการความร่วมมือนอระหว่างหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะไม่ว่าจะปินนาตีทำการปกครองนะครับจังหวัดลำปูนนายอำเภอทุกอำเภอนะครับผมแล้วก็ผู้แทนจากห้างร้านต่างๆว่าจะค่าปิดคาส่งเนาะรวมถึงนะครับผมห้างท้องถิ่นนะครับตีอยู่ในจังหวัดลำปูนของเฮานะไม่ว่าจะปินบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์นะCP นะครับ Extra เนาะก็คือ Macro Lotus นั่นเองแล้วก็มีอันนึงที่เฮาขาดอันพันขาดบ่ได้เลยก็คือแจ่มฟ้านะครับเซฟมาร์ทนะครับผมแล้วก็บริษัทนะครับHome Product นะครับผมเซ็นเตอร์เนาะของสาขาลำปูนนะครับผมจะได้แล้วเปิ้นก็มารวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนนะในเรื่องของการช่วยลดภาระค่าของชีพของพี่น้องจังหวัดลำปูนของเฮาการทำงานนะครับได้เตรียมนำสินค้าเนาะภายในเครื่องหมายการค้าของห้างสรรพสินค้านะครับผมเป็นว่าฮาวส์แบรนด์นะสินค้าแบรนด์ทางเลือกนะครับหรือว่าสินค้าราคาโปรโมชั่นนะเวลาเฮาได้ยินคำนี้หรือเฮาได้ยินอันใดหันเนาะคำว่าโปรโมชั่นพิเศษเนาะเฮาต้องปุ้งไปเลยนะครับผมสำหรับซัมเตอร์เวลาเฮาไปเดินแห่งเนาะมาจัดแฮมแล้วนะครับผมจะเหือพี่น้องประชาชนนอตีวาการอำเภอทุกแห่งนะครับผมหรือนะครับในแหล่งชุมชนติเหมาะสมนะครับทัวร์จังหวัดลำปูนเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายเหือกับพี่น้องนะครับผมในการที่จะใช้จ่ายจับจ่ายสินค้าเอาไปอุปโภคบริโภคเนาะเปิ้นก็จะจัดอันเดียวรอเฮาฟังแฮมคำนึงว่าสถานที่ที่เป็นจะเอาไปตั้งจัดนะตีอำเภอทุกอำเภอน่ะมีที่ไหนกันพองนะครับผมเดี๋ยวผมอาจจะรอการเคาะว่าไปที่ไหนนะครับผมกิจกรรมนะครับจะจัดขึ้นนะครับเป็นประจำแบบวันศุกร์เว้นศุกร์เนาะก็คือเดือนนึงน่ะจะมีสัก2เตอร์เนาะ2ศุกร์นะครับผมระหว่างเวลาก็คือ 8:00 นนะจนถึง 16:30 นก็คือ 4:00 นแรง 4:00 นแรงเนาะโดยจะกำหนดนะครับผมมีกำหนดการแล้วเนาะวันที่เปิ้นจะจัดก็คือเดือนหน้านี้นะครับผมกรกฎาคมนะจัดวันที่3แล้วก็ที่17แล้วก็31นะมกราคมเนาะตุนเดินพอดีนะครับผมเงินออกแล้วนะเนื้อนี่เปิ้นจัด17นะ16ปุ๊บแน่เฮามีสตางค์แล้วนะเปิ้นมี3แล้วก็17แล้วก็31นะครับผมกรกฎาคมเนาะส่วนสิงหาคมนะครับผมจัดอยู่2เติร์นก็คือวันที่14แล้วก็28สิงหาคมกันยาจัด2เติร์นเหมือนกัน11แล้วก็25กันยายนนะครับผมตีว่าการอำเภอหรือนะครับอันตีมันเปิ้นเห็นควรว่ามันสะดวกกับพี่น้องประชาชนเปิ้นก็จะไปตั้งตรงหั่นนะจะได้แล้วเฮาเฝ้าติดตามกันนะครับน้องอันมีข้อมูลว่าอำเภอไหนเป็นต่างที่ไหนเอามาเอิ่นกันแถมสักเตอร์นึงเดี๋ยวเฮาไปเสาะข้อมูลก่อนจะจัดกิ้งก้างหาทันจุฬารัตน์นิ่มๆก่อนเนอะว่าเป็นต่างที่ไหนอีนะเฮาจะได้มาเอิ่นบอกกันต่อนะครับผมใจสั่งมาละกันนะครับผมจากคันที่โฮมแล้วก็ทันผู้ฟังแถมทันนึงแต่กี้เฮาถามว่าตะกี้ทันผู้ฟังถามว่าน้องอันอยู่ที่ไหนเฮาบอกว่าอยู่ป่าสร้างอยู่ก้องงามทันผู้ฟังเราอยู่ที่ไหนเปิ้นไข่หูเปิ้นบอกเฮาอีเป็นแบบอันหญิงสาวนิรนามเนาะหญิงสาวนิรนามแถมคนนึงละกันนะครับผมที่ขอกับเขามาใจสั่งมาในเวอร์ชันของผู้หญิงนะครับ

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: พี่กสุรการมองละปูนนะครับผมซองเพลงนะครับผมเพลงที่จบไปตะกี้ก็ขอแค่รู้ข่าวเนาะจะได้แนวก็เอิ้นกันว่าได้เนิบตินไหนฝุ่นตกตีไหนปิ้นจะได้นะครับขอแค่รู้ข่าวเหมือนกันฝากบอกกันตัวนะฮะใครแบบว่าตีหันตีนีปิ้นอย่างฝากแจ้งกันมาเขาก็จะได้บอกต่อกันนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝุ่นเนาะฝุ่นตกนักแน่เลยนะวันนี้นะครับผมมืดตึกมืดตื้อนะครับผมจากจิ้งไหวเนาะเป็นขอเข้ามานะครับผมแล้วก็ใจสั่งมาในเวอร์ชั่นของผู้หญิงเนาะเป็นของคันที่โฮมนะครับผมแล้วก็พี่สาวนิรนามละกันเนาะเพิ่นบอกว่าเพิ่นอยู่ที่ไหนนะครับของพี่สาวนิรนามแล้วขอบคุณสนักนะครับผมสำหรับบทเพลงที่ขอก็เข้ามาเนาะแฮมเลิงนึงนะครับผมที่ต้องเตือนกันตีประกาศกันไว้เนาะก็คือตั้งแต่18เดือนมิถุนายนนะครับก็คือเดือนนี้แหละยาวไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมน่าจะมีฝนในประเทศไทยค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับผมวันนี้30มิถุนายนนะเพิ่นก็เตือนในส่วนของภาคเหนือเฮาจะมีฝนตกหนักนะตีแต่ได้ฝนตกหนักหลายจังหวัดด้วยกันเนาะว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะจึงให้หันละต้องนักแต่นะครับผมมีละปูนเตเนอร์วันนี้นะครับผมแล้วก็ลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากแล้วก็พิษณุโลกนะครับผมแล้ววันที่1วันพรุ่งนี้นะครับผมฝนก็ค่อนข้างจะออกไปจากภาคเหนือแล้วเนาะแต่ว่าจะอยู่ตินานแล้วก็ติตากนะครับผมที่อาจจะมีฝนตกหนักนะครับจะได้แล้วก็ระมัดระวังกันตัวแต่กี้เปิดพอเรดาร์นะเปิ้นแจ้งว่าฝนจะอยู่ในตุงหัวช้างเนาะช่วงนี้นะครับผมแล้วก็จะไหลไปทางทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับผมจะได้แล้วก็ตั้งตุงหัวช้างก็เฝ้าระวังกันตัวนะครับผมตะกี้ไทยฟีดเหมือนกันเลยนะไทยไปแล้วก็เจอว่าทางสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนาะเปิ้นเตือนนะครับอำเภออมก๋อยนะครับอำเภอพี่น้องอมก๋อยได้ยินเสียงเนาะเหลือใครนะที่มีพี่น้องอยู่อมก๋อยแจ้งไปตัวเนาะพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดเนาะน้ำถมชับพันน้ำป่าไหลหลากในช่วงของวันที่29ถึงวันที่1นะครับก็คือวันนี้แล้วก็ผูกตัวเนาะทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค1นะครับผมเปิ้นแจ้งเตือนพื้นที่เนาะอมก๋อยนะครับผมที่จริงเป็นแจ้งเตือนมา2ตีด้วยกันก็คือตากตีท่า2อย่างนะครับแล้วก็จีเจียงใหม่เนาะตีอำเภออมก๋อยนะครับผมคือเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนะครับผมจะได้แล้วก็ดูแลกันตัวใครอยู่ติดน้ำไกลน้ำใครอยู่ไกลดอยนะครับผมอยากจะหือเตรียมตัวหือพร้อมอยู่เสมอเนาะเพราะว่าเรื่องหมู่นี้มันเกิดขึ้นมาปุ๊บมันตึงเอาตันนะก็ลึกตึกตักเนี่ยเมื่อที่เราห้องกันนะครับผมจะได้แล้วนะครับผมเอาเรื่องนี้ปิงเกรดความรู้มาฝากสักหน่อยเพอใครอยู่ติดน้ำใครอยู่ติดดอยนะครับเปิ้นบอกว่ามี emergency bag นะคืออย่างภาษาอังกฤษเต้ยเนยเปิ้นบอกกระเป๋าฉุกเฉินนะครับผมกระเป๋าฉุกเฉินสำหรับคุณไทยบันเฮาตีมีในเรื่องของภัยพิบัติค่อนข้างหนักเนาะน้ำท่วมเดี๋ยวก็แผ่นดินไหวหรือยังก็ถามนะครับผมกระเป๋านี่ควรมีอย่างพองนะครับผมน้ำดื่มเป็นเรื่องสำคัญเนอะเอาติดไว้สัก 2-3 ขวดกระดาษไปขวดน้อยนะครับผมเพอที่จะได้ยกง่ายๆเนาะอาหารแห้งนะครับผมตีสามารถกินได้ทันทีนะแบบว่าบิสกิตแหมปากกระป๋องไอ้ที่เปิดออกมาแล้วมันต้องใส่น้ำห่อนนะครับผมสำคุณปกมาม่าได้กินมาม่าดิบเนอะนะเรามาพอกันตัวนะเวลาใครจะปกไอ้เป็นในกระเป๋าฉุกเฉินนะครับผมแล้วก็ดูวันหมดอายุตัวนะครับผมเตรียมยานะครับผมยารักษาโรคนะยาสามารถประจำบ้านหรือใครติปินอันเป็นห้องว่ามีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนาะปกแฮมชุดเต็ดไว้ในกระเป๋าเลยนะครับผมเผื่อเวลามันฉุกเฉินไหมเป๊กระเป๋าวิ่งได้เลยอีนะมีไฟฉายนะครับผมแล้วก็ถ่านสำรองตัวนะไปลืมพอนะครับผมใครปกไฟฉายแล้วลืมเอาถ่านไปตัวนี้มันมีแสงสว่างเนาะนะครับหรือใครนะครับก็เตรียมเสื้อผ้าสักชุด2ชุดเนาะเอาแบบมันอาจจะแบบว่าพิเศษผ้าตีใส่ง่ายสะดวกนะครับแห่งเร็วเนาะพอช่วงหน้าฝนจะอี้นะครับผมรวมไปถึงเอกสารสำคัญเอกสารสำคัญยังพองน้องแอนนะครับผมแล้วก็นะมีว่าจะเป็นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านบัตร ATM ต่างๆเนาะแต่อย่าลืมนะเอาใส่ซองกันน้ำนะเดี๋ยวมันจะเป๊ะนะครับผมมาออกไปนะเตรียมตังไว้สักหน่อยก็ดีนะเผอไว้นะครับผมแบตสำรองหรือแม่แต่วิทยุสื่อสารเนาะถ้าเฮามีโทรศัพท์มันก็เอาสื่อสารได้อยู่ถ้ามันมีคลื่นนะครับผมก็ปกแบตสำรองไปตัวละกันอันนี้แหละครับผมเป็นของว่า emergency bag นะนะมีภาษาอังกฤษใครนะครับผมอยู่ติดน้ำใครอยู่ติดดอยเตรียมไว้ละกันเนอะโดยเฉพาะตั้งพื้นที่อมก๋อยตะกี้เป็นบอกว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับผมจะได้แล้วก็เตรียมตัวกันนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านฝากติดตามข้อมูลข่าวสารกันต้อยไม่ว่าจะเป็นสวทุกทีตีอันฐานทับฟังอยู่เนาะหรือว่าชาอยู่ละปูนเชียงใหม่นี่ก็ฟังสวทละปูนก็ได้95เมกะเฮิรตซ์นะครับผมหรือว่าทางออนไลน์เนาะเว็บไซต์ของเฮาเว็บไซต์ของปชสหรือประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับเพจต่างๆนะครับติดตามกันได้รวมไปถึงอุตุนิยมวิทยาหรือว่าจะปิ้นทาง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนาะก็ติดตามกันได้นะครับผมวันนี้มองละปูนลาไปแล้วเนอปักกันใหม่วันปุ่นเนอวันพฤหัสนะครับพวกปุ่นน่าจะปิ้นมองละปูนในเวอร์ชันของเนื้อหาสาระเนาะนะแล้วเรามาฟังเพลงกันใหม่วันพฤหัสนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเนอสวัสดีครับ

0: จะซื้อ
1: ค่ะเพื่อที่จะรับฟังเสียง ข้อความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจะให้คณะรัฐมนตรีได้ทำการชี้แจงทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างและได้ใช้โอกาสนี้ในการทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้จัดการประชุมที่อาคารรัฐสภาค่ะมติครม.วันนี้ก็มีหลายเรื่องด้วยกันค่ะในส่วนของดิฉันก็จะมี2ประเด็นค่ะเรื่องแรกนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยประจำปี2569ซึ่งจะเป็นการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์นะคะเหลือร้อยละ 0.01 ค่ะการลดค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยในครั้งนี้เนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองซึ่งเป็นไปตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยที่เคยดำเนินการมาแล้วของปี2568ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้นะคะก็จะขยายเวลาออกไปถึงปีหน้านะคะทั้งนี้กระทรวงการคลังคาดว่ามาตรการนี้จะมีส่วนช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าราว 5.4 แสนล้านบาทต่อปีเพื่อเป็นการนำไปสู่การเพิ่มการลงทุนได้อีกประมาณ 300,000 ล้านบาทและจะส่งผลให้เป็นการคาดการณ์จากกระทรวงการคลังนะคะจะส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีมาตรการลดค่าธรรมเนียมนี้ออกมาค่ะและสิ่งที่สำคัญก็คือมาตรการนี้จะช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและการสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนะคะมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569นี้นะคะคือในรายละเอียดนะคะจะลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และในส่วนของค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ค่ะอสังหาริมทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการได้แก่นะคะ1อาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดและบ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์รวมไปถึงที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวด้วยนะคะประเภทที่2ค่ะคือห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุดที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วนนะคะในเรื่องที่2ค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในเรื่องของการขยายระยะเวลาการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรออกไปอีก1ปีนะคะแล้วก็จะขยายเป็นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นถึงวันที่30มิถุนายน2570จากเดิมเนี่ยที่ให้มีการดำเนินการได้ถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นเพราะว่ามติครม.เดิมเนี่ย29ตุลาคมปี2567ได้ให้ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาสัญชาติสิ้นสุด30มิถุนายนนะคะเรื่องนี้เป็นการเสนอมาจากสภาสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะเหตุผลที่ต้องขยายเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติเนี่ยเป็นเพราะว่าที่ผ่านมานั้นมีความคืบหน้าในเรื่องการให้สัญชาติน้อยมากนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะกลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้มารายงานตัวเพื่อยื่นคำขอในการให้ได้สถานะค่ะ สำหรับหลักเกณฑ์ต้องขอเน้นย้ำนะคะว่าเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อปี2567ได้เห็นชอบไปนะคะอาทิค่ะ 1. กรณีกลุ่มบุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานนะคะก็จะพิจารณาให้หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรคุณสมบัติทั่วไปขอผู้ยื่นคำขอเช่นไม่สามารถกลับประเทศต้นทางไม่พบหลักฐานการมีและการใช้สัญชาติอื่นเกณฑ์ที่สองคืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ทั้งหมดนะคะกรณีบุตรของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกิดในประเทศไทยนะคะโดยต้องเป็นบุตรของบุคคลที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติไว้ในอดีตจนถึงปี2542และที่สำรวจเพิ่มเติมปี2548ถึง2554ค่ะทั้งนี้นะคะคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กรมการปกครองดำเนินการกำหนดแนวทางคัดกรองและบริหารจัดการกลุ่มที่ยังไม่สามารถเข้ามาทำเรื่องขอสัญชาตินะคะทุกอย่างต้องเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อลดผลกระทบด้านความมั่นคงป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ไม่หวังดีและเครือข่ายอาชญากรรมค่ะเชิญรองลลิดาค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติสำคัญนะคะด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะทั้งการยกระดับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในเวทีภูมิภาคค่ะและการวางผังเมืองเพื่อรองรับการเติบโตของพื้นที่ EEC ขออนุญาตสรุปรายละเอียดทั้ง2เรื่องดังนี้นะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการต่อร่างปฏิญญารัฐมนตรีด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาปี2026ค่ะและร่างแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคปี2026ถึง2030ภายใต้กรอบ SCAP หรือ UN SCAP นะคะเอกสารนี้จะใช้รับรองในการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสมัยที่9ระหว่างวันที่1ถึง3กรกฎาคม2569ที่กรุงเทพค่ะเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมของประเทศในเอเชียและแปซิฟิกในการรับมือปัญหาสิ่งแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพมลพิษเมืองยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะทั้งนี้การรับรองเอกสารดังกล่าวไม่มีผลผูกพันทางด้านกฎหมายนะคะแต่จะช่วยให้ไทยมีบทบาทในเวทีภูมิภาคแลกเปลี่ยนประสบการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับนานาประเทศค่ะข่าวต่อไปนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะครอบคลุมพื้นที่4ตำบลค่ะในอำเภอวังจันทร์คือวังจันทร์ชุมแสงป่ายุบในและพงตาเอี่ยมรวมประมาณ394ตารางกิโลเมตรค่ะผังเมืองฉบับนี้จะเป็นกรอบในการใช้ประโยชน์ที่ดินการคมนาคมสาธารณูปโภคพื้นที่สีเขียวแหล่งน้ำและการป้องกันน้ำท่วมเพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนให้เป็นระบบสอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดระยองและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ค่ะทั้งนี้ครม.มอบให้กระทรวงมหาดไทยรับข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการนะคะโดยเฉพาะการดูแลทรัพยากรทางธรรมชาติค่ะพื้นที่เกษตรกรรมแหล่งน้ำและการบังคับใช้ผังเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงค่ะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งที่สำคัญอีก2ตำแหน่งด้วยกันนะคะโดยการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิจำนวน1รายค่ะได้แก่นางสาวกำไลอ่างแก้วดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาระบบราชการนักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิสำนักงานกพ.สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะและการแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองนะคะ1ตำแหน่งด้วยกันค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะนายวัชรากรเลิศด้วยลาภดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีค่ะสำหรับประเด็นในวันนี้นะคะยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายประเด็นค่ะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
2: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้ในการประชุมของคณะรัฐมนตรีค่ะก็ยังมีอีกหลายมตินะคะที่น่าสนใจค่ะเรื่องแรกค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมว่าด้วยการปฏิบัติการทุ่นระเบิดในยูเครนหรือ Ukraine Mine Action Conference ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมณในวันที่22ถึง23ตุลาคมณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น โดยมีญี่ปุ่นและยูเครนเป็นเจ้าภาพร่วมภายใต้ข้อการเร่งรัดเพื่อการฟื้นฟูประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดคำมั่นทางการเมืองของประเทศต่างๆสำหรับประโยชน์และผลกระทบการรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมได้แก่1การร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมจะสอดคล้องกับจุดยืนและบทบาทของไทยด้านการเก็บกู้ทุนระเบิด 2. สนับสนุนหลักมนุษยธรรมและรักษาความต่อเนื่องและความน่าเชื่อถือของประเทศไทย 3. เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยที่มีการดำเนินการภายใต้กรอบอนุสัญญา APMBC 4. การรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมจะเกื้อหนุนการดำเนินการของประเทศไทยในการต่อร้องเรียนกรณีกัมพูชาละเมิดพันธกรณีภายใต้อนุสัญญา APMBC จากการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลใหม่ในดินแดนไทยโดยฝ่ายไทยเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชารับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวและเรื่องถัดไปค่ะคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณาผลการดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติเรื่องข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสรุปได้ดังนี้ค่ะ 1. การจัดทำและการปรับเปลี่ยนสาระสำคัญของแม่บทรัฐบาลควรกำหนดให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเสนอแผนแม่บทดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคและเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการจัดทำแผนแม่บทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ2. รัฐบาลควรพิจารณากำหนดแนวทางพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติที่สำคัญของประเทศไทยให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้กระทบกับการพัฒนาสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอุตภเปานอกจากนี้รัฐบาลควรพิจารณาให้ความสำคัญกับการกำหนดแนวทางวิธีการในการศึกษาจัดทำแผนแม่บทพัฒนาให้ชัดเจนเช่นระยะเวลาในการทบทวนแผนแม่บทที่เหมาะสมโดยให้มีหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้การจัดทำแผนแม่บทเป็นไปตามข้อกำหนดของ ICAO ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมติครม.ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะประเด็นแรกนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3พุทธศักราช2566ถึง2570ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติเสนอและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนดังกล่าวไปดำเนินการตามภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมค่ะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องซึ่งร่างแผนการดังกล่าวนะคะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแก้แผนการปฏิบัตินี้นะคะมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับการพัฒนาตามช่วงวัยมีศักยภาพมีทักษะรอบด้านเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีส่วนร่วมสำคัญในการพัฒนาสังคมทุกมิติค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาตินี้เป็นไปอย่างจริงจังสอดคล้องกับบริบทปัจจุบันโดยมีการนำรายงานและประเมินผลอย่างเข้มงวดเป็นประจำทุกปีค่ะทั้งนี้นะคะในจะมีการประเมินในระยะครึ่งแผนและเมื่อสิ้นสุดแผนค่ะเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนไทยทุกคนค่ะสำหรับมติถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวประจำปี2566ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อนำข้อมูลไปใช้กำหนดนโยบายและยกระดับมาตรการการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพค่ะรายงานซึ่งรวบรวมจากหน่วยงานทั้งหมด14หน่วยงานพบว่าในปี2566นะคะประเทศไทยเกิดความรุนแรงในครอบครัวกว่า 24,000 เหตุการณ์ผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงในช่วงวัย 10-20 ปีค่ะขณะที่การทำร้ายร่างกายยังคงเป็นรูปแบบความรุนแรงที่พบมากที่สุดค่ะและส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในที่พักอาศัยค่ะรัฐบาลตระหนักว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องของคนในครอบครัวเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ส่งผลกระทบต่อเด็กเยาวชนและสมาชิกในครอบครัวทุกคนจึงจำเป็นต้องป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุควบคู่กับการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีค่ะในระยะต่อไปนะคะกระทรวงพม.จะเดิน หน้ายกระดับการแก้ไขปัญหาเชิงระบบค่ะโดยผลักดันการจัดทำข้อมูลความรุนแรงในครอบครัวระดับประเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันช่วยให้การติดตามสถานการณ์การกำหนดนโยบายและการให้ความช่วยเหลือมีความแม่นยำและตรงจุดมากขึ้นค่ะพร้อมกันนี้นะคะการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจะจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มเปราะบางด้วยและผลักดันให้มีการเรียนรู้เรื่องการป้องกันความรุนแรงในหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและลดวงจรความรุนแรงในระยะยาวค่ะสำหรับมติถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาบูดาบีไดอะล็อกครั้งที่8ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพปลอดภัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของแรงงานโลกค่ะสาระสำคัญของปฏิญญาฉบับนี้คือการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัยเป็นระเบียบและถูกกฎหมายควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของแรงงานตลอดจนกระบวนการทำงานตั้งแต่ก่อนเดินทางการจัดหางานการทำงานในประเทศปลายทางไปจนถึงการกลับสู่ประเทศต้นทางอย่างมีคุณภาพค่ะนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานโดยเฉพาะทักษะดิจิทัลและ AI รวมถึงการยอมรับคุณวุฒิและทักษะวิชาชีพระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานและยกระดับรายได้ค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการแรงงานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศการส่งเสริมการจ้างงานที่เป็นธรรมและการคุ้มครองแรงงานทุกกลุ่มรวมถึงแรงงานหญิงแรงงานเยาวชนและแรงงานในรูปแบบใหม่ค่ะทั้งนี้การเห็นชอบปฏิญญาดังกล่าวจะช่วยยกระดับความร่วมมือด้านแรงงานของไทยในระดับภูมิภาคและเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยได้รับความคุ้มครองและพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานโลกอย่างยั่งยืนค่ะขอบพระคุณค
1: ่ะไม่ทราบว่ามีข้อสักถามในประเด็นไหนของมติคณะรัฐมนตรีวันนี้ไหมคะวันนี้ยังไม่มีค่ะเรื่องอะไรนะคะวันนี้ยังไม่ได้มีการพูดถึงค่ะถ้าไม่มีข้อคำถามแล้วจบการแถลงข่าวเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
4: ท่านผู้ฟังครับที่จบลงไปนั้นนะครับเป็นการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ประจำวันอังคารที่30มิถุนายน2569โดยคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับโดยในวันนี้นะครับมีมติครม.ที่น่าสนใจอาทิครม.เห็นชอบขยายอายุมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับโดยการลดค่าธรรมเนียมการโอนเหลือ 0.01% จากปกติที่ 2% นะครับและลดค่าจดจำนองเหลือ 0.01% จากปกติที่ 1% นะครับโดยสำหรับที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน7ล้านบาทซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้โดยจะให้มีผลออกไปอีก1ปีนอกจากนี้ครม.ยังได้มีการขยายระยะเวลาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29ตุลาคม2567นะครับคือเรื่องหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้แก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรเนื่องจากระยะเวลาการดำเนินการตามมติเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่30มิถุนายนนี้นะครับและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ซึ่งทางสมช.จึงได้มีการขอขยายระยะเวลาออกไปอีก1ปีเพียงครั้งเดียวนั่นก็คือจนถึงวันที่30มิถุนายน2570นะครับนอกจากนี้ครม.ยังได้มีการเห็นชอบเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาภายใต้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกหรือ ESCAP นะครับสมัยที่9ซึ่งจะมีการรับรองร่างเอกสารในการประชุม ESCAP สมัยที่9ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึงวันที่3กรกฎาคม2569นี้นะครับนอกจากนี้มติครม.ที่น่าสนใจก็คือ ครม.ได้มีการเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองพ.ศ.นะครับซึ่งก็จะครอบคลุมอยู่ด้วยกัน4ตำบลด้วยกันมีเนื้อที่394ตารางเมตรนะครับเพื่อเป็นการขยายพื้นที่ในบริเวณชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองนะครับ
5: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการแถลงผลการประชุมของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีก2ท่านนะครับก็ประกอบไปด้วยเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศครับได้เสนอการรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมว่าด้วยการปฏิบัติการทุ่นระเบิดในยูเครนปีคริสตศักราช2025นะครับซึ่งสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เนี่ยเสนอให้พิจารณาการขยายระยะเวลาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29ตุลาคม2567เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการประชุมว่าด้วยการปฏิบัติการทุ่นระเบิดในยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาอีกด้วยครับส่วนเรื่องถัดมาครับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้เสนอแนะให้กับรัฐบาลนะครับได้ดำเนินการแก้ไขการทุจริตกรณีสนามบินสุวรรณภูมินะครับโดยให้รัฐบาลพิจารณาแนวทางการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิให้มีแผนแม่บทที่ชัดเจนนะครับเพื่อต่อยอดในการพัฒนาสนามบินต่อไปในอนาคตอีกด้วยนะครับซึ่งเรื่องถัดมาครับในประเด็นถัดมาที่มีการแถลงในวันนี้ก็คือรัฐบาลได้เสนอการพัฒนาแผนนะครับโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งก็คือแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาตินะครับเพื่อใช้เป็นแผนในการปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนในการพัฒนาประเทศในทุกมิตินะครับโดยให้มีการรายงานผลการปฏิบัติการเป็นประจำทุกปีส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นได้มีการปรับแก้ไขนะครับเรื่องของการเกิดความรุนแรงในครอบครัวนะครับโดยการให้มีการโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับให้ลดความรุนแรงขึ้นในครอบครัวซึ่งได้นำเสนอในมติของคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการแถลงผลการประชุมยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแนวคิดของกระทรวงแรงงานครับซึ่งกระทรวงแรงงานนั้นได้เสนอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีในการเสนอร่างปฏิญญาร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรีอาบูดาบีไดอะล็อกนะครับซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่8นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับณศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางภาคข่าวภาคปกตินะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.thaigolf.go.th ได้อีก1ช่องทางครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบไปด้วยทีมเทคนิคถ่ายทอดสดและทีมเทคนิคจากห้องส่งคุณรัฐการดิลิขิตตระกูลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อและคุณบุญประกอบอบกลิ่นโดยมีทีมบรรยายวันนี้คุณยุทธพรบานเย็นและผมธราวุฒิวิชัยเด็ดต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ปิ๊งนะพ่อเข้าใจไอ
1: ้ทำไมจะไม่เข้าใจก็ตั้งแต่พี่มีเงินนะเที่ยวแต่เที่ยวแต่เที่ยวทุกวันแบบเนี้ย
0: แล้วมันเป็นยังความสุขของไอ้ถ้าปิ๊งรับบ่ได้พ่อก็ต่างคนต่างอยู่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันต่างชาติยังเชื่อมั่นประเทศไทยหลังมีลูกเรือลักลอบขนเฮโรอีนเพราะมองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันต่างชาติยังเชื่อมั่นประเทศไทยแล้วมีลูกเรือลักลอบขนเฮโรอีนเพราะมองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันในทุกมิติทั้งความปลอดภัยทางถนนอาชญากรรมนอมินีและการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบส่วนกรณีมีลูกเรือลักลอบขนเฮโรอีนนั้นจำเป็นต้องคัดกรองผู้เดินทางให้รัดกุมมากขึ้นและยืนยันว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลจึงไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นระบบการบินของไทยอย่างไรก็ตามการที่ประเทศไทยดำเนินการกวาดล้างยาเสพติดอย่างจริงจังจะทำให้ทุกประเทศเห็นความตั้งใจและเชื่อมั่นในประเทศไทยนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามเหตุโป๊ะเรือล่มที่อำเภอพระสมุทรเจดีสั่งเร่งช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและค้นหาผู้สูญหายยืนยันไม่มีท่อแก๊สอันตรายในบริเวณดังกล่าวนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุโป๊ะเรือล่มบริเวณใกล้เคียงท่าเทียบเรือของบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีตรงข้ามซอยสุขสวัสดิ์84อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 12:22 นที่ผ่านมาซึ่งเป็นจุดที่มีการดำเนินโครงการขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือจากรายงานเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและสูญหายอีก1รายซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาโดยมีเรือบรรทุกดินจมเสียหาย1ลำและเรือโป๊ะบรรทุกรถแบ็คโฮเกิดน้ำเข้าและเอียง1ลำจึงสั่งการให้กรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มกำลังซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและสาเหตุของอุบัติเหตุพร้อมยืนยันบริเวณดังกล่าวไม่มีท่อแก๊สอันตรายดังข่าวที่ปรากฏก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569ช่วยกระตุ้นภาคสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยขยายตัว
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569 ลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือหนึ่งและมือสองบรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้สำหรับมาตรการลดค่าธรรมเนียมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569มีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ 2และค่าจดทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,110 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีผลิตนาฏฝันแสนสุขรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.gs
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรืออำเภอนาด้วง
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @oicconnect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
4: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวท.ลำพูน FM 95

สองเพลงต่อเนื่องนะครับตอนแรกก็จะเปิดเพลงสังคนบ่คิดฮอดของคุณสุริพรอัมไพพงษ์เนาะแต่ก็พอดีคิดถึงจังหวะเพลงของคุณตายอรไทยนะบัดสลบอย่าจบแค่พบหน้านะครับจังหวะคล้ายกันใกล้กันก็เลยเปิดต่อเนื่องคุณผู้ฟังได้รับฟังเลยก่อนเข้ารายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะอยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ก็ฟังเพลงสลับกับสาระเบาๆที่นำมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้ติดตามกันในวันนี้โดยเฉพาะในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับช่วงนี้ต้องติดตามกันหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็จะนักน้อยเนาะร้อยละ70ของพื้นที่ภาคเหนือนะครับใครติดตามในเรื่องของการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ลาปูนแล้วก็เรดาร์พิษณุโลกนะครับต้องติดตามกันนะครับวางแผนเดินทางกันอย่างต่อเนื่องตัวเนาะเพราะว่าสังเกตง่ายๆนะครับดิจิโอมก็กำลังเห็นมาช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาว่าเรดาร์ของลาปูนเฮานะครับก็จะมีการตรวจอากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนเนาะเวลาบ่ายสองที่ผ่านมาทิศทางการเคลื่อนที่นะครับของกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนนั่นนะครับก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้คุณผู้ฟังจำให้ดีนะพัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้พอสแกนล่าสุดเมื่อเวลา15นาฬิกานะครับทิศทางของลมกับกลุ่มฝนเปลี่ยนนะครับเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับเพราะฉะนั้นต้องก็ติดนะสำหรับท่านที่จะเดินทางวางแผนการใช้ชีวิตประจำวันเนาะเข้าให้เข้าสวนนะรวมไปถึงตากผ้าซักผ้าเนาะคุณผู้ฟังก็ต้องติดตามนะครับการเดินทางนะไปต่างปุ่นต่างเพศก็ต้องติดตามตัวนะครับแล้วก็ในตีจังหวัดลาปูนของเฮาก็มีการตรวจพบกลุ่มฝนนะครับฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงปานกลางเคลื่อนตัวทิศทางทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคุณผู้ฟังเวลา15นาฬิกานี่เคลื่อนมาทางทิศตะวันออกละเจอกลุ่มฝนที่อำเภอลีนะครับอำเภอทุ่งหัวช้างอำเภอแม่ทาอำเภอเมืองลำพูนอำเภอบ้านที่จังหวัดละปูนนะครับก็เจอกันหลายอำเภอเลยทีเดียวตีจังหวัดละปูนของเฮาตีลำปางเกาะใกล้บ้านเฮานี่เนาะอำเภอแม่พริกอำเภอเถินอำเภอศพปราบอำเภอเสริมงามนะจังหวัดลำปางนะครับก็พบนะกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงปานกลางเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าว่าภาคเหนือของเฮาเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและปูนลำปางพะเยาน่านแปรอุตรดิตถ์ตากเพชรบูรณ์และพิษณุโลกนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องตัวนะครับโดยเฉพาะบางพื้นที่ที่มีฝนตกนะครับพี่น้องเกษตรกรก็กักเก็บน้ำไว้ใจในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงไว้ตัวเนอร์คุณผู้ฟังแล้วก็ทันใดตีปลูกพืชไร่นะพืชผักระยะนี้ต้องนะทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกยกร่องขึ้นสูงนะครับเพื่อป้องกันน้ำจะได้บ่ต้องแช่ขังเนาะถ้าเกิดน้ำแช่ขังนี่โคนต้นพืชก็อาจจะขาดอากาศแล้วก็ต้นพืชตายได้นะครับหลากเน่าห้องเนาะอันตรายนะครับทันใดทำพืชสวนในสภาวะอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่องจะนี่นะครับทำให้ความชื้นสะสมในดินหนักนะครับพี่น้องเกษตรกรก็ต้องระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในไม้ผลต่างๆนะแล้วก็ต้องระวังเชื้อราที่เกิดจากความชื้นสะสมระบาดในโรงเก็บพืชผลผลิตของเฮาตวยนะครับทันใดตีเลี้ยงสัตว์เนาะก็บ่ได้ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงเขาไปอยู่กลางแจ้งนะครับคณะฝนฟ้าคะน้องนี่นะอันตรายนะครับส่วนที่ท่านตีเลี้ยงสัตว์น้ำกับบ่ได้ปล่อยให้น้ำฝนนะครับตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรงนะครับแล้วก็ต้องเปิดเครื่องตีน้ำนะป้องกันน้ำแยกจันตัวเนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็หลายพื้นที่ถ้ามีฝนตกสะสมติดต่อกันนะครับพี่น้องเกษตรกรต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาที่มีฝนตกสะสมและก็มีทางน้ำไหลผ่านก็ต้องระมัดระวังไว้ตัวแล้วก็บ่ได้ลืมนะครับทุกท่านเลยรักษาสุขภาพกันตัวช่วงนี้เนาะรับประทานอาหารครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไว้ตัวนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานรายการนะ Happy Time 95เวลาเพลงครับ

ครับแล้วก็กลับเข้ามาปะกันเนาะในช่วงนี้ก็มีข่าวที่ค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็ต้องทำความเข้าใจนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะปล่อยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเพลงกันยาวๆไปเลยนะครับแล้วก็ในช่วงต้นก่อนถึง16นาฬิกานี้ดิโจมจะขอตัวก่อนนะไปเตรียมตัวที่จะจัดรายการต่อไปเนาะคือรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือก็จะมีสาระนะประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นใน8จังหวัดภาคเหนือของเราว่าวันนี้เกิดอะไรอย่างขึ้นที่จังหวัดเชียงไฮ้จังหวัดพะเยาจังหวัดแปรมีข่าวคราวอะไรอย่างน่าสนใจก็ติดตามกันได้ในรายการต่อไปเนาะ16นาฬิกานะครับถึง17นาฬิกาเนาะว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอย่างกันพองแต่ว่ากลับมาที่บ้านเฮากันก่อนนะครับหลายท่านก็คงเห็นตีหน้าเพจ Facebook ของสวทลปูละนะครับเกี่ยวกับการเสนอแผนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟนะครับตีเมืองงาเนาะหลายท่านก็ไปถึงฮั่นปุ๊บก็ต้องตั้งสตินะครับบ่ประมาทเนาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟตรงฮั่นนะครับมันเป็นแยกตีบ่ฮู้ว่ากี่แยกนะจะ4กะจะ6กะนะบ่ฮู้ว่ากี่แยกนะมันจะงึกๆๆๆจักๆกันตรงบริเวณนั้นนะครับแต่ว่านี่ก็มีการประชุมนะครับที่สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองงานะจันทร์2นะครับก็มีประธานในการประชุมนั่นก็คือนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็นอกจากการประชุมเรียบร้อยแล้วก็มีการลงพื้นที่แต่ไปตรวจสอบนะครับความปลอดภัยปัญหาการจราจรนะครับความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนสายเมืองง่าท่าจักเนาะตำบลเมืองง่าอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งตะวันนี้ก็มีผู้แทนจากส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกันประชุมนะเพื่อรายงานสภาพปัญหารวมถึงการนำเสนอแผนการดำเนินโครงการดังกล่าวนะครับตะวันนี้บอกว่าจะเป็นรถไฟเนาะจะเป็นแขวงลำพูนเนาะโยธาธิการลำพูนนะครับผู้ว่าราชการเนาะหัวหน้าปภ.นะครับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนนะผู้บริหารจังหวัดลำพูนก็เข้าร่วมประชุมกันนะครับกำนันตำบลเมืองง่านะครับนายกเนาะก็มีการเข้าร่วมกันพี่น้องประชาชนก็เข้าไปนะครับซึ่งสภาพปัญหานะครับบริเวณดังกล่าวนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญเลยตีหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดลำพูนของเฮากำลังเร่งตรวจสอบและแก้ไขในทุกปัญหานะครับเนื่องจากเป็นเส้นทางรองรับปริมาณการจราจรตีเชื่อมต่อระหว่างตำบลเมืองง่าและสายเลี่ยงเมืองนะครับตีเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและบริเวณแยกจุดตัดทางรถไฟเมืองง่านี่นะก็มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งถ้าจำบอกผิดนี่นะสถิตินี่นะครับทางหลวงหมายเลข11นี่นะตอนเมืองงานลำพูนนี่จะมีการใช้รถจำนวนประมาณ 17,700 กว่าคันต่อวันเลยนะสำหรับทางหลวงหมายเลข106เนี่ยท่าจักอุโมงค์นี่นะก็จะมีการใช้รถเฉลี่ย 18,000 คันต่อวันนะครับบริเวณจุดตัดตีกล่าวไว้นะคุณผู้ฟังแล้วก็ในเรื่องของสถิติการเกิดอุบัติเหตุนี่นะย้อนหลังเนาะปี67นี่ก็มีบาดเจ็บ4รายด้วยกันปี68นี่บาดเจ็บ20รายซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็มาจากแผนที่จุดเกิดเหตุทั่วประเทศนะคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถิตินะที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็นอกจากนี้เส้นทางดังกล่าวเนี่ยนะยังมีจุดตัดย่อยนี่แหละเชื่อมต่อกับถนนภายในหมู่บ้านนะครับเช่นทางบ้านหนองเซงประตูป่านี่เนาะทำให้เส้นทางการตัดเส้นทางการสัญจรเนี่ยตัดและก็คัดแย่งกันนะครับจึงเกิดความวุ่นวายในเวลาชั่วโมงเร่งด่วนนะครับดังนี้จังหวัดลำพูนก็ได้มีการศึกษาแนวทางการออกแบบโครงการทางข้ามแยกทางรถไฟในอนาคตนะเพื่อแยกการสัญจรของรถยนต์นะครับรถจักรยานยนต์และก็รถไฟเนี่ยออกจากกันอย่างเด็ดขาดนะครับก็มีการออกแบบตามมาตรการสากลเนาะเพื่อความปลอดภัยในระยะยาวนะครับซึ่งก็จะต้องมีการนำเสนอรูปแบบโครงการคือมีความเหมาะสมกับสถานที่จริงในการใช้รถของพี่น้องประชาชนเพื่อขอรับงบประมาณในปี2571นะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับก็ได้กล่าวเนาะว่าทางจังหวัดลำพูนนี่ได้มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชน
และผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าวนะครับก็มีการกำหนดนโยบายเชิงป้องกันในการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปบรรจุในวาระการประชุมทุกเดือนนะครับผ่านศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำปูนนะครับพร้อมทั้งมีการมอนิเตอร์เนาะติดตามรายงานสรุปการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงคือทางท้องถิ่นนั่นน่ะรวมกับเทศบาลตำบลเมืองง่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุนะครับดำเนินการตรวจสอบเร่งติดป้ายกำกับเตือนติดสัญญาณไฟเพิ่มเติมนะครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนให้หนักยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับทราบนะครับว่าแยกดังกล่าวน่ะบ่ได้ปลอดภัยอย่างที่คิดเนาะจึงส่งผลให้ต้องเร่งผลักดันโครงการเนี่ยนะครับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟทางหลวงหมายเลข1136ตอนเมืองง่าละปูนออมทางเลี่ยงเมืองละปูนสายเมืองงาท่าจักนะครับเชื่อมโยงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมถึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการสัญจรในระยะยาวต่อไปอันนี้เป็นเนื้อหาตามข่าวกับมาอูมาเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับซึ่งคุณผู้ฟังครับโครงการตีกำลังจะเสนอนี่คุณผู้ฟังต้องฟังดีๆนะจะเสนอในปี2571เสนอขอรับงบประมาณปี2571นะครับเพราะว่าปี69ปี70นี่บ่ตันละนะครับผ่านไปละบ่สามารถขอรับงบเพิ่มเติมได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ปี69ปี70นะครับในระยะสั้นนี้ทางผู้ว่าจังหวัดลำปูนนะกำชับฮือทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์ฮือพี่น้องประชาชนนั่นระมัดระวังในการใช้เส้นทางนี้นะครับมีการสร้างสังคมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับคือความรู้พี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังกันในระยะสั้นช่วงนี้นะครับก็จะมีการหลังจากนี้จะมีการทำแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุนะตีได้อ่านตามข่าวไปคุณผู้ฟังได้รับฟังกันไปนะครับส่วนในปี71นี่ครับก็จะมีการนำเสนอโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟล่ะนะก็จะมีการยื่นปี71นะครับซึ่งก็จะใช้งบประมาณ400ล้านบาทนะ400ล้านบาทนะครับก็จะเป็นสะพานยกระดับข้ามแยกจุดตัดและก็ทางรถไฟนะคุณผู้ฟังครับซึ่งก็จะมีการยกระดับเนาะก็จะมีการเริ่มยกระดับกันตั้งแต่บริเวณถนนนะประมาณวัดป่าไม้แดงนี่นะข้ามเส้นทางรถไฟไปหลงฝั่งลายปุ่นนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็จะมีการซึ่งรูปแบบการก่อสร้างนี่นะคุณผู้ฟังครับก็จะมีสะพานข้ามทางรถไฟนะที่ดีโยมว่าตะกี้นะครับบริเวณหน้าวัดป่าไม้แดงนะครับจะข้ามทางรถไฟไปนะครับแล้วก็ไปจุดที่2นี่ก็จะเป็นสะพานกลับรถถ้านึกภาพบ่ออกก็เป็นสะพานเกือกม้าเนาะและแห่งจุด1ที่ก่อสร้างนั่นก็คือจุดกลับรถใต้สะพานนะคุณผู้ฟังครับถ้าใครคิดภาพบ่ออกใครบ่เห็นภาพเข้าไปเลยติเพจสวทลำปูน FM 95นะครับ DJ Air โพสต์รูปไว้หั่นละนะเข้าไปดูกันได้ก็จะมีรูปแบบการก่อสร้างคือทุกท่านได้ศึกษาได้ดูกันก่อนว่าลักษณะจุดข้ามทางรถไฟจุดนี้บริเวณนี้จะเป็นลักษณะจะใดเฮาข้ามปุ๊บเฮาจะไปเชียงไฮ้เฮาจะเข้าลำปูนเข้าไปทางไหนก็เข้าไปดูได้แต่ตีแน่ๆจุดตัดตีเฮาข้ามกันถึงวันนี้เปิ่นจะปิดนะครับแล้วก็เปิ่นจะฮื้อใจรูปแบบก่อสร้างใหม่นี่น่ะตีได้อู้ได้เอ่ยไปตะกี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็จะมีจุดกลับรถใต้สะพานมีสะพานนะครับแล้วก็มีจุดกลับรถเกือกแม่นะครับเพื่อไปศึกษากันได้นะจุดเกือกแม่นี่ก็จะมี1จุดนะครับสมมุติว่าอู้เห็นภาพสักหูบนึงเนาะถ้าสมมุติว่าเฮามาตังทางหลวงหมายเลข11นะครับแล้วก็จะไปตังสาธารณสุขจังหวัดลำปูนเนาะเขาก็จะข้ามตังรถไฟน่ะทางยกระดับนะครับข้ามไปเนาะประมาณ600เมตรก็จะเป็นจุดกลับเกือกแม่นะครับพอกลับรถปุ๊บแล้วก็ลงแยกซ้ายไปเชียงใหม่เลี้ยวขวาไปจังหวัดลำปูนนี่ก็เข้าไปดูกันได้นอกสำหรับดูแบบการจัดการจราจรนะครับว่าใครจะไปเส้นทางไหนเปิดออกแบบไว้ฮื้อแล้วฮื้อดูฮื้อศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังเข้าไปดูที่หน้าเพจสวทลำพูนนะครับ FM 95 MHz ได้นะครับซึ่งหลายท่านก็สอบถามกันเข้ามานะครับว่าระยะทางในการยกระดับข้ามทางรถไฟนี่ยาวกิเมตรเนาะยาวกิโลนะครับก็รูปแบบการก่อสร้างปืนกำหนดไว้นะครับสะพานข้ามทางรถไฟนี่จะยาว950เมตรนะแล้วก็สะพานกับรถนี่นะเกือกมากนะเนาะยาว600เมตรถึงไปถึงกลับนะครับแล้วก็จุดกับรถใต้สะพานนี่ก็
จะมีการยกเลิกจุดตัดเสมอระดับรถไฟนะครับคือปิดใจจองทางที่เขาข้ามทางรถไฟตอนนี้ไปเลยนะครับก็เข้าไปดูหูบกันได้รูปแบบการก่อสร้างจุดกับรถไตสะพานก้านะรูปแบบการก่อสร้างจุดกับรถเกือกแม่ก้าเนี่ยก็เข้าไปดูกันได้รายละเอียดเปิดออกแบบไว้หึ่งแล้วเนาะหน้าเพจสวทลปูน FM 95นะครับ DJ Air ก็อัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับได้อ่านเนาะได้ศึกษาได้ชมกันที่หน้าเพจสวทลปูน FM 95แล้วก็เข้าไปดูกันได้เลยสำหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟนะทั้งหลวงหมายเลข1136ตอนเมืองง่าละปูนนะครับอ้อมทั้งเลียงเมืองละปูนสายเมืองง่าท่าจักนะครับแล้วก็เชื่อมโยงจังหวัดเชียงใหม่อันนี้คือชื่อโครงการเปิดเต็มๆนะครับซึ่งแขวงทั้งหลวงจังหวัดละปูนนี่สำนักงานทางหลวงที่1นี่ก็จะมีการยืนของงบประมาณปี2571นะครับแต่ถ้าเกิดมีครม.สัญจรนี่นะทางจังหวัดลำพูนก็จะเร่งพักดันเสนอแผนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟนะครับดังกล่าวนี่อย่างเร่งด่วนที่สุดเลยเพื่อความปลอดภัยในระยะยาวแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้ใช้เส้นทางนี้อย่างปลอดภัยนั่นเองเอาละครับคุณผู้ฟังครับสำหรับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็นำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนฟังเพลงกันยาวๆน้องสมครับจีรายการ Happy Time นะ95เวลาเพลงแล้วเดี๋ยวเฮากลับมาป้ากันชั่วโมงหน้าเนาะ16นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะมาป้ากันกับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือเนาะวันนี้ดีเจโอมครับดีเจน้องอั้นเนาะก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับส่งคลื่นส่งข่าวส่งความถี่นะครับส่งระบบออนไลน์ไปทั่วภาคเหนือนะ8จังหวัด11สถานีมีเรื่องราวตีน่าสนใจขอแต่ละจังหวัดมาอู้มาเอ่ยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันผ่านทางคลื่น FM 95 MHz หรือว่าสามารถรับชมผ่านทางเพจ Facebook สวทลำพูน FM 95ก็ได้นะครับสำหรับดีเจโอมช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2570ทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณพุทธศักราช2570ทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่าง
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้ประชุมที่อาคารรัฐสภาเนื่องจากอยู่ในช่วงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้คณะรัฐมนตรีทุกคนอยู่ที่อาคารรัฐสภาเพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ชี้แจงทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างและใช้โอกาสนี้ทำความเข้าใจกับประชาชนปริศนาขวัญแสงสุขรายงาน
1: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยประชาชนเริ่มทยอยแจ้งเบาะแสทุจริตสอบท้องถิ่นหลังนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนพร้อมขอให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่าข้อมูลจะถูกปิดเป็นความลับ
9: นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าปัจจุบันศูนย์ยังคงเปิดรับเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่องโดยมีประชาชนทยอยแจ้งเรื่องเข้ามาแล้วแต่จำนวนยังไม่มากเนื่องจากคาดว่าผู้ได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งจะรอภายหลังวันที่1กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเปิดให้ผู้สอบผ่านเข้ารายงานตัวจึงขอให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายทยอยยื่นเรื่องร้องเรียนทั้งนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและสรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับพร้อมยืนยันว่าผู้แจ้งเบาะแสสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการคุ้มครองและเก็บรักษาเป็นความลับตามขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะจะจำกัดเฉพาะจำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับเท่านั้นส่วนรายละเอียดของผู้ร้องเรียนและกระบวนการตรวจสอบจะไม่เปิดเผยสวิสาปทุมมารายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสบูรณาการทุกภาคส่วนทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที
10: ่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่า ภายหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนในพื้นที่อำเภอตากใบผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้กำชับให้ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณท่อลอดและคอสะพานเพื่อประเมินความเพียงพอของกำลังพลและบูรณาการแนวทางป้องกันเหตุให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างทหารตำรวจและฝ่ายปกครองพร้อมพิจารณาเสริมมาตรการด้านกายภาพด้านยุทธวิธีและการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนอกจากนี้ยังได้กำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกซึ่งผู้ประกอบการพร้อมให้ความร่วมมือในการดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยและขอให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอได้ประชุมวางมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างสูงสุดประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 นในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
12: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
13: สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับ
13: ผมสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับผมวันนี้อยู่กับอู้ข่าวเจ้าเหนือสวทลปูนนะครับเป็นแม่ค้าในการที่จะถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปยังพี่น้องประชาชนแล้วก็ท่านผู้ฟังที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่นะครับผม
14: นั่นแหละครับ
13: ก็วันนี้นะครับอยู่กับดีเจน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงนะครับ
14: ครับผมดีเจโอวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ครับ
13: ครับผมวันนี้ถ้าติดตามข้อมูลข่าวสารมาตั้งแต่ช่วงเช้าๆเนาะบ่ายๆมาก็จะเริ่มเห็นในเรื่องของพายุที่เตือนกันละเข้ามากันแต่ในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับจะได้แล้วก็เป็นกำลังใจนะครับเพื่อกับท่านผู้ชมทุกผู้ฟังที่อาจจะเจอผลกระทบในเรื่องของฤดูฝนช่วงนี้โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงไฮ้เนาะ
14: แน่นครับเชียงไฮ้นี่นักเลยเน
13: า
14: ะ
13: น้ำป่าไหลหลากนะครับปัดถนนไปนะครับจะได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ชมทุกผู้ฟังที่อยู่แถวฮั้นเนาะแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่
14: ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เกี่ยวข้องด้วยครับ
13: นั่นแหละครับวันนี้ข่าวนักข่าวไลน์นะครับเรามาเริ่มกันก่อนดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่เชียงใหม่กันก่อนนะพี่อมเนาะ
14: แม่นเลยครับ
13: ผมที่เชียงใหม่นะครับเทศบาลนครเชียงใหม่เปิ้นใช้งานชัฟฟี่ฟองดูนะครับผมเต็มระบบแล้วในการจัดการปัญหาเมืองพร้อมเชิญชวนนะครับทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเชียงใหม่นะครับเพื่อหน้าอยู่เริ่ม1กรกฎาคม2569นี้ครับทางเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับใช้งานชัฟฟี่ฟองดูนะครับผมเต็มรูปแบบแล้ววันที่29มิถุนายน2569นี้เปิ้นมีการประชุมนะครับผมโดยมีนายพิสุทธิ์นะครับพิสุทธิ์ทกุลนะครับรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นะครับเป็นประธานในการประชุมเพื่อทดสอบระบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมืองนะครับชัฟฟี่ฟองดูในเอเที่ยงรู้จักกันเพื่อจะให้เป็นช่องทางรับแจ้งและก็จัดการปัญหาเมืองนะครับที่พบผ่านไลน์แชทบอทนะครับผมเป็นแบบอัตโนมัติอีกทั้งยังสามารถนะครับผมสอบถามเพิ่มเติมหรือแจ้งความคืบหน้าแก่ผู้ที่แจ้งปัญหาได้นะครับแถมตัวเนาะแล้วก็ช่วยลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้การทำงานนะครับมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแล้วก็ยกระดับการมีส่วนร่วมของพลเมืองแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกที่ทุกเวลาเมื่อระบบนะครับได้รับรายละเอียดปัญหาของผู้แจ้งครบถ้วนระบบจะทำการวิเคราะห์ปัญหานะครับจากข้อมูลโดยอัตโนมัติแล้วก็แจ้งนะครับเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกในการที่จะรับผิดชอบเรื่องนั้นๆนอกจากนี้ก็มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะครับเข้าร่วมการแก้ไขปัญหาหน่วยงานที่มีหน้าที่เชิงการกำกับดูแลแล้วก็ติดตามเพื่อให้เกิดการแก้ไขข้อร้องเรียนนะครับเพื่อยังรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นพบปัญหาเมืองนะครับอย่าปล่อยผ่านแจ้งได้ง่ายๆเลยที่ชัฟฟี่ฟองดูนะครับผม
14: ครับยังอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่แต่เฮาไปกันที่อำเภอฝางนะครับพัฒนาชุมชนอำเภอฝางก็มีการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามโครงการ128กองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับวันจันทร์ที่29มิถุนายนที่ผ่านมาที่บ้านต้นพึ่งใต้หมู่ที่7ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่พัฒนาการอำเภอฝางครับนายสุเมธนินสวิทย์นะนักวิชาการพัฒนาชุมชนนะครับก็เป็นผู้รับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับก็มีการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับตามโครงการ128กองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับโดยมีเป้าหมายนั่นก็คือบ้านต้นพึ่งไตหมู่ที่7ตำบลโป่งน้ำร้อนนี้นะครับซึ่งก็มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกอรมน.นะภาค3ส่วนแยก2นะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ครับซึ่งการอบรมในครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์สำคัญนะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินและก็แกนนำของชุมชนนะคือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงการพัฒนาหมู่บ้านคือมีความเข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการกองทุนและก็ขับเคลื่อนกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องซึ่งสิ่งที่ผู้เข้าร่วมการอบรมได้นั่นก็คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินการจัดทำแผนกิจกรรมของหมู่บ้านการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและก็การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐผู้นำชุมชนกันและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรวมถึงพี่น้องประชาชนตัวนะครับน้องอัน
13: ชุมชนก็เป็นด้านสำคัญในการที่จะช่วยกันดูแลในเรื่องของยาเสพติดน้อย
14: อง
13: เนาะ
14: ปิก
13: มาต
14: ี
13: ละปูนกับแฮมสักน้อยนะครับผมใครที่เป็นไซซิ่งนะไซส์เบิ้ลรถเสียงดังนะมาฟังตรงนี้กันสักหน่อยนะครับผมวันนี้เลยนะครับผมท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนของเฮานะครับผมร่วมแถลงเนาะในการที่จะระดมกวาดล้างปราบปรามการแข่งรถในทางและก็รถแต่งซิ่งผิดกฎหมายนะครับผมครับผมในการเฝ้าระวังครั้งนี้นะครับเพื่อป้องกันและก็ปราบปรามกลุ่มวัยรุ่นนอกก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดละปูนของเฮาครับผมโดยมีท่านพลตำรวจตรีนะครับผมบุญยวัฒน์เกิดกล่ำนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดละปูนส่วนราชการและก็สภ.ในสังกัดนะครับเข้าร่วมการทำลายต่อไอเสียครั้งนี้โดยนะครับที่ผ่านมาตำรวจภูธรจังหวัดละปูนนะครับได้ดำเนินการจับกุมอย่างจริงจังและก็ต่อเนื่องจนมีผลการจับกุมนะครับรถเครื่องนี่แหละครับผมดัดแปลงท่อไอเสียน่ะดังเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะครับห่วงตั้งแต่วันที่16มีนาคม2567ยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับแล้วก็จัดมีการทำลายต่อไอเสียเนาะเป็นของกลางเนาะที่คดีถึงที่สุดแล้ว517รายการด้วยกันจะได้ก็ตามนะครับผมสำหรับใครที่รอต่อรถเสียงดังมีการดัดแปลงหากมีการดัดแปลงท่อนะครับผมแล้วก็มีเสียงดังเกินกว่ากฎหมายกำหนดผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดคือ 2,000 บาทรวมถึงนะครับร้านแต่งรถที่จำหน่ายสินค้าที่ผ่านการรับรองของมาตรฐานอุตสาหกรรมมีโทษจำคุกถึง6เดือนเลยเนอะแล้วก็ปรับ 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนกันต้อยช่วยกันแจ้งเบาะแสนะครับหากเราเจอคนที่แต่งรถแข่งรถนะครับผมแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะมีสายด่วนของเบอร์191เนาะก็คือตำรวจที่เป็นเฮาฮู้อยู่แล้ว24ชั่วโมงแจ้งได้เลยหรือเป็นสายตรงก็ได้นะครับ0535697790ครับผม
14: ครับไปกันที่จังหวัดลำปางครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับที่จังหวัดลำปางนะท่าอากาศยานลำปางนะครับมีการประชุมคณะทำงานฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุท่าอากาศยานลำปางเต็มรูปแบบประจำปี2569ครับวันนี้ครับนะเวลาบ่ายโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับที่ท่าอากาศยานลำปางเปิ่นก็มีการประชุมคณะทำงานฝึกซ่อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุท่าอากาศยานลำปางเต็มรูปแบบประจำปี69นะก็มีการจำลองกรณีอากาศยานประสบเหตุภายในบริเวณท่าอากาศยานและการระเมิดมาตรการเนาะมาตรการด้านความปลอดภัยบริเวณลานจอดอากาศยานนะครับซึ่งก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเข้าร่วมการประชุมนอตีห้องศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานลำปางนะครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมครับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าการแทรกแซงโดยมิชอบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับการฝึกซ้อมแผนมาเชิญเหตุเต็มรูปแบบครั้งนี้ก็มีจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคม2569ณท่าอากาศยานลำปางนะครับก็จะมีการจำลองสถานการณ์แต่น้องอันแล้วก็จะมีการประเมินความพร้อมและก็ศักยภาพในการบริหารจัดการภาวะวิกฤต กฤษนะเพื่อเป็นการสร้างความเจริญมั่นให้ผู้โดยสารและก็พี่น้องประชาชนต่อระบบรักษาความปลอดภัยของสนามบินนั่นเองนะครับ
13: ครับผมจากสนามบินเฮาไปทางแม่ฮ่องสอนนะเพราะว่าโกงนักขนาดนะเน
14: า
13: ะใครเคยไปพ่องนะครับแชร์กันได้เนอะนะครับผมทางแม่ฮ่องสอนนะครับผมนำผู้ว่านะครับนำคณะนะครับกรรมการร่วมภาครัฐแล้วก็เอกชนนะลงพื้นที่ที่ขุนยวมครับผมหนุนวิสาหกิจชุมชนต่อยอดผลิตภัณฑ์และก็บริการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจฐานรากครับในตะวันนี้นะครับผมนายวิบูลแววบัณฑิตนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยนายอำเภอหัวหน้าส่วนแล้วก็คณะกรรมการร่วมภาครัฐแล้วก็เอกชนเพื่อพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับผมลงพื้นที่ที่คุณยวมนะครับผมเพื่อติดตามการดำเนินงานของรัฐของวิสาหกิจชุมชนแล้วก็มีการหารือแนวทางการส่งเสริมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนนะครับเพื่อสามารถสร้างรายได้แล้วก็ขยายโอกาสในเรื่องของการตลาดได้มากขึ้นนะครับผมคณะนะครับได้ตรวจเยี่ยมนอชมกลุ่มวิสาหกิจแพทย์แผนไทยนวดแพทย์แผนไทยนะครับบ้านเมืองปอนนะครับที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองปอนนะครับที่หมู่ที่1ที่ขุนยวมนะครับเพื่อรับฟังการดำเนินงานของกลุ่มพร้อมหารือนะครับแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นที่รู้จักแบบวงกว้างโดยกลุ่มนะครับจะได้รับการสนับสนุนผ่านโครงการปลูกพลังปลุกพลังภูมิปัญญานะครับการลอยเข้าและนวดบีบยานะสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณค่านะครับจากคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากนั้นนะครับผมท่านผู้ว่านะครับแม่ฮ่องสอนแล้วก็คณะก็ได้ไปเยี่ยมนะครับกลุ่มตัดเย็บผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าไตของลุงบุญยศนะครับผอ.นวลนะครับณบ้านเมืองปอนนะครับซึ่งเป็นผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของชุมชนนะครับที่สืบสานเอาภูมิปัญญาอัตลักษณ์การตัดเย็บผ้าไตนี่แหละครับผมมาสร้างรายได้แล้วก็ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนไปด้วยกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากนะครับผมอันยังที่ดีที่เด่นของจังหวัดนั้นตอนนี้เปิ้นก็จะยกมาเป็นสินค้าเด่นของจังหวัดเพื่อพัฒนาให้รายได้ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ
14: ครับผมยังอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่เฮาไปกันที่แม่สะเรียงนะครับพอเทศบาลตำบลแม่สะเรียงก็มีการเดินรณรงค์เดินหน้ารณรงค
13: ์
14: ห้องมันเย็นนะลิ้นมันจะแข็งแน่นอนนะ เดินหน้ารณรงค์เชิงรุกนะถ่ายทอดทักษะความปลอดภัยแก่สถานศึกษาและชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันรับมือสาธารณภัยก็เป็นกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจนะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชิงรุกตลอดเดือนมิถุนายน2569ก็มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้ในรูปแบบดาวกระจายนะครับมีการลงพื้นที่สถานศึกษาและชุมชนนะเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนนะครับซึ่งนะครับนายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียงนะก็มุ่งสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยภายใต้แนวคิดปลอดภัยด้วยกันปลอดภัยร่วมกันแม่สะเรียงปลอดภัยนะครับโดยเนื้อหานี่จะมีการออกแบบเพื่อสอดคล้องกับบริบทและความเสี่ยงของแต่ละในพื้นที่นะครับสำหรับโรงเรียนบ้านโฟซอตำบลเสาหินนี่นะก็จะเป็นการเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากคณะตีโรงเรียนบ้านแม่นาจางตำบลแม่นาจางในอำเภอแม่ลาน้อยนี่ก็จะมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาการอพยพการแจ้งเหตุฉุกเฉินและการปฏิบัติตามแผนอย่างเป็นระบบส่วนโรงเรียนอนุบาลทิพย์ตำบลบ้านการอำเภอแม่สะเรียงนี่ก็จะมุ่งสอนทักษะในเรื่องของพื้นฐานด้านความปลอดภัยสำหรับเด็กนอกสำหรับเด็กว่าจะเป็นในการป้องกันการจมน้ำการข้ามถนนอย่างปลอดภัยการช่วยเหลือผู้มีอาหารติดคอนี่ดีมากเลยแล้วก็การซ่อมอพยพหนีไฟนะครับซึ่งการลงพื้นที่ในรูปแบบดาวกระจายในครั้งนี้ก็เป็นการสร้างการเรียนรู้เชิงรุกที่เข้าถึงพี่น้องประชาชนโดยตรงช่วยฮือละอ่อนเยาวชนประชาชนมีความพร้อมในการป้องกันตนเองสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนี่เป็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยม
13: ครับผมนั่นแหละครับผมเป็นการซ้อมนะครับผมตะกี้ที่ต้นรายการนะครับเราได้อู้กันไปในเรื่องของการให้กำลังใจกับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะนี่เรามาต่างจังหวัดกันสักหน่อยนะครับแน่นอนเลยว่าเป็นพื้นที่ที่มีภัยพิบัติค่อนข้างหนักพอสมควรเลยดังนั้นแล้ววันนี้นะครับก็ทางอุตุนะครับผมหารือกับพสจนะครับผมเตรียมปักหมุด30สถานีวัดแผ่นดินไหวนะครับผมอีกหนึ่งภัยพิบัติละกันเนาะนำร่องนะครับในการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพที่เจียงไฮ้ครับ ที่เชียงไฮ้นะครับผมกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงไฮ้นะครับแล้วก็คณะสงฆ์ในพื้นที่เดินหน้าแผนจัดตั้งสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวภายในวัดนะครับแล้วก็สถานที่ต่างๆรวม30แห่งทั่วจังหวัดเชียงรายของเราเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพนะครับระบบเฝ้าระวังการส่งข้อมูลเตือนภัยพิบัติสู่ระบบเซลล์บรอดแคสต์นะครับส่งตรงถึงโทรศัพท์มือถือของพี่น้องประชาชนรวดเร็วแล้วก็แม่นยำแน่นอนเลยเป็นโครงการนำร่องระบบแจ้งเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับของประเทศไทยของเฮานะครับวันนี้เลยนะครับผมก็ทางนายณัฐวุฒิแดนดีนะครับรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาเชียงไฮ้แล้วก็ผู้อำนวยการอุตุนิยมวิทยาเชียงไฮ้นะครับผมเปิ้นก็ร่วมกันมาลงพื้นที่เนาะในการที่จะใช้เป็นพื้นที่ติดตั้งนะครับพร้อมสำรวจพื้นที่ใกล้รอยเลื่อนนะมีพลังรอยเลื่อนแม่จันเนาะโดยสามารถนะโดยสาเหตุที่เลือกพื้นที่วัดนะครับเนื่องจากเป็นทำเลที่เหมาะสมไม่มีสิ่งรบกวนสัญญาณทำเฮอร์เซนเซอร์นะครับระบบไฮเอ็นนะครับผมแล้วก็โครงสร้างสถานีขนาดประมาณ2คูณ3เมตรถึง3คูณ3เมตรเนี่ยสามารถวัดแรงสั่นสะเทือนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สูงสุดโดยโครงการนี้นะครับมุ่งเน้นนะครับในเรื่องของการดักจับคลื่นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่มีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศเพื่อนบ้านบอกว่าจะเป็นเมียนมาลาวจีนตอนใต้เนาะรวมถึงเหตุการณ์ในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อภาคเหนือแล้วก็กรุงเทพมหานครซึ่งหากเกิดภัยพิบัติขึ้นคลื่นแผ่นดินไหวนะครับจะวิ่งผ่านจังหวัดเชียงไฮ้เป็นจุดแรกระบบนี้นะครับสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าไปยังกรุงเทพมหานครได้2ถึง3นาทีนะแจ้งก่อนเนอะเพื่อช่วยเพิ่มนะเวลาในการอบพยพพี่น้องประชาชนที่อยู่ตึกสูงนะครับผมการสั่งหยุดรถไฟความเร็วสูงการเตรียมระงับสิ่งกิจกรรมเสี่ยงต่างๆได้ทันทีเนาะขณะเดียวกันข้อมูลค่าทางวิศวกรรมที่ได้จากการวัดแบบนี้นะครับจะถูกนำไปออกแบบอาคารสิ่งปลูกสร้างเพื่อมันต่อต้านนะครับในเรื่องของแผ่นดินไหวระดับตำบลหมู่บ้านของเจียงรายได้ตัวนะครับโครงการนี้อยู่ระหว่างรอรับงบประมาณปี70มีระยะเวลาการดำเนินงานประมาณ3ปีแบ่งเป็น3เฟสเนาะในการติดตั้งนะครับผมจะได้แล้วอันนี้ก็เป็นในเรื่องของนวัตกรรมที่จะนำมาใช้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเจียงไฮ้แล้วก็ไปกระทบที่กรุงเทพเราเห็นตั้งแต่ตึกแผ่นดินไหวแล้วตึกถล่มเนาะแสดงแล้วอันนั้นก็เป็นเหมือนการทอดบทเรียนมาแล้วก็เอานวัตกรรมมาช่วยเหลือครับผม
14: ครับจากจังหวัดเชียงรายไปกันที่พะเยานะครับจังหวัดพะเยาครับมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1ถึง3นะพื้นที่ชุมชนน้ำหนองเล่งทรายอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะครับซึ่งกรมทรัพยากรน้ำก็ได้มอบหมายคือมหาวิทยาลัยศิลปากรนะเป็นที่ปรึกษาโครงการนะค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมสำรวจและออกแบบพื้นที่ชุมน้ำหนองเล่งทรายนะจังหวัดพะเยาเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรน้ำธรรมชาตินะครับซึ่งวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมามหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับได้จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1ถึง3ขึ้นนะที่ชุมน้ำน้องเล่งทรายขึ้นนะระหว่างวันที่29 30มิถุนายน69ที่หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ใจนะครับตำบลแม่ใจอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาและที่หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเราตำบลบ้านเราอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะครับโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดทำแผนการอนุรักษ์คู่มือการบริหารจัดการพื้นที่และการจัดทำแบบแปลนโครงการพร้อมนะครับแบบนิเวศวิทยาภูมิทัศน์คือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการและก็มีผู้แทนจากส่วนราชการภาคเอกชนนะอปทตลอดจนปรีน้องประชาชนเข้าร่วมประชาชนร่วมประชุ
13: ม
14: ดังกล่าวนะครับสำหรับการประชุมในครั้งนี้ก็มีเป้าหมายสำคัญนะครับในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศของพื้นที่ชุมน้ำนะเสริมสร้างความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนนะถึงหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยได้รวมกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับเพื่อข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยก็จะนำไปประกอบการศึกษาในเรื่องของความเหมาะสมและโครงการถึงสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของพี่น้องประชาชน
13: ครับผมอันนี้ก็เป็นความร่วมมือหลายภาคส่วนในการที่จะบริหารจัดการในเรื่องของจังหวัดของตัวเก่านะให้ดีที่สุดเนาะเอามาตั้งแป้กันสักหน่อยนะครับผมจังหวัดแป้เปิ้นก็เตรียมรับมือในเรื่องของฝนกันแล้วนะครับผมเตรียมซ้อมแผนเผชิญเหตุนะครับรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินคนถล่มยกระดับความพร้อมรับฤดูฝนในปี2569นี้ครับ วันนี้เลยนะครับผมทาที่ห้องประชุมเบียงโกไซนะครับผมนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมนะครับเตรียมการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่และก็ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ประจำปี2569นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและก็ดินโคลนถล่มนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงของฤดูฝนแบบนี้นะครับโดยในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะนะครับควบคู่กับการฝึกปฏิบัติเนาะเพื่อทดสอบความพร้อมของบุคลากรระบบบัญชาการเหตุการณ์นะครับผมการสื่อสารการบูรณาการทรัพยากรและการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งทบทวนนะครับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแผนเผชิญเหตุและก็แผนสนับสนุนต่างๆเพื่อสามารถนำไปใช้ได้จริงเวลามันเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆนะครับผมโดยที่ประชุมนะครับได้เห็นชอบกำหนดนะครับฝึกประจำปี2569เนี่ยกำหนดให้ฝึกครับฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่และก็ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ในวันที่7กรกฎาคม2569นะครับที่ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ภายใต้สถานการณ์จำลองกรณีอุทกภัยเพื่อทดสอบระบบบัญชาการเหตุการณ์และก็สื่อสารหลักนะการสื่อสารหลักและก็สื่อสารรองรวมถึงการประสานงานการปฏิบัติระหว่างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนสรุปและก่อนนำข้อมูลนะครับนำข้อเสนอแนะต่างๆไปปรับปรุงแผนเพื่อในการรับมือภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผม
14: ครับผมจากจังหวัดแพร่ไปที่จังหวัดน่านก็ยังอยู่ในเรื่องของน้ำนะครับชนประธานน่านเฝ้าระวังใกล้ชิดนะครับฝายน้ำยาวอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านหลังตีน้ำเริ่มเปลี่ยนสีนะจากใสเป็นขุ่นละหลังจากฝนตกหนักทางตอนบนของฝายนะครับก็มีการเตรียมยกบันระบายน้ำนะเร่งระบายน้ำนะครับเจ้าวันนี้นะครับ30มิถุนายนก็ได้รับรายงานสถานการณ์น้ำจากพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะโดยพบปริมาณนะน้ำบริเวณฝายน้ำยาวนอตำบลผาทองอำเภอท่าวังผานะครับเริ่มมีการเปลี่ยนสีเป็นสีขุ่นเข้มและมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องนะครับสาเหตุนั่นก็คือมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ตอนเหนือของตัวฝายอย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีน้ำปานไหลหลากและมวลน้ำตะกอนดินไหลลงสู่ลำน้ำยาวนะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นก็จะมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็เตรียมความพร้อมในการยกบานระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำและก็รองรับปริมาณน้ำเหนือก่อนที่จะไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำนะครับก็มีประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเนาะก็คือพี่น้องประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ริมสองลำสองฝั่งลำน้ำยาวนะครับแล้วก็เกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกในเขตตำบลผาทองรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอท่าวังผาเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำและข่าวสารจากทั้งราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นะครับพร้อมทั้งขนย้ายสิ่งของขึ้นตีสูงนะครับหากประเมินว่ามีความเสี่ยงนะหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถประสานงานได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือแจ้งสายด่วนนิรภัยปภ.โทร1784ได้ตลอดเสาร์4ชั่วโมงเลยครับ
13: ครับผมในเรื่องช่วงนี้ก็น่าจะต้องกังวลในเรื่องของการรับมือหน้าฝนนะครับผมบอกว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็ตามนะครับอยากจะให้ติดตามในเรื่องของข้อมูลข่าวสารของทางราชการเนาะบอกว่าจะเป็นสวทของเฮาทุกสถานีกันเลยนะครับผมรวมไปถึงประชาสัมพันธ์จังหวัดเนาะหรือว่าอุตุนิยมวิทยาปภ.จังหวัดต่างๆนะครับติดตามไว้เลยนะครับหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินเฮาก็จะมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่แบบนะครับผมแน่นอนเลยว่าช่วงนี้เป็นกำลังใจให้ทางเจียงไฮ้ก่อนละกันนะครับผมจะเจอสถานการณ์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้สวทชลปูนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังอู้ข่าวเจ้าเหนือของเฮานะครับผมซึ่งเฮาจะมาเจอกับลปูนติดอังคารเวทอังคารเนาะ
14: ใช่ครับ
13: ดังนั้นแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเฮาจะไปติดตามรายการต่อไปกันนะครับผมใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวทชกำแพงเพชรครับผม
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมี

0: เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรรับหน้าที่เป็นผู้ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันอัญชลิกาครองเกษรควบคุมการผลิตโดยนายดิเรกยาโคชรัตน์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรและอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ช่วงแรกเราไปรับชมภาพเก่าเล่าเรื่องราวของต้นสักทรงปลูกของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นครั้งแรกค่ะ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทุกที่ของประเทศไทยเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระราชทานความช่วยเหลือพระสงฆ์นิกรของพระองค์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยยึดหลักความพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆอันเกิดจากพระราชดำริและพระราชดำรัสจำนวนมากกว่า 4,600 โครงการนับเป็นบุญของประชาชนไทยที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์จังหวัดกำแพงเพชรเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รวม3ครั้งโดยครั้งที่1เมื่อวันพุธที่25มกราคมพุทธศักราช2510เสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักภูพิงราชนิเวศไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณบริเวณวังโบราณตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรหลังจากประทับพักพระราชอิริยาบถและเสวยพระกรยาหารกลางวันณศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรทรงปลูกต้นสักที่หน้าศาลากลางจังหวัดเสร็จแล้วเสด็จเยี่ยมราษฎรและเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามบินจังหวัดพิษณุโลกโดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อประทับเครื่องบินครั้งที่2เมื่อวันอังคารที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพกฐินส่วนพระองค์ณวัดคูยางอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรและส่งเยี่ยมราษฎรและครั้งที่3เมื่อวันจันทร์ที่29มกราคมพุทธศักราช2521เสด็จพระราชดำเนินยังสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรนายกาดรักมณีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรขณะนั้นกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จังหวัดกำแพงเพชรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและพระอาจารย์เงินโสระโยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทเขาดงรวกอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรและพระราชสังวรยานเจ้าอาวาสวัดศรีขันธารามอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเฝ้าถวายของจากนั้นพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธีเพื่อพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านอำเภอต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชรจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลพระราชทานในกิจการลูกเสือชาวบ้านและสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เสร็จแล้วทรงพระราชดำเนินส่งเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านและราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างล้นหลามทรงพระราชปฏิสันถารใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้นและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่โดยเสด็จพระราชดำเนินตรวจรักษาผู้ที่เจ็บป่วยโดยทั่วถึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
3: ้ครับผมชื่ออาจารย์สันติอภัยราชนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาพร้อมกับสมเด็จพระบรมราชินีนะครับคือพระพันปีหลวงเนี่ยนะครับเสด็จมากำแพงเพชรเสด็จครั้งแรกนะครับวันที่25มกราคม2510เป็นวันกองทัพไทยในสมัยนั้นนะฮะตอนเครื่องบิน ลงที่สนา

0: นามหน้าเทคนิคนะฮะหน้าวิทยาเทคนิคซึ่งเป็นสนามกีฬาปัจจุบันเนี้ยก็มีประชาชนมาทั้งจัดตั้งและไม่ได้จัดตั้งนะมาเข้าเฝ้าเป็นจำนวนมากมายข้าราชการทุกอำเภอตอนนั้นมีอยู่4อำเภอนะฮะก็มาเข้าเฝ้าในอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดก็มากล่าวรายงานแล้วพระองค์ก็เสด็จรถยนต์พระที่นั่งไปบวงสรวงวันที่25มกราคมเนี่ยสมัยนั้นเชื่อว่าเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรทำยุทธหัตถีชนะมหาอุปราชาเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เสด็จมาบวงสรวงที่กำแพงเพชรเพราะสมเด็จพระนเรศวรนั้นเสด็จมาที่กำแพงเพชรหลายครั้งนะฮะครั้งสุดท้ายเนี่ยพระศพมาอยู่ที่กำแพงเพชรถึง15วันพระองค์คงทราบข้อมูลอย่างนี้เป็นอย่างดีจึงเสด็จมาบวงสรวงที่กำแพงเพชรในวันที่25มกราคม2510ซึ่งพระองค์เสด็จเฮลิคอปเตอร์นะฮะจากพิษณุโลกนะครับมาลงที่หน้าศาลากลางเก่าคือบริเวณที่ว่าการอำเภอปัจจุบันเนี้ยซึ่งย้ายไปแล้วเนี่ยนะครับมาลงที่นั่นถึงประมาณ10โมงครึ่งเสร็จแล้วก็เข้าไปบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระนเรศวรในบริเวณพระราชวังโบราณของกำแพงเพชรคือที่เราเรียกกันว่าสระมนต์เขาทำพระพราไว้สวยงามมากนะครับในหลวงและพระราชินีเสด็จขึ้นไปบวงสรวงสังเวยเสร็จเรียบร้อยโดยพิธีพราหมณ์แล้วก็ทำพิธีสงฆ์เสร็จก็เสร็จประมาณเที่ยงครึ่งเสร็จแล้วพระองค์ก็ได้รับมาเสวยพระกายอาหารกลางวันบนศาลากลางเก่านะศาลากลางเก่าซึ่งใช้เวลาพักผ่อนพระอิริยาบถอยู่จนกระทั่งบ่ายสองครึ่งพระองค์ก็เสด็จลงมาปลูกต้นสักทรงในหลวงรัชกาลที่9ปลูกต้นขวามือของศาลากลางส่วนพระพันปีหลวงพระราชินีนั้นปลูกต้นซ้ายมือของศาลากลางซึ่งเป็นอนุสรณ์สำคัญสำหรับคนกำแพงเพชรอย่างยิ่งเลยนะครับที่ทำให้ต้นสักทั้งสองต้นนี้ยังอยู่มาจนทุกวันนี้ครับผมพยายามจะศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับพระราชินีพระพันปีหลวงเนี่ยเสด็จกำแพงเพชรหาหลักฐานไม่ได้เลยหาหลักฐานไม่ได้ก็ไปตามบ้านบ้านคนเก่าแก่ของกำแพงเพชรนะฮะพอสมัยร้อยสิบนี่มันนานมากนะไปบ้านคนเก่าแก่แล้วก็เก็บภาพมาแต่ละภาพแต่ละภาพแล้วมารวบรวมกันเอาครั้งที่หนึ่งก่อนนะที่ไปนะฮะและผมไปได้ภาพเป็นอัลบั้มใหญ่เลยจากบ้านท่านศึกษาโกศินจารุวัฒน์ท่านศึกษาโกศินเนี่ยท่านเป็นศึกษาธิการอำเภอคลองขลุงท่านมารับเสด็จด้วยแล้วก็ท่านได้เขียนเรื่องราวเนี่ยหลังภาพไว้ทั้งหมดว่ามาทำอะไรอย่างไรอย่างไรผมก็นำเรื่องเหล่านั้นเนี่ยประมาณ30ภาพนะเอามาเรียบเรียงรวบรวมแล้วก็ถ่ายเป็นภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกำแพงเพชรครั้งที่หนึ่งกับพระราชินีนะฮะแล้วก็เผยแพร่ไปแล้วก็ลงภาพเหล่านี้ลงไปไม่ได้กลัวใครจะเอาไปทำอะไรนะฮะคือเป็นวิทยาทานะแจกจ่ายไปทั่วจนกระทั่งภาพเหล่านี้ตกอยู่ในที่ต่างๆซึ่งขณะนี้ไม่รู้แล้วครับที่มาอย่างไรนะขณะนี้นะครับซึ่งแม้แต่การปลูกต้นสักนั้นก็มีท่านรองพูดว่าการท่านหนึ่งเกษียณไปนานแล้วนะครับท่านก็บอกว่าอยากได้ภาพเมื่อก่อนนี้ประชาชนก็ไม่เข้าใจว่าต้นสักต้นนี้คือต้นอะไรนะไม่เข้าใจเมื่อก่อนเนี่ยบริเวณหน้าศาลากลางเก่าเนี่ยมันเป็นตลาดนัดแบบสนามหลวงอ่ะนะเป็นตลาดนัดคนก็เอาตะปูมาตอกนะตอกพระตอกสักทั้ง2ต้นเนี่ยแล้วก็โยงกันไปโยงกันมาแล้วทุกสัปดาห์เนี่ยมันมหาศาลมากเลยก็ทําใหต้นสักนี้ไม่มีใครรู้ว่าเป็นต้นสักของพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีในสมัยนั้นก็เลยรองผู้ว่าก็ขอภาพของผมเนี่ยไปติดไว้แล้วสร้างไปทำอย่างใหญ่เลยนะฮะและติดป้ายปัจจุบันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะยังอยู่ไอ้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ครั้งแรกที่ทำให้คนรู้ว่าพระพันปีหลวงมาปลูกต้นสักที่บ้านเราครับประชาชนก็เริ่มรู้สึกนะสำคัญมากเลยเมื่อตอนที่ในหลวงครองราชครบ60ปีนะซึ่งต้นสักทั้งสองต้นเนี่ยมีอาการที่จะกลวงกลวงคือตอนที่เขาปลูกเนี่ยไม่ได้ทะลุปูนเข้าไปข้างล่างนะฮะทำให้รากเนี่ยลงไปไม่ได้แล้วก็พอเติบโตขึ้นไปก็มันชะงักชะงักผมจำได้เป็นเดือนสิงหาคมนะฮะที่ พายุใหญ่จะมาต้นสักทำท่าจะล้มทั้งสองต้นขณะนั้นเนี่ยทางชมรมผู้รักเมืองกำแพงไม่ชมรมผู้รักเมืองกำแพงเพชรชมรมรักในหลวงก็มาที่ต้นสักกันแล้วก็แจ้งเรื่องราวเหล่านี้ให้ทางจังหวัดทราบทางจังหวัดตอนนั้นเนี่ยคุณเทวันอุตสิวีเนี่ยเป็นนายอำเภอเมืองซึ่งยังอยู่ที่หน้าต้นสักนะอำเภอเมืองอยู่ตรงนั้นก็ลงมาช่วยกันท่านมหาสมจิตอภิจิตโตแห่งเรือนไทยนะฮะสมัยนี้ท่านเป็นพระราชแล้วนะครับเป็นพระเทพแล้วท่านก็ไปหาวิศวกรต้นไม้มาเยอะทีเดียวนะฮะผมว่า20กว่าท่านลองมาวินิจฉัยดูซิว่าต้นสักจะทำให้มันเติบโตได้อย่างไรขนาดนี้ซึ่งมันวิกฤตมากวิศวกรต้นไม้จากกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยก็มาดูแลกันแล้วก็ทำให้มันแข็งแรงขึ้นทำให้ดีขึ้นบูรณะต้นไม้อย่างดีนะฮะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมยังเชิญหัวหน้ากลุ่มเขาเนี่ยมาออกอากาศที่สถานีวิทยุของเราเนี่ยว่าเมื่อไหร่เราจะเอาไม้เอาเหล็กที่เขาออกได้นะฮะเขาบอกอาจารย์15ปีถึง18ปีตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะฮะใกล้แล้วนะครับซึ่งน่าจะออกได้แต่ขณะนี้หมดเมื่อกี้ผ่านไปชมก็เป็นธรรมชาติว่าใบร่วงหมดใบร่วงหมดแต่ขณะนี้ทางอบจได้เข้ามาดำเนินการไม่ให้รถผ่านตรงนั้นแล้วก็ถัดตามเป็นสวนสาธารณะคือต้องเข้าใจเลยครับว่าพระเพ็ญพระปันปีหลวงเนี่ยเสด็จมากำแพงเพชรเนี่ยถึง11ครั้งนะ11ครั้งซึ่งการ11ครั้งนี่มันเป็นเรื่องที่พระมหากษัตริย์ซึ่งดูแลทั้งแผ่นดินเนี่ยจะมาบ้านเราถึง11ครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่พระองค์มาเนี่ยคือพระพันปีหลวงมาเนี่ยที่มาปลูกต้นสักต้นนี้ไว้เนี่ยใจมือของสระกลางเนี่ยนะครับซึ่งมันมีความหมายสำคัญกับคนกระแพงเพชรมากคนกระแพงเพชรในช่วงหลังเนี่ยผมว่าเข้าใจมากขึ้นและระลึกถึงมากขึ้นก็พยายามไปดูแลกันนะฮะไปดูว่ามันเป็นยังไงและขณะนี้กรมป่าไม้ก็ดีทางเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เขาก็มาดูแลเพื่อที่จะให้ต้นสักเนี้ยรอดได้แต่ขณะนี้ก็59ปีที่ผ่านมานะก็ใหญ่โตมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้ต้นสักเหล่านั้นเนี่ยทั้งสองต้นเนี่ยคนก็เข้าใจมาดูแลเข้าใจมาสนใจและขณะนี้ทุกคนก็รู้ว่าต้นสักสองต้นนี้คือต้นสักมเหสวนของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับพระพันปีหลวงครับ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตาโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่จังหวัดกำแพงเพชรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชภารกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของประสบนิกรในชนบทห่างไกลย้อนไปเมื่อวันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2537พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรบ้านสักงามหมู่ที่1ตำบลสักงามอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรเข้าเฝ้าและทรงได้รับการถวายฎีกาจากราษฎรชาวไทยภูเขาที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติแม่วงและเขตอุทยานแห่งชาติคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรว่าได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ทำกินที่อยู่อาศัยอีกทั้งทรงพบว่ามีราษฎรยากจนเป็นจำนวนมากขาดแคลนที่ดินทำกินราษฎรเหล่านี้ส่วนมากเป็นชาวไทยภูเขามีความสามารถพิเศษในการทำเครื่องเงินปักผ้าและจักสานโดยเฉพาะการทำเครื่องเงินและปักผ้านั้นสามารถทำได้อย่างสวยงามและฝีมือดีน่าจะได้มีการรวมกลุ่มราษฎรชาวไทยภูเขาต่างๆเหล่านี้โดยจัดตั้งเป็นหมู่บ้านตามกลุ่มอาชีพที่ราษฎรถนัดโดยให้หัวหน้าครอบครัวทำหน้าที่ปลูกต้นไม้รักษาป่าในยามว่างหลังจากปลูกป่าก็ให้ทำเครื่องเงินแกะสลักจักสานส่วนแม่บ้านนั้นให้ปักผ้าส่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพต่อไป
2: เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเข้าไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากเขาเรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: ในการนี้ได้พระราชทานพระราชสวนีความว่าให้แม่ทัพภาคที่3ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและป่าไม้จังหวัดกำแพงเพชรจัดหาพื้นที่ทำกินให้ชาวบ้านเขาแม่พืชและบ้านแปลง4โดยจัดทำที่ทำกินให้ครอบครัวละ5ไร่และให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาตลอดจนส่งเสริมให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจะทำให้ขายสินค้าของที่ระลึกได้จากพระราชสวนีดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริประสบผลสำเร็จจนเป็นที่น่าพอใจโดยในระยะเริ่มแรกจัดหาพื้นที่ชายป่าบริเวณตำบลหินดาดกิ่งอำเภอปางศิลาทองในขณะนั้นเพื่อจัดทำโครงการและได้มีการจัดราษฎรชาวไทยภูเขากลุ่มเป้าหมายเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที
3: ่ก่อนที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านอุดมทรัพย์จะได้รับการก่อตั้งขึ้นมาก็สืบเนื่องมาจากเมื่อคราวที่สมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรที่บ้านสักงามอำเภอคลองลานในการเสด็จคราวนั้นราษฎรได้ถวายฎีกาเพื่อให้หาที่อยู่และที่ทำกินให้กับราษฎรที่อพยพลงมาจากภูเขาจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้หาที่ตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ขึ้นที่บ้านอุดมทรัพย์มีที่ดินทำกินให้ราษฎรครัวเรือนละ1ไร่2งานที่พักอาศัย1งานจำนวนราษฎรที่มาครั้งแรก52ครัวเรือนก่อนที่จะอพยพนั้นหน่วยงานราชการต่างๆนำโดยกรมทหารพรานที่35ท่านพันเอกธนงศักดิ์อภิรักษ์โยธินในสมัยนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ก็ประสานความร่วมมือจากทุกส่วนราชการให้มาสร้างบ้านให้กับราษฎรที่จะอพยพเมื่ออพยพเข้าราษฎรเข้ามาแล้วนะครับทางจังหวัดก็ให้นโยบายว่าทำไงจะให้ราษฎรมีอยู่มีกินในช่วงที่ก่อนที่ผลผลิตจะออกในสมัยนั้นผมเป็นนักพัฒนาชุมชนหน่วยงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้เขียนโครงการเพื่อจะส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรที่เป็นผู้ใหญ่นะครับส่วนเด็กสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดก็ทำเรื่องของงบประมาณไปที่กปล.ขอสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเด็กจากชาวเขานะครับเด็ก0ถึง5ปีเนี่ยมาเลี้ยงดูซึ่งเด็กขนาดนั้นเกือบ100คนนะครับที่ตามมาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้ดำเนินการเลี้ยงดูเด็กโดยหาผู้อุปการะจากต่างประเทศบ้างในประเทศบ้างนะครับในส่วนของเด็กเราก็ต้องการให้เขาได้รับการศึกษาที่ดีเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพร่างกายสติปัญญาให้แข็งแรงนะครับส่วนผู้ใหญ่นั้นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดก็เขียนโครงการขอกปล.เช่นกันขอพัฒนาอาชีพนะครับซึ่งมีอาชีพที่ราษฎรถนัดอยู่แล้วก็คืออาชีพปักผ้าอาชีพทำเครื่องเงินและอาชีพแกะสลักไม้สำนักงานพัฒนาชุมชนได้เขียนโครงการเพื่อที่จะทำให้ยังไงราษฎรอยู่ได้ในระหว่างฝึกอาชีพนะครับในระหว่างฝึกงานก็จะมีค่าตอบแทนเป็นค่าอาหารให้นะครับเพื่อที่ก็จะได้มาประวงเรื่องการทำมาหากินหลังจากนั้นนะครับราษฎรส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ฝึกอาชีพก็ไปรับจ้างปลูกป่าในการเสด็จของพระองค์ท่านเป็นการเสด็จส่วนพระองค์นะครับในปีแรกนั้นพระองค์ท่านก็ทรงให้ของขวัญค่าครองชีพแก่ราษฎรที่เขารับเสด็จทุกครัวเรือนแล้วก็ท่านจะมอบกันบ้านให้กับราษฎรโดยมีดำริว่าอยากจะให้ราษฎรที่ปักผ้านั้นรักษาและอนุรักษ์ลายผ้าเก่าๆไว้ให้ดีเพื่อพัฒนาลายต่างๆก็ทำก็มีการพัฒนาขึ้นโดยการมอบมากันบ้านพระนามชนได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้นะครับผมเองในฐานะที่เป็นนักพระนามชนก็จะให้ การบ้านกับราษฎรกับกลุ่มปักผ้านะครับว่าใครจะปักลายอะไรบ้างนะครับใครจะมีชิ้นงานกี่ชิ้นก็ติดเฝ้าติดตามตลอดนะครับจนรับเสด็จครั้งที่หนึ่งพระองค์ท่านก็มอบเงินพระราชทานให้กับราษฎรเพื่อประกอบเพื่อเป็นการยังชีพนะครับแล้วก็ให้ค่าผ้าแต่ละชิ้นนะครับแต่ละชิ้นก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ฝีมือพระองค์ท่านเห็นว่าเด็กเยาวชนหรือผู้สูงอายุผู้ที่ไปทำงานที่มีฝีมือพอจะมีแววในการพัฒนาอาชีพได้พระองค์ท่านก็จะส่งไปฝึกอาชีพที่สวนจิตรลดาที่กรุงเทพแล้วก็ภูพิงราชนิเวศนะครับก็จะคัดเด็กจากโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่แล้วก็ผู้ที่มีแววที่จะพัฒนาฝีมือได้ดีนะครับซึ่งน้องๆที่ได้รับคัดเลือกไปฝึกอาชีพที่ศูนย์ศิลปาชีพที่สวนจิตรดานะครับก็ได้สร้างผลงานเด่นๆไว้เยอะนะครับซึ่งพระองค์ท่านก็นำไปแสดงต่างประเทศนะครับหรือมีงานใหญ่ๆงานกาชาติพระองค์ท่านก็จะจัดแสดงลายผ้าแล้วก็เครื่องแกะสลักต่างๆนะครับการเสด็จมานี้นะครับพระองค์ท่านก็จะให้กันบ้านกับราษฎรตลอดในการพิจารณาราษฎรเข้าเฝ้ารับเสด็จนั้นทางพัฒนาชนเองกับอำเภอปางศิลาทองก็จะคัดกรองรายชื่อนะครับผู้ที่มีความขยันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับก็จะคัดรายชื่อเข้าเฝ้ารับเสด็จนะครับคนที่จะได้เข้าเฝ้าแต่อย่างใกล้ชิดก็จะเป็นคนที่มีฝีมือดีและคนที่ผ่านการคัดกรองจากอำเภอถึงฝีมือไม่ดีแต่มีความขยันเป็นคนที่ดีก็จะได้รับการเข้าเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านเสด็จมาบ้านเล็ก5ครั้งด้วยกันนะครับหลังจากท่านไม่ได้เสด็จแล้วทางศูนย์ศิลปาชีพนะครับก็ให้กันบ้านกับกลุ่มศิลปาชีพที่อุดมทรัพย์นะครับทําชิ้นผ้าไปส่งที่สวนจิตรดาเป็นประจำจนปัจจุบันนี้สมาชิกศิลปาชีพก็ได้ส่งผ้าศูนย์ศิลปาชีพบางไทรทุกปีนะครับพระองค์ท่านถือว่าได้ช่วยราษฎรของคนไทยและช่วยประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับคือไม่ปล่อยให้ราษฎรที่อยู่บนภูเขาต้องทำลายป่าบนภูเขาทำลายแหล่งต้นน้ำนะครับพระองค์ท่านก็จัดสถานที่ให้แล้วก็ให้ฝึกอาชีพนะครับให้สามารถอยู่ได้ซึ่งขณะนี้เด็กๆที่อยู่ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นี่ก็มีอาชีพหลากหลายเป็นข้าราชการก็มีนะครับเป็นข้าราชการครูเป็นข้าราชการท้องถิ่นก็มีนะครับพระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างสูงนะครับป่าไม้ก็เขียวขจีนะครับน้ําท่าก็ดีพระองค์ท่านทรงมีดำริว่าในหลวงเป็นน้ําฉันจะเป็นป่าที่รักษาต้นน้ําถึงทำให้เกิดการหวงแหนป่าสมาชิกศิลปาชีพสมาชิกกรมการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านอุดมทรัพย์ตลอดจนพี่น้องชาวไทยพื้นราบนะครับพระองค์ก็ไม่ทอดทิ้งในครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จนั้นมีราษฎรคนไทยที่ขอเข้าเฝ้าพระองค์ท่านก็ให้เข้าเฝ้าโดยมอบกันบ้านให้ผลิตเส้นไหมไทยหรือไหมเหลืองที่เราเรียกนะครับก็มีกลุ่มเลี้ยงไหมด้วยซึ่งเป็นราษฎรพื้นราบการรับเสด็จแต่ละครั้งหลังจากที่อำเภอจังหวัดคัดกรองคนขึ้นมาที่ประทับตรงงานแล้วส่วนล่างหน้าก็จะมาตรวจความพร้อมก่อนที่พระองค์ท่านจะเสด็จถึงพระองค์ท่านทรงพูดกับราษฎรไพเราะมากนะครับมีปีหนึ่งที่ลมฝนกระหน่ำกระหน่ำมาอย่างแรงเต็นท์พังไปเยอะแต่พระองค์ท่านก็กลัวราษฎรจะตื่นพระองค์ท่านก็ยิ้มทรงยิ้มแย้มแต่ใจแล้วก็ปลอบใจราษฎรว่าวันนี้สนุกดีเนาะซึ่งสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้รับเสด็จแล้วก็สมาชิกศิลปาชีพเป็นอย่างดีครับพระองค์ท่านก็จะให้ท่านจะดูลายผ้านะครับถ้าเป็นผ้านะครับถ้าเป็นเครื่องเงินก็จะดูกับรูปแบบแนวคิดต่างๆเห็นลายผ้าถ้าเป็นลายเก่าๆพระองค์ทรงชอบแล้วก็จะตรัสสั่งให้ราษฎรเอาขึ้นมาอีกทำปีต่อไปให้มาถวายอีกแล้วให้รักษาไว้ให้รักษาลายเก่าๆไว้นะครับ ในระหว่างทรงงานพระองค์ท่านก็พูดภาษาเราก็คือใจดีนะครับก็พูดคุยให้กำลังใจกับสมาชิกตลอดซึ่งสมาชิกแต่ละคนได้เข้าเฝ้านี่จะน้ำตาไหลนะครับที่สมเด็จแม่หรือพระพันตรีหลวงได้ช่วยเหลือท่านพระองค์ท่านไม่ทอดทิ้งจริงนะครับและปัจจุบันนี้พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตแล้วทางสมาชิกก็ยังสามารถส่งภาพปักไปศูนย์ศิลปาชีพได้อีกนะครับ
1: ตั้งแต่ปี2538จนถึงปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ได้เปลี่ยนชีวิตชาวไทยภูเขาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรให้มีที่อยู่มีอาชีพเลี้ยงตนเองเข้าถึงบริการสาธารณสุขรวมถึงเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องผืนป่าตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเราไปติดตามความรู้สึกของประสบนิกรที่ได้เข้าร่วมโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
4: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
5: เริ่มแรกเดิมทีครับเพราะผมนี่ก็เป็นชนเผ่าที่อยู่บนดอยครับทำไร่บนดอยตัดไม้ถางป่าอะไรสมัยก่อนเนี่ยมันใช่อยู่ครับแต่สมัยนี้เราปลูกป่าทดแทนสมัยที่เราทำผ่านมาครับครับผมมีความภาคภูมิใจมากครับได้เป็นความโชคดีของผมและพี่น้องชนเผ่าในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ทุกครอบครัวเลยนะครับว่าเราเปรียบเทียบเมื่อก่อนเราอยู่บนดอยนะครับเราอยู่บนดอยการศึกษาก็ไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีการรักษาพยาบาลก็ไม่มีครับเจ็บป่วยก็ต้องหามกันลงมาหาหมอที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นความยากลำบากครับเป็นความโชคดีของชนเผ่าเมียนเรานะครับทุกคนได้มาอยู่ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ของเราแห่งนี้นะครับก็มีแม่หลวงพระพันปีนะครับได้มารับเป็นสมาชิกศิลปาชีพครับส่วนผู้หญิงก็มีฝีมือในด้านการปักผ้าของชนเผ่าเราส่วนผู้ชายครับคนที่มีฝีมือก็ส่งไปอบรมการทำเครื่องเงินครับที่พระตำหนักภูพิงคราชชนิเวศครับผมเองก็ได้มีโอกาสได้ไปฝึกงานอยู่2เดือนครับฝึกทำเครื่องเงินนะครับหลังจากนั้นก็ได้ทำเครื่องเงินถวายงานให้พระพันปีหลวงของเราตลอดมานะครับเปรียบเทียบกับความเป็นอยู่ทุกวันนี้กับเมื่อก่อนเราอยู่บนดอยนะครับตอนนี้อยู่ในพื้นที่โครงการบ้านเล็กเราก็30กว่าปีแล้วนะครับก็มีความสะดวกสบายขึ้นเยอะนะครับลูกหลานก็ได้รับการศึกษาที่ดีนะครับการรักษาพยาบาลก็สะดวกสบายนะครับทำให้ชีวิตของคนเราคนในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เราทุกครอบครัวมีความสุขครับจะพยายามครับทำสิ่งที่พระพันปีหลวงตั้งใจไว้นะครับที่มาช่วยเหลือเรานะครับแล้วก็จะต้องสานต่อนะครับก็กับผมกับบรรดาชาวโครงการบ้านเล็กและพี่น้องเราทุกคนก็ตั้งใจนะที่จะต้องมาดูแลส่วนที่พระองค์ตั้งใจไว้ครับอย่างเช่นป่าไม้ป่าอะไรนะครับเราต้องช่วยกันอนุรักษ์รักษานะครับเพื่อให้มันเกิดความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ให้มันเขียวขจีดังความตั้งใจของพระองค์ท่านครับ
1: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยรัฐบาลย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมจัดทำและเสนอโครงการพลังงานสะอาดโดยเน้นย้ำต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมวัดผลได้ชัดเจนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐบาลย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมจัดทำและเสนอโครงการพลังงานสะอาดโดยเน้นย้ำต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมวัดผลได้ชัดเจนและสร้างผลตอบแทนให้ประเทศ
8: นางสาวรัชดาชนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและสร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงการใช้จ่ายเพื่อรับมือราคาพลังงานเฉพาะหน้าแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานหมุนเวียนและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาพลังงานโลกในระยะยาวริชนาถปันแสนสุขรายงาน
1: เสนาธิการสามเหล่าทัพร่วมลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจความพร้อมของกองกำลังบูรพาและบูรณาการแผนปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพเพื่อยกระดับการป้องกันประเทศ
9: ผู้แทนระดับเสนาธิการ3เหล่าทัพประกอบด้วยพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประภัทรเสนาธิการทหารบกพลเรือเอกธาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือและพลอากาศเอกอนุรักษ์รมนารักษ์เสนาธิการทหารอากาศพร้อมผู้ฝูงเหล่าเสืออากาศและคณะลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติการของกองกำลังบูรพาบริเวณบ้านหนองจานบ้านคลองแผงและด่านบึงตะกวนจังหวัดสระแก้วเพื่อติดตามสถานการณ์และความพร้อมของพื้นที่ประสานการปฏิบัติระหว่างเหล่าทัพรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการปฏิบัติการทางทหารในทุกมิติเพื่อให้การดำเนินภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้การตรวจพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ให้ทุกเหล่าทัพบูรณาการการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่การเตรียมกำลัง การวางแผนการอำนวยการปฏิบัติตลอดจนการใช้กำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยและรักษาความมั่นคงของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบมาตรฐานทุเรียนสนับสนุนเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคย้ำไม่ตัดทุเรียนอ่อน
10: นางสาวกำไรทิพย์เศรษฐวิชัยเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวทุเรียนของกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนบ้านซ่องจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยได้ตรวจสอบความพร้อมของผลผลิตก่อนการตัดทางด้านเรื่องของอายุผลลักษณะภายนอกความสมบูรณ์ของผลและแนวทางการคัดแยกผลผลิตเพื่อให้ทุเรียนที่ออกสู่ตลาดมีคุณภาพพร้อมเน้นย้ำให้เกษตรกรและกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนไม่ตัดทุเรียนอ่อนดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามหลักวิชาการมีการบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและประสานเชื่อมโยงผู้รับซื้ออย่างเป็นระบบเพื่อให้การกระจายผลผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมและสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพให้แก่ตลาดทั้งในและนอกพื้นที่อ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: องไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
1: จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนขอเชิญเที่ยวงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหาริพุนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนระหว่างวันที่3-5 กรกฎาคม 2569ณลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา10 โมงเช้าเป็นต้นไปภายในงานท่านจะได้พบกับมะม่วงลำไยผักผลไม้สดจากสวนส่งตรงโดยเกษตรกรพร้อมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปและของดีของเด่นจากลำพูนยกขบวนมาให้อย่างเต็มที่คัดสรรคุณภาพจากใจเกษตรกรจังหวัดลำพูนอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยส่งต่อกำลังใจให้เกษตรกรลำพูนแล้วพบกันภายในงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหาริพุนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนห้ามพลาด 3-5 กรกฎาคมนี้เท่านั้น
2: มีข่าวดีมาบอก
3: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
4: ข่าวดีที่95
5: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.
6: ตื่นได้ตอนเย็นนอก
2: ข่าวดีปีเก่าสิบห้า
7: อ้าวไอ้ปอดกับฟังรายการวิทยุนะพี่ขึ้นสวทชระพูมนะเป็นประจำนะ
8: ได้เวลามาฟังข่าวดี
2: ข่าวเด่น
8: ข่าวดัง
2: เพลงลูกทุ่งม่วน
8: ในรายการข่าวดีปีเก่าสิบห้าแล้วครับ

ายทักทายท่านผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าติดตามรายการกันอยู่ที่ไหนต่างใดนะเจ้าช่วงนี้ปะกันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าเนาะคลื่น FM 95เนี่ยนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนคลื่นนี้นะมโหนก็จะฮ้องผิดเป็นอสมทพ่องอินทาจริงๆแล้วของคลื่นนี้คือสวทเนาะมันกับตัวย่อก็จะใกล้เคียงกันนี่นะเจ้าสวทลำพูนนะเจ้า FM 95.00 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าคลื่นนี้ออกอากาศมา40กว่าปีแล้วนะคุณผู้ฟังเข้า42ปีมพูนถือนี่ละเป็นคลื่นนี้อยู่กู้กับพี่น้องเจ้าละปูนมายาวนานที่สุดนะเจ้ายาวนานที่สุดกว่า40ปีแล้วนะเจ้าทำหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารนะเจ้าสื่อสารเรื่องราวสาระความรู้นะเจ้าที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องเจ้าละปูนเฮาเนี่ยได้รับฟังแต่กับบ่ใช่เฉพาะแค่พี่น้องเจ้าละปูนนะเจ้ายังมีพี่น้องในพื้นที่ตังเจียงใหม่เนี่ยบางพื้นที่ของตังเจียงใหม่ก็สามารถที่จะรับฟังการออกอากาศรายการในคลื่น FM 95นี้ได้นะเจ้าวันก่อนแม่เปิ้นโทรจากรู้สึกโทรจากป่าสากก็ฮะก็อีแม่ยังมาเปิดคลื่นแล้วมันบ่ดังอีนะวันสี่มันเบากว่ากูเตื้ออีเนาะตุ๊กกูเตื้อนี่เปิดแล้วมันดังขนาดแล้วลำเดียวนี่มันยังมาเบาอีนะดีเจออยเลยว่าแม่ใจวิทยุอย่างใดอีเนาะมันเป็นกดเอาแล้วก็หันเป็นตัวเลขขึ้นมาเป็นคลื่นความทีเลยก็อีนะก็หมุนเอาเนี่ยค่ะก็วิทยุที่หมุนเอาเนี่ยนะเจ้าบางทีคลื่นอาจจะบอกให้ตรงความทีสักหน่อยหนึ่งอาจจะแป๊ดไปแป๊ดมาอีเนาะต้องล็อกคลื่นไว้เลยนะถ้าใครเปิด FM 95ได้แล้วแล้วก็คลื่นแจ่มแจ้งชัดแจ๋วนะเจ้าเปิดเป็นมูได้เลยเจ้าคุณผู้ฟังตลอดทั้งวันเราก็จะมีผู้จัดรายการสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาครับหน้าที่ดำเนินรายการอู้กับคุณผู้ฟังนะเจ้าเปิดเพลงให้ได้ฟังเนาะอู้ข่าวให้ได้ฟังแต่คืนนี้อันจะบ่มีขายครัวนะเจ้าจะบ่มีการขายสินค้าจะบ่มีการขายครัวอันนั้นอันนี้เนาะก็จะต่างจากคลื่นอื่นๆน้อยนะเจ้าคุณผู้ฟังเขาก็จะเน้นในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารสาระความรู้นะเจ้าเรื่องที่พี่น้องเจ้าละปูนเฮาจำเป็นต้องรู้นะเจ้าควรรู้แล้วก็เรื่องที่ท่านอยากจะรู้เนี่ยเขาก็รวบรวมมานำเสนอกันในแต่ละช่วงของรายการตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนเลยนะเจ้าตีห้าถึงเที่ยงคืนเลยนะเจ้าคลื่นนี้เป็นคลื่นวิทยุนะเจ้าในการกำกับดูแลเนาะเป็นคลื่นวิทยุในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้ากรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะมีสำนักงานประชาสัมพันธ์นะเจ้าในแต่ละจังหวัดเนาะแล้วก็จะมีสถานีวิทยุในแต่ละจังหวัดชื่อว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเจ้าของละปูนนี่ก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนนะเจ้า FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เห็นนะของเจียงใหม่ก็จะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเชียงใหม่ก็จะมีหลายคลื่นความทีเนาะ FM 93.25 เป็นต้นนะเจ้ามีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางนี่นะจือหยอบมันก็จะสวทลำปางสวทลำพูนนี่นะเจ้าแล้วก็สวทเชียงใหม่เนาะก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามกันทุกละกันนะเจ้าบอกว่าท่านจะอยู่ในพื้นที่ไหนเนี่ยท่านก็สามารถที่จะติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่ของท่านนะเจ้าเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะเจ้าข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานส่วนราชการโครงการที่จะเป็นประโยชน์กับท่านของส่วนราชการหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ประเด็นนี้เปิ้นกำลังจะแง่ยังกันอีนะเปิ้นมีข่าวสารในยังกันเนาะเปิ้นก็จะมาแจ้งมาบอกคือท่านได้หูผ่านคลื่น FM ความถี่ของวิทยุประเทศไทยนะเจ้าในแต่ละพื้นที่นะเจ้าประเดี๋ยวนี้ซ้ำฟังออนไลน์ก็ได้นะถ้าใครมีโทรศัพท์มือถือเนาะมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะเจ้าโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า NBT Plus เนี่ยนะ
ก็สามารถที่จะเปิดฟังได้เลยบอกว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่อีสานเปิดฟังสวทลปุณได้กูตีนะเจ้าก่อนนี้ก็เป็นแหมช่องทางหนึ่งที่สามารถที่จะติดตามรับฟังวิทยุออนไลน์ได้นะเจ้าแต่ก็ยังที่เรียนไปเนาะบางคนก็บอกว่าโอ้บอกมีใครฟังแล้วไปถามละออนยุคใหม่ๆเนี่ยนะเจ้าถามว่าเปิ้นฟังวิทยุกันก่อนเนี่ยมันมีใครฟังล่ะคงไม่ฟังวันก่อนมีน้องๆจากวิทยาลัยการอาชีพจอมตองนะเจ้าเปิ้นมาศึกษาดูงานที่สถานีวิทยุสวทลปุณเนี่ยนะก็ถามเอ๊มีใครได้ฟังวิทยุพ่องกอเอ็นะเปิ้นเหลียวพอหน้ากันยิ้มไปยิ้มมาบอกค่อยได้ฟังนะเจ้าบอกค่อยได้ฟังวิทยุเดี๋ยวนี้เปิดทับข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็จะใช้โทรศัพท์มือถือนะเจ้าเป็นหลักเนาะแท็บเล็ตเนี่ยนะเจ้าทีวีแต่ว่านี่ยังบอกค่อยพอเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังสมัยนี้มือถือเครื่องเดียวเนี่ยได้หมดกูอย่างนะเจ้าก็ยุคสมัยเปลี่ยนไปแต่เชื่อว่าวิทยุเนี่ยนะเจ้าก็ยังจะเป็นสื่อที่จะเป็นแหมส่วนหนึ่งในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องชาวบ้านเฮานะเจ้าบอกว่าจะอยู่ที่ไหนตั้งเหนือตั้งใต้ตั้งใดเนี่ยเฮาก็สามารถที่จะรับฟังได้นะเปิ้นว่าเวลาเกิดภัยพิบัตินะเจ้าเกิดเหตุสาธารณภัยต่างๆขึ้นวิทยุก็ยังคงจะเป็นช่องทางสำคัญนะเจ้าในการที่จะสื่อสารข้อมูลไปถึงพี่น้องชาวบ้านนะเจ้าเนาะก็ผู้อำนวยการสถานีนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนคนปัจจุบันในวันนี้คนปัจจุบันในวันนี้คือท่านผอ.แป๊ะนะเจ้าสุภชัยกัลปาสันตินะเจ้าเนาะเปิ้นมาดำรงตำแหน่งที่สวทลำปูนเนี่ยตั้งแต่วันที่25ธันวาคม2567ละมาตั้งแต่วันคริสต์มาสปี67นะเจ้าแล้วก็จะอยู่กับหมู่เฮาเจ้าละปูเนี่ยถึงวันที่30มิถุนายนคือวันนี้นะเจ้าดีจอยถึงบอกว่าผู้อำนวยการสถานีคนปัจจุบันในวันนี้ก็คือท่านผอ.แป๊ะสุภชัยนะเจ้าก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเปิ้นก็จะไปรับหน้าที่นะเจ้าไปปฏิบัติราชการเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางแล้วก็ไปรักษาราชการแทนนะเจ้าตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางเนาะวันพุธนะเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปส่วนผู้อำนวยการใหม่นะเจ้าของสวทลปูนนะเจ้าอีกที่จะมาทำหน้าที่เนี่ยเนาะในวันพรุ่งนี้นะเจ้าคนใหม่นะเจ้าในวันพรุ่งนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังคือท่านผอ.อัญชันเป็นแม่ยิงเจ้าเป็นผอ.อัญชื่อผอ.อัญชันสระลำนะเจ้าก็ย้ายมาจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยลำปางนะเจ้าเนาะก็มีการสลับสับเปลี่ยนกันนะเจ้าในส่วนของหัวหน้าผู้กำกับดูแลกันออกอากาศนะเจ้ากันทรงกระจายเสียงแต่ว่าบอกว่าจะเป็นภัยก็ตามแต่นะเจ้าผู้บริหารทุกคนก็มีความมุ่งมั่นนะเจ้าตั้งใจในการที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สำคัญนะเจ้าคือกับพี่น้องเจ้าละปูนเฮาได้รับหูรับทราบทั้งในส่วนของสื่อวิทยุแล้วก็สื่อออนไลน์ควบคู่กันไปต่อยนะเจ้าก็ฝากติดตามกันต่อยละกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95 MHz นะเจ้าอยู่ใต้กันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

0: เธอ
1: ทำไมอ่ะ
0: เมื่อคืนนะเขาบอกจะให้ฟังนะ
1: ทำไม
0: โอ้ยตายแล้วจะไปเดินตรงนั้นนะคะ
1: ทำไมคะ
0: เจอคุณนั้นนะคะ
1: แล้วไง
0: ฉันมองใหญ่เลยค่ะอ๋อไม่อยากจะเล่าค่ะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: โอ้ยตันกันหายไปร้อยนึงค่ะโอ้ยฉันเดินดูซิจ่ายแล้วฉันหายหมดเลยค
2: ่
0: ะ
2: อารมณ์เสียก็ยังคงอยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95 MHz นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าเนาะครับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวันนี้30มิถุนายนคุณผู้ฟังสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะภายที่ได้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะเจ้าแล้วก็เดือนแรกที่เปิ้ลให้มา 1,000 บาทเนี่ยจะค้างบัญชีอยู่7บาท8บาท23บาทนี่นะเป็นต้นไปใช้ให้หมดเถอะนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเพราะว่าก็หมดวันนี้ไปแล้วเนี่ยเปิ้นก็จะเงินนี่เปิ้นก็จะเอาคืนเลยนะบอกว่าจะ3บาท7บาท5บาท2บาท25บาทเท่าใดก็ตามแต่ที่ค้างบัญชีท่านอยู่ในเป๋าตังค์เนี่ยนะเจ้าเปิ้นก็จะเอาคืนนะเจ้าคุณผู้ฟังถามว่าเอาคืนทั้งที่เขาเติมสตังค์ไว้ท่านในการบัตรใจนะมันยังมี2ส่วนเนาะคุณผู้ฟังเนาะส่วนแรกก็คือส่วนที่ภาครัฐเนี่ยสนับสนุนมาให้เป็นเงินร่วมจ่ายก้าอาหารก้าเครื่องดื่มก้าสินค้าก้าบริการสาธารณะที่กำหนดในอัตรา 60% บ่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็บ่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนอาจจะเป็นเฮทั้งหมดใน4เดือนเดือนละ 1,000 มิถุนา 1,000 กรกฎา 1,000 กรกฎาสิงหาแหม 1,000 กันยาแหม 1,000 นะเจ้ารวมทั้งหมดเนี่ยเป็น 4,000 บาทแต่ 4,000 บาทถ้าเดือนเนี้ยท่านใช้ไปหมดแล้วอันสบายใจรอโควต้า รอบใหม่ที่จะเข้าวันพุธนะเจ้าส่วนภัยที่ใช้บ่หมดนะเจ้าใช้บ่หมดไปใช้ให้หมดเห็นเนอะจะ5บาท10บาท2บาท9บาทก็ใช้ให้หมดวิธีการใช้นะเจ้าก็เติมสตางค์เนาะคือรัฐเป็นเฮ 40% ประชาชนต้องเติมสตางค์ถึง 40% อันนี้รัฐจ่ายให้นักกว่ารอบที่ผ่านมานะเจ้ารอบก่อนหน้านี้เป็นคนละครึ่ง plus มันก็เจ้าคนละครึ่งนี่ก็คนละ50 50นะคนละกึ่งเสี่ยงตะใดก็หารกึ่งแต่อันเนี้ยรัฐจ่ายให้นักกว่านะเจ้านักกว่าเป็น 60% นะเฮาจ่าย 40% อย่างนี้จอยซื้อกาแฟเนี่ยแก้ว45บาทเนี่ยนะเจ้าจ่ายไป18บาทเนี่ยนะจ่ายไป18บาทถ้าเป็นคนละเกิงก็ต้องจ่าย22บาทเกิงเนี่ยนะเจ้าต้องจ่าย22บาทเกิงแต่อันเนี้ยรัฐเปิ้นจ่ายถึง 60% ดิจอยก็จ่ายเพิ่มแถม18บาทนะเจ้าได้กาแฟกิน1แก้วเนี่ยนะก็เนี่ยเหมือนกันเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวิธีการคือเราต้องเติมสตางค์เข้าไปสมทบกับที่รัฐเปิ้นฮือมาเนาะเปิ้นบอกว่าถ้าใช้ใน1วันเนี่ย200บาทคุณจะต้องเติมสตางค์เข้าไปแหม133บาทเพื่อเป็นวงเงินทั้งหมดเนี่ย333บาทก็ใช้จ่ายได้เลย333บาทแต่ทีนี้ถ้าใช้จ่ายเกินล่ะทำยังไงนะเจ้าก็สามารถที่จะเติมเงินเข้าไปในระบบเนี่ยได้นะเจ้าคือเติมเข้าไปในเป๋าตังค์นะเจ้าคุณผู้ฟังเป๋าตังค์

นี่ก็จะเหมือนแอปธนาคารทั่วไปฮะนะท่านก็เติมสตังค์เข้าไปในแอปเป่าตังค์แล้วก็จ่ายนะเจ้าจ่ายปกตินี่แหละนะเจ้าอันไหนที่สมมติวันหนึ่งท่านเกิดจ่ายเกินไปแล้ว333บาทนะเจ้าแต่ว่าโอ้ท่านซื้อของเสี่ยง350เนี่ยเนาะระบบมันจึงจะเด้งมาถามว่าคือตัดเงินในส่วนนี้เพิ่มเติมไปเลยก่อเอนะถ้าตัดเงินในส่วนนี้เพิ่มเติมไปเลยก่อก็เท่ากับว่าเราจ่ายคือกับร้านค้าไป350บาทแล้วก็ส่วนต่างจาก333บาทเนี่ยนะเจ้าก็เป็นส่วนที่เราเติมเข้าไปคือพร้อมเดียวกันได้เลยฟังแล้วดูงงกับเจ้าผมฟังมางงเนาะก็คือถึงจะเหลือ2บาทนี่นะอย่างบัดเดียวเนี่ยท่านบอกท่านเหลือ2บาทกึดบ่ออกว่าต้องเติมอย่างใดจะซื้ออย่างใดนี่นะเจ้าก็เติมเข้าไปเลยนะเจ้า100บาทก็ได้ผมว่าฟัง100บาทก็ได้50บาทก็ได้ท่านไปซื้อจินซื้อครัวซื้ออาหารซื้อเครื่องดื่มซื้อกาแฟท่านก็เอาเนี่ยเป่าตังเนี่ยสแกนเข้าไปในโครงการไทยช่วยไทยพลัสสแกนเหี่ยจะ2บาท3บาทก็สแกนให้มันหมดไปเหี่ยนะเจ้าแต่ส่วนต่างที่เหลือจากสตางค์ที่เติมเข้าไปอย่างวันเนี้ยเติมเข้าไป100นึงจ่ายไปแล้วแค่45บาทเงินสตางค์เฮานี่ยังเหลือ60บาทอยู่นะเจ้าถ้าบ่จ่ายให้หมดนี่รัฐจะยึดไปก่อยอันนี้บ่ยึดนะเจ้าเป็นส่วนของเฮานี่เปิ้นบ่ได้ยึดเนาะเปิ้นบ่ได้เอาคืนนะเจ้าแต่ว่าในส่วนของที่รัฐฮื้อมาเนี่ยถ้าจ่ายบ่หมดนะเปิ้นเอาคืนแล้วเดี๋ยวพวกเปิ้นฮื้อใหม่เป็น 1,000 บาทเพราะฉะนั้นเปิ้นฮื้อมาแล้วจ่ายฮื้อเป็นอีนะเปิ้นว่าจ่ายสตางค์ฮื้อเป็นอีเนาะก็ใจหึงหมดนะเจ้าใจหึงเป็นก็หมายความว่าคือใจหึงหมดนะเจ้าก็กระทรวงการคลังก่อนหน้านี้เปิ้นก็สรุปข้อมูลมาเหมือนกันนะเจ้าว่ามีประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็ใจหมดไปแล้วล่ะเนาะดีเจน้องอั้นนี่ยังบอกว่าทำไมมันหมดเร็วจังอีนะเดือนนี้เอาใหม่บริหารจัดการใหม่นะเจ้าคือมันใจกุมได้เหมือนน้อยเนาะก็เนี่ยจ้าบางคนหมดไปแล้วแล้วคนส่วนใหญ่ก็หมดไปแล้วนะเจ้าสำหรับการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทย60-40เนี่ยนะเจ้าแต่ว่าก็มีบางส่วนประมาณ 20% ของกลุ่มประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยนะเจ้ายังบ่ได้ใช้สิทธิ์คือครบวงเงิน 1,000 บาทอย่างที่บอกอ่ะคือบางคนเหลือ3บาท5บาทเหลือ20บาทเหลือ30บาทเนี่ยนะเจ้าวันนี้ใช้ให้หมดเนอะคงมาฟังใจให้หมดภายในวันที่30มิถุนายนวันนี้เท่านั้นนะจ๊ะเนื่องจากว่าวงเงินคงเหลือเนี่ยจะบ่สามารถทบไปรวมกันกับวงเงินใหม่ในเดือนถัดไปได้นะจ๊ะโครงการสวัสดิการแห่งรัฐก็เช่นเดียวกันนะจ๊ะภายที่ใจโครงการสวัสดิการแห่งรัฐซื้อครัวบ่หมดเตื้อวันนี้ก็ขจายไปซื้อให้หมดนะจ๊ะ5บาท10บาท200 300ตะใดก็เอาให้หมดเถอะนะวันนี้เพราะว่าวงเงินบ่ทบเหมือนกันนะเจ้าหลักการเดียวกันเนาะอันนี้ฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็เน้นย้ำกูว่าคุณผู้ฟังใจบ่หมดอีหรอที่พ่องกับว่าอ๋อเรื่องอีบ่ถ้าย้ำมันถึงหมดไปตั้งเมื่อ5วันแรกแล้วเพิ่นเฮ็ดใจวันละ200 200หมดไปตั้งเมื่อ5วันแรกเรียบร้อยไปละนะรอก็ว่าเมื่อใดจะถึงวันที่1นะเจ้าจะได้ใจรอบใหม่อ่ะก็ย้ำไว้ตัวละกันสำหรับท่านใดที่อาจจะใจบ่หมดเตื้อเนาะก็ขอใจใจให้หมดวันนี้เนอะวันพุธรับวงเงินรอบใหม่ของเดือนกรกฎาคมเจ้า

95นะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าอยู่ด้วยกันครับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าเนาะครับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังช่วงนี้มีกระแสเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการท่องเที่ยวโดยนั่งรถไฟจากที่เชียงใหม่นะเจ้ามาลงที่สถานีรถไฟลำพูนเนี่ยเพิ่นบอกว่าค่าตั๋วรถโดยสารนี่5บาทนะเจ้า5บาทที่ว่าเส้นทางเชียงใหม่ลำพูนนี่นะนักท่องเที่ยวชาวจีนนะเจ้านิยมเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์รถไฟสายดั้งเดิมที่เพิ่นบอกในประเทศจีนบ่มีแล้วจะแย่นะใช้เส้นทางเชียงใหม่ลำพูนเนี่ยตามรอยกันมาเยอะมากเลยนะเจ้าราคา5บาทประมาณ1หยวนของบ้านเปิ้นเนี่ยซึ่งถูกมากเองนะเจ้าระยะเวลาเดินทาง30นาทีเปิ้นก็จะแต่งชุดไทยผ่องชุดสไตล์วินเทจนะเจ้ามาถ่ายรูปกิ๊บกิ๊บเก๋ๆบนขบวนรถไฟตั้งแต่เชียงใหม่ถึงสถานีรถไฟขุนฐานเองนะเจ้าผมมาฟังก็ออกจากเชียงใหม่เนี่ย6โมง25รอบ6โมง25 9โมง35ใบ3เกิงนี่ก็มีนะเจ้าซึ่งก็สามารถที่จะเดินทางเนาะไปถึงทั้งสถานีรถไฟที่ลำพูนบางคนลงลำพูนก้าตั๋วรถไฟใน5บาทแต่ถ้าไปถึงที่ขุนฐานนะเจ้าก็จะมีค่าตั๋วประมาณ15บาทเชียงใหม่ขุนฐานเนี่ยนะเจ้าถ้ามาจากทางกรุงเทพก็จะมีรถไฟตู้นอนปรับอากาศที่บริการพวกขบวนรถด่วนพิเศษอย่างเงี้ยนะจะออกเดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ใช้เวลาประมาณ 11-12 ชั่วโมงก็ถึงละเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแฮมไฮไลท์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะชาวที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยหรือนักท่องเที่ยวชาวจีนโซเชียลเนี่ยเปิ้นจะฮ้องพอสอจีน พอสอจีนนะชาวนักท่องเที่ยวชาวจีนนะชาวก็มาตามรอยแล้วก็สร้างไวรัลนะชาวจุดเด่นเรื่องของความคลาสสิกของขบวนรถไฟไทยแล้วก็ค่ารถโดยสารที่ราคาย่อมเยามากนี่นะก็ถือว่าช่วงนี้คือคักนะเจ้าสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวทางรถไฟนะเจ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะเจ้าช่วงนี้ท่านก็ลงไปดูที่สถานีรถไฟขุนฐานนี่นะเจ้าแล้วก็พยายามที่จะไปปรับเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างทั้งเรื่องของร้านอาหารอย่างเนาะแล้วก็การอำนวยความสะดวกหรือว่าการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาเที่ยวเยอะมากนะจะต้องเรียนว่าช่วงสุดสัปดาห์ช่วงวันธรรมดาช่วงนี้คือแบบนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวกันเยอะมากๆก็ต้องมีการบริหารจัดการเรื่องของการเดินรถมีการขออภัยมีการบริหารจัดการกันเรื่องของการอำนวยความสะดวกการดูแลความปลอดภัยต่างๆคือกับนักท่องเที่ยวตัวนะเจ้าบางคนพอไปลงปุ๊บแล้วเนี่ยอัดใจเส้นทางเดินขึ้นไปบนอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลท่านผู้ว่าก็ไปเดินมาแล้วนะขึ้นไปถึงยอซีวันก่อนนะเจ้าวันก่อนมาจัดรายการวิทยุก็ยังมาเล่าฟังอยู่ว่าขึ้นไปถึงจุดยุทธศาสตร์ที่4ด้านบนสุดเลยเนี่ยก็เป็นจะได้พ้องวิวสวยงามหันไปถึงลำปางเลยอย่างเงี้ยนะเจ้าก็มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาสัมผัสนะเจ้าบรรยากาศแล้วก็ความประท้องว่าอย่างไรความเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนาะของลำพูนที่สถานีรถไฟขุนตาลแล้วก็อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลกันจำนวนมากนะเจ้าทีนี้ช่วงก่อนมันก็มีประเด็นเรื่องของดินทรายสไลด์ทับที่หน้าปากอุโมงค์แต่ว่าไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่มีคนเสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างใดเจ้าฝนตกหนักแล้วก็ดินสไลด์ลงมาปิดต่างรถไฟไม่ใช่ว่าปิดปากอุโมงค์นะปิดต่างรถไฟคือทับต่างรถไฟรถไฟเนี่ยสามารถที่จะเดินรถได้ในระยะเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงเมื่อช่วยกันคลี่คลายสถานการณ์ช่วยกันขุดดินออกเหาะดินออกนักท่องเที่ยวเนี่ยจ้าที่มันไม่แอลกันพอดีเนี่ยก็ไปช่วยกันเอาดินออกพอดีนะจ้าก็ช่วงนี้ก็จะมีการอู้ถึงกันนักแล้วก็ได้รับการติดตามจากท่าน
นายกรัฐมนตรีท่านผู้ว่าเล่าให้ฟังนะจ๊ะว่าได้รับการติดตามจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เนี่ยนะจ๊ะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นที่ละปูเนี่ยเป็นจะได้พ่องแล้วมีมาตรการมีแนวทางในการที่จะเตรียมการป้องกันบ่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําขึ้นแหมจะได้พ่องเนี่ยนะจ๊ะซึ่งตรงนี้ทางด้านของจังหวัดละปูเนาะท่านผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดละปูเนี่ยเปิ้นก็ประชุมนะเจ้าประชุมร่วมกันกับหลายหน่วยงานคุณผู้ฟังการรถฟมการรถไฟอุทยานแห่งชาติขุนตาลนะเจ้าหลายภาคส่วนเตรียมการกันทั้งในส่วนจุดเดินรถที่เป็นจุดเดินรถของป้าท้องว่าจุดเดินรถที่สถานีรถไฟขุนตาลโตยนะเจ้าแล้วก็จุดทางข้ามทางรถไฟนะเจ้าในพื้นที่จังหวัดละปูแหมหลายจุดเนี่ยนะเจ้าเพิ่นก็ดูความปลอดภัยว่าจะเพิ่มความปลอดภัยได้ยังไงเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังจะหันว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณทางข้ามทางรถไฟเนี่ยมีความทีนักขึ้นมีความเสี่ยงนักขึ้นนะจ๊ะตรงนี้ทางจังหวัดละปูก็ได้ร่วมกันกับคณะทำงานนะจ๊ะที่จะแก้ไขในจุดเสี่ยงทางรถไฟหลายๆจุดนะจ๊ะคุณผู้ฟังล่าสุดเนี่ยต่อมานะจ๊ะป้อนก็ลงไปดูจุดที่แยกเหมืองง่าต้าจักที่มันทับซ้อนกันทั้งในส่วนของทางเลียบทางรถไฟตัดแยกเหมืองง่าเนาะที่แถวนิยมพาณิชย์แถวสำนักงานสาธารณสุขอนาจาคุณผู้ฟังแยกบริเวณนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นแยกที่สุนสันอุนอันพอได้เองนะสุนสันอุนอันพอได้นะเจ้าตะวานี่ช่วงปอข้ามนะเจ้าท่านผู้ว่าเพิ่งไปที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองง่านะเจ้าไปประชุมร่วมกันกับคณะทำงานเพื่อเตรียมการในการลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยด้านการจราจรความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนสายเมืองง่าต้าจักนะเจ้าก็ท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพ่องนายกเทศมนตรีตำบลเมืองง่าผู้อำนวยการแขวงทางหลวงละปูนนะเจ้าแขวงทางหลวงชนบทโยธาตำรวจปภนะเจ้าก็ไปร่วมประชุมกันก่อนนะติดตามสถานการณ์เรื่องเล่าเป็นจะได้ไปมานะเจ้าคือสภาพปัญหาของแยกเนี้ยคุณผู้ฟังมันเป็นประเด็นสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐนะเจ้าในจังหวัดละปูนะเจ้ากำลังเร่งตรวจสอบแล้วก็แก้ไขในทุกปัญหานะเจ้าเพื่อมีความปลอดภัยที่สุดเนาะเป็นเส้นทางรองรับปริมาณการจราจรที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลเมืองง่าแล้วก็สายเลี่ยงเมืองที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็บริเวณจุดตัดทางรถไฟเมืองง่าเนี่ยมันมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเลยเจ้าส่งผลกระทบโดยตรงกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตัดเนี้ยมันมีจุดตัดย่อยที่เชื่อมต่อกันกับถนนภายในหมู่บ้านบ้านเซ้งประตูปลาเนี่ยนะทำให้การสัญจรตัดแล้วก็ขัดแย้งกันเลยมันสุนสันอุ่นอันในช่วงเร่งด่วนเนาะเพราะว่ามันสี่วุ่นวะวุ่นวายเนี่ยนะเจ้าบ้านเฮาก็สุนสันอุ่นอันกันในบริเวณแยกนั้นนะเจ้าทีนี้จังหวัดละปูเนี่ยปั้นกรอบเตรียมการนะเจ้าในส่วนของการที่จะศึกษาออกแบบโครงการสร้างทางข้ามทางรถไฟในอนาคตเนี่ยคือเป็นทางยกระดับเลยเพื่อที่จะแยกนะเจ้าการสัญจรของรถยนต์รถจักรยานยนต์รถไฟออกจากกันโดยเด็ดขาดตามมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในระยะยาวแล้วก็จะมีรูปแบบของโครงการที่เหมาะสมกับสถานการณ์กับสถานที่จริงที่ใช้รถของประชาชนนะจ๊ะเพื่อขอรับงบประมาณในปี2571ต่อไปแต่ว่า DJ Om ก็เอาแผนนะจ๊ะแผนมาให้ดู DJ Om ในปั้นลงพื้นที่ไปกับท่านผู้ว่าแต่ว่าก็เอาแผนที่ว่าปั้นจะแปลงโครงการเนี้ยจะได้เนี่ยนะจ๊ะถ้าสมมุติว่าเฮามาทางบ้านครูเนาะคุณผู้ฟังมาทางบ้านครูแล้วเฮาจะปุ้งไปทางถนนเลี่ยงเมืองเนี่ยอันนี้คือจะมีทางยกระดับนะจ๊ะจะมีทางยกระดับเลยแล้วก็จะมีจุดตังลุ่มที่ปั้นจะปิดบางส่วนเนาะแล้วก็ไผ่ที่จะขึ้นไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยนะถ้ามาจากทางจะว่าจะได้ดีทางในเวียงมาเนี่ยนะจะออกไปทางซุปเปอร์ก็จะต้องไปยูเทิร์นปุ๊บเนี่ยนะอ้อมเข้ามาเนี่ยเจ้าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเอาไปเผยแพร่ให้ดูทางสื่อออนไลน์แล้วกันนะเจ้าเนาะซึ่งตรงเนี้ยนะเจ้าอยู่ในโครงการที่จะต้องดำเนินการในช่วงระยะยาวแต่ว่าในการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเนี่ยนะเจ้าทางท้องถิ่นทางเทศบาล
เนาะป้าก็จะร่วมกันนะเจ้าเร่งติดป้ายเตือนติดสัญญาณเพิ่มเติมนะเจ้าเพื่อให้ความปลอดภัยของประชาชนที่ผ่านเส้นทางตรงแยกเนี้ยนะเจ้าเพื่อมีความปลอดภัยมากที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังว่าอันนี้คือจุดเสี่ยงจุดหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเพราะฉะนั้นถ้าท่านกายไปเส้นเนี้ยนะเจ้าเมืองง่านี่นะเส้นประตูป่าหนองเซ้งคือแยกบ้านห้องแยกแยกอะไรอย่างก็แยกเมืองง่าเนี่ยกันเนาะตัดตัดที่ว่านิยมพาณิชย์อ่ะเจ้าเนาะกงนิยมพาณิชย์แยกเมืองง่าถนนเลี่ยงเมืองเนี่ยตอนนั้นมันจะสุนสันอุนอันกันกับทางรถไฟเรียบทางรถไฟโดยทางรถไฟโดยนะเจ้าต่างคนเตียวบัดไอโดยอย่างเนาะมันสุนสันอุนอันกันขนาดเพราะฉะนั้นถ้าท่านกายไปตอนนั้นอาจารย์ท่านต้องระมัดระวังนะเจ้าในเรื่องนี้กันเป็นพิเศษโดยนะเจ้าเนาะมีข้อความแชทจากไอโอน่าจะฟังอยู่ไอโอละปูนนะเจ้าประธานชมรมอิ่มบุญต้องขอแสดงความเสียใจกับไอโอตัวนะเจ้ากำลังทราบข่าวว่าเปิ้ลเสียลูกสาวไปนะเจ้าก็ยังกึดอยู่ว่าเอ้เปิ้ลเพิ่งมีงานขาวดำไปเปิ้ลจัดกิจกรรมก็ฮะนะเจ้าไอโอส่งข้อความมานะเจ้าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเตรียมจัดกิจกรรมรถไฟไปทำบุญนะเจ้าท่านผู้ว่าปิยพงษ์ชูวงวันนั้นดีเจออยเล่าให้ฟังมันบอกลงนัดไว้เลยผมไปด้วยนะจะไปร่วมกันกับงานตันเตียนเนาะตันเตียนพรรษานะเจ้าส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในการทำบุญวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาประจำปีนี้นะเจ้าซึ่งทางชมรมอิ่มบุญเนี่ยเปิ้ลก็จะจัดงานขึ้นรถไฟไปทำบุญนะเจ้าปีนี้จะร่วมกันตานต้นเงินเป็นทุนทรัพย์ในการทำนุบำรุงศาสนวัตถุภายในวัดดอยขุนตานที่ตำบลทาป่าดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำปูนที่ชำรุดเสียหายเนี่ยนะเจ้าเนาะก็เปิ้ลจัดขึ้นในวันที่16กรกฎาคมนะเจ้าวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมเนาะมีช่องทางการลงทะเบียนที่แล้วนะเจ้าเดียวตังสวทลำปูนเขาก็จะได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็จะได้ฝากช่องทางของการลงทะเบียนไว้ฮือนะเจ้าติดต่อไอโอลำปูนก็ได้ไอตอลำปูนพี่อ้อนกาสลองพี่โอนะเจ้าน้องนุชนะเจ้าไอดอยฮงยาลำปูนก็ได้เหมือนกันทีมงานของชมรมอิ่มบุญลำปูนที่ปั้นจะจัดกิจกรรมขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งนี้เป็นครั้งที่17แล้วนะเจ้าเริ่มเปิดรับลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนาะรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูในFacebook ไอโอละปูนก่อนก็ได้นะเจ้าก็ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆกันตัวในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะเจ้าเนาะหลายเรื่องแต่หลายเรื่องแต่นี่ยังไม่ได้อู้ถึงสภากาแฟแต่เจ้าวันจัดที่ตำรวจภูธรเมืองละปูนนะเจ้าเอาต่อที่ยึดได้อะมาบดเอารถมาบดมาทำลายต้อดังตัวนะเจ้าเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังกันแล้วกันเนาะตอนนี้เวลาเสี่ยงเหตุละถ้าจะต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังเพียงแต่อีแล้วนะเจ้าแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะเจ้าเนาะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะเจ้าดีเจออยนันทพรเจ้าช่วงนี้ลาท่านผู้ฟังไปเพียงแต่อีแล้วสวัสดีเจ้า

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนขอเชิญเที่ยวงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหริพุนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ณ ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปภายในงานท่านจะได้พบกับมะม่วงลำไยผักผลไม้สดจากสวนส่งตรงโดยเกษตรกรพร้อมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปและของดีของเด่นจากลำพูนยกขบวนมาให้อย่างเต็มที่คัดสรรคุณภาพจากใจเกษตรกรจังหวัดลำพูนอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยส่งต่อกำลังใจให้เกษตรกรลำพูนแล้วพบกันภายในงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหริพุนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนห้ามพลาด 3-5 กรกฎาคมนี้เท่านั้น
3: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ท่านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ
1: โอ้ปัจจัยละ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมนะ18นาฬิกาของทุกวันนะจะมาปากกับผมดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาอูมาเอ่ยกับคุณผู้ฟังหลากหลายเรื่องราวนะสลับกับเพลงเพราะๆจากทางรายการที่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอด1ชั่วโมงนะปากกันช่วงแรกนะฟังเพลงต่อเนื่องไปเลย2เพลงนะครับแล้วก็กลับมาทักทายกันในช่วงแรกจะนี่นะไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือประกาศเตือนฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือในช่วงวันที่30มิถุนาถึง3กรกฎาคม69นะครับภาคเหนือของเราก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีร่องมรสุมผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นและมีการเน้นย้ำในข้อควรระวังนะครับระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะระมัดระวังพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ตัวอัปเดตเมื่อเวลา18นาฬิกาที่ผ่านมานะครับมีการคาดการณ์นะครับว่าวันที่30มิถุนายนนี่นะครับก็จะมีฝนนะ 70% ของภาคเหนือจังหวัดลำพูนของเขาก็หนึ่งในนั้นนะเป็นพื้นที่แจ้งเตือนในระดับสีเหลืองนะครับเชียงใหม่ตรงบนนี่ก็จะเป็นสีส้มเชียงรายตางเวียงป่าเป่านี่ก็สีส้มนะครับเพราะฉะนั้นหลากหลายพื้นที่ก็ต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันไว้ด้วยนะครับแล้วไปติดตามในเรื่องของผลการตรวจด้วยเรดาร์นะครับด้วยเรดาร์ลำพูนนี่นะครับบริเวณภาคเหนือตอนบนล่าสุดเวลา18นาฬิกาที่ผ่านมานะครับเรดาร์ลำพูนก็ตรวจพบกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนนะจังหวัดลำพูนของเฮานะครับพบตีอำเภอทุ่งหัวช้างนะครับเชียงใหม่นี่ก็ไปต่างอำเภอฝางแม่แตงสะเมิงแม่วางเนาะลำปางนี่ห่างชัดเกาะขาเถินแม่พริกนะครับส่วนลำพูนของเขาอำเภอเดียวอำเภอทุ่งหัวช้างทิศทางการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนเหล่านี้นะเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับคุณผู้ฟังก็ต้องติดตามในเรื่องของลักษณะอากาศอย่างใกล้ชิดกันตัวนะครับสำคัญนะถ้าฝนตกช่วงนี้อันตรายนะครับรถหนักบนท้องถนนหลายท่านก็เดินทางกลับบ้านหลายท่านก็เลิกงานหลายท่านก็ไปกาดหลายท่านก็ไปฮับลูกฮับหลานในเวลานี้นะครับถ้าพื้นที่ในฝนตกก็เพิ่มความระมัดระวังขึ้นในหลายๆเต่าเลยนะครับเพราะบนท้องถนนรถหนักๆจะหนีมาเจอฝนแถมลื่นนะครับเพราะฉะนั้นห้ามประมาทเว้นระยะห่างจากรถกันหน้าเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับบ่ดีขี่รถเร็วบ่ดีเง้อบ่ดีเล่นมือถือขณะขับขี่บ่ดีมอพอมัวพอสิริแนวตั้งหันนะครับประมาทนะประมาทแม้แต่วินาที2วินาทีก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของคนเฮาได้เพราะฉะนั้นบ่ดีประมาทนะครับพอทุกเส้นทางบนท้องถนนเนาะบ่จะใกล้หรือจะไกลให้เลือกความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกนะคุณผู้ฟังครับ

3เพลงต่อเนื่องนะครับกลับมาป้าการในช่วงนี้ก็มีข่าวสารมาอู้มาเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับทราบกันถึงความเคลื่อนไหวในจังหวัดของเฮานะครับเช้าตรู่ของวันนี้นะ7นาฬิกานะครับตีสนามด้านหน้าอาคารตำรวจภูธรจังหวัดลำปูงนี่ตำบลบ้านกลางข้างสวทลำปูงนี่นะนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูงเป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูนครั้งที่6นะครับอ่ะก็มีนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูงนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูงนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูงประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปูงนะครับแล้วก็นางสกุลรัตน์จันมณีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปูงแล้วก็ส่วนราชการทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะเข้าร่วมกันอย่างครบครันเลยทีเดียวนะครับโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมตำรวจภูธรจังหวัดลำปูงและก็กอรมน.จังหวัดลำปูงร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานนะครับเพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนนะข้อราชการก้านะครับการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดลำปูงของเฮานะครับภายในงานก็มีการมีหน่วยงานเจ้าภาพเนาะมีการแนะนำบุคลากรและก็องค์กรจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนะก็ได้กล่าวเปิดกิจกรรมกล่าวพบปะทักทายหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับกับแต่ละหน่วยงานนะครับแล้วก็มีการขอขึ้นหน่วยงานราชการภายในจังหวัดนี่รวมกันขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมต่างๆคือเปลี่ยนไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูงเนาะก็ได้กล่าวว่าภายหลังได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีเนาะจังหวัดลำปูงก็ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องนะครับภายใต้แนวคิดทีมจังหวัดนะครับมีการเน้นการทำงานเชิงรุกการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อแก้ไขปัญหาตีส่งผลกระทบต่อประชาชนในทุกมิติพร้อมยึดแนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์นะพิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลนะเพื่อความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่พี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับหลังจากกิจกรรมสภากาแฟนะครับตีเดียวกันนั่นนะก็มีการแถลงข่าวเนาะ

แถลงผลกวาดล้างรถแต่งสิ่งนะครับมีการทำลายต่อเอเซียของกลางกว่า500กว่าชิ้นนะครับซึ่งทางตำรวจก็จะเดินหน้าปราบสิ่งต่อเนื่องนะครับทันใดมีเบาะแสก็ขอให้ประชาชนแจ้งเบาะแสผ่านเลขหมาย191นะครับแต่เจ้านี่8โมงตีดาวสนามด้านหน้าอาคารตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนนะครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ก็ร่วมแถลงผลการระดมกวดขันปราบปรามการแข่งรถในทางและก็รถแต่งสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดละปูนนะครับก็มีการปราบปรามนะในเรื่องของการแข่งรถในทางนะความผิดเกี่ยวกับจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพและก็ใจต่อไอเสียเสียงดังนี่นะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลสร้างความเดือดร้อนนำคานถึงแก่พี่น้องประชาชนนะครับก็มีการจับกุมดำเนินการทำลายของกลางต่อรถดัดแปลงสภาพไปแล้วจำนวน300รายการนะเมื่อวันที่15มีนาคม67ที่ผ่านมานะครับต่อเนื่องจากตรงนั้นเนาะ16มีนาคม67จนถึงปัจจุบันนี้ก็มีการทำลายต่อไอเสียของกลางนะครับตีคดีถึงที่สุดแล้วนี่จำนวนทั้งสิ้น517รายการนะครับถ้าใครนะพบนะการดัดแปลงสภาพต่อไอเสียมีเสียงดังเกินกว่ากฎหมายเปิ่นกำหนดนะผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด2,000บาทรวมถึงร้านแต่งรถตีจำหน่ายสินค้าตีบ่ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมอันนี้ก็มีโทษจำคุก6เดือนนะครับปรับ 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนตอยเนอร์จุดแจ้งเบาะแสนะครับหากพบการกระทำผิดเกี่ยวกับการแต่งรถสิ่งหรือการแข่งขันรถในทางนี่นะโทรนะครับแจ้งนะ191ได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงเน้อ

0: กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งกับกิจกรรม Walk Run Bike ครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเฉลิมพระเกียรตินะครับจัดขึ้นนะสำหรับงานปั่นนี่วันที่31ตุลาคมนะสำหรับงานเดินวิ่งนี่วันที่1พฤศจิกายน2569นะครับสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับมาไปสมัครกันนะครับช่วยสังคมเพราะรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่หรือว่า Mobile Stroke Unit นะ Stroke One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกก็ผลิตจากกระดาษพร้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่ยืนต้นนะครับเพื่อนำไปปลูกต่อได้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นะครับตีสำคัญนะย้ำกันแฮมกัมนะ 30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับ Mobile Stroke Unit 1การสมัครได้สุขภาพได้ช่วยสังคมได้ร่วมรักโลกนะคุณผู้ฟังครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกันครับ
1: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของตนเองและร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองไปด้วยกันนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงขุนตาลตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.และกิจกรรมเดินวิ่งณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 น.ครับ

กลับมาพากันช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะครับอ่ะเวลาช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาตีมีการสัญจรบนท้องถนนนักหลายนะครับบ่ว่าจะไปหาลูกหลานเลิกจากโรงเรียนเนาะบ่ว่าจะเลิกทํางานเดินทางกลับบ้านหลายท่านก็ไปกาดหรือว่าเดินทางไปต่างจังหวัดทําธุระต่างๆก็ขอให้ทุกท่านขับรถขับราด้วยการมีสติไม่ประมาทบ่เล่นมือถือขณะขับขี่เคารพกฎจราจรนะเพราะว่าอันตรายเกิดขึ้นได้ถ้าเฮาประมาทแม้แต่วินาทีเดียวนะครับเส้นทางการจราจรทุกครั้งบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดจะเน้นย้ำให้คุณผู้ฟังได้รับฟังตลอดในเรื่องของการสัญจรปลอดภัยนะครับความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบนท้องถนนเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งบอดี้ฟังบอดี้หีบบอดี้ประมาทนะครับอ่ะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงการใช้งบประมาณเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์รัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมหลังเงินเยนอ่อนค่าต่ำสุดในรอบ40ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงการใช้งบประมาณเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้เป็นวันที่2ของการอภิปรายโดยสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลยังคงแสดงความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณโดยส.ส.ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณบางส่วนยังไม่สอดคล้องกับปัญหาเร่งด่วนของประเทศและอาจไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณปี2570เชื่อว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสนับสนุนการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืนด้านนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชี้แจงว่ากระทรวงจัดทำงบประมาณโดยมุ่งแก้ปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนากำลังคนและผลักดันมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3: สิ่งที่ปัจจุบันเราพยายามวางกรอบงบประมาณออกมาก็จะเป็น4เรื่องระบบนิเวศทางด้านนวัตกรรมนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมแล้วก็การทำป่าวิไลให้ดีขึ้นจะแบ่งออกมาเป็นเงิน2กองทุนกองทุนแรกก็คือกองทุนกกอของอุดมศึกษาอีกส่วนหนึ่งก็คือวว.น.เพราะวันนี้ครับท่านความแตกต่างของเราคือองค์ความรู้ความคิดโลกเปลี่ยนไปเยอะครับในตัวแอปพลิเคชันการประยุกต์ใช้ที่ปลายน้ำอาจจะไม่เพียงพอแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือองค์ความรู้วิจัยพื้นฐานองค์ความรู้การศึกษาพื้นฐานเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้คนไทยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้สู่ยุคใหม
2: ่สำหรับการอภิปรายวันนี้กำหนดกรอบเวลาถึงเวลา 24:00 นก่อนประชุมต่อในวันพรุ่งนี้และภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรกโฆษณาตระเกตรายงาน
1: รัฐบาลสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเสนอโครงการส่งเสริมพลังงานสะอาดภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินกำชับต้องเป็นโครงการที่คุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและสร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงการใช้จ่ายเพื่อรับมือราคาพลังงานเฉพาะหน้าแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศเปิดโครงการที่จะเสนอต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมเห็นผลได้จริงวัดผลได้ชัดเจนสำหรับการกันกรองโครงการจะยึดหลักความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าความโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์โดยมีคณะอนุกรรมการทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินเพื่อให้การใช้เงินกู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตรวจสอบได้รัฐบาลจะขอให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมข้อเสนอโครงการที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างแท้จริง คริษณาชันแสนสุรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยเติบโต
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่จะสิ้นสุดในวันนี้คือการลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญา
6: การลดค่าธรรมเนียมและจดทะเบียนและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยในครั้งนี้เนี่ยนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองซึ่งเป็นไปตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยที่เคยดำเนินการมาแล้วของปี2568ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้นะคะก็จะขยายเวลาออกไปถึงปีหน้านะครับ
5: ทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,110 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีมาตรการทั้งนี้ยังเป็นการช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้รัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเปิดสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและพลังงานนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรณีรัฐบาลสาธารณรัฐอิรักเสนอขอเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิรักประจำประเทศไทยตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศหลังอิรักแสดงความประสงค์กลับมาเปิดสถานเอกอัครราชทูตในไทยอย่างต่อเนื่องภายหลังสถานการณ์ภายในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นวาระครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิรักในปี2569ทั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานระหว่าง2ประเทศขยายความร่วมมือในหลายด้านโดยเฉพาะด้านพลังงานซึ่งอิรักเป็นประเทศที่มีทรัพยากรน้ำมันมากเป็นอันดับ4ของโลกอีกทั้งเป็นตลาดส่งออกข้าวสำคัญของไทยตลอดจนช่วยเสริมบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางและเพิ่มศักยภาพในการดูแลคนชาติอิรักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบขยายเวลาการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะเฉพาะบุคคลที่อพยพเข้ามาอาศัยเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในประเทศไทยออกไปอีก1ปีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลแก่บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลานานและกลุ่มบุตรที่เกิดในราชอาณาจักรออกไปอีก1ปีจะขยายเวลาเพียงครั้งเดียวถึงวันที่30มิถุนายน2570จากเดิมที่ให้ดำเนินการได้ถึงวันที่30มิถุนายนนี้โดยมอบหมายให้กรมการปกครองดำเนินการกำหนดแนวทางคัดกรองและบริหารจัดการกลุ่มตกค้างเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อลดผลกระทบด้านความมั่นคงป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากผู้ไม่หวังดีและเครือข่ายอาชญากรรม
6: เรื่องนี้เป็นการเสนอมาจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเหตุผลที่ต้องขยายเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติเนี่ยเป็นเพราะว่าที่ผ่านมานั้นมีความคืบหน้าในเรื่องการให้สัญชาติน้อยมากนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะกลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้มารายงานตัวเพื่อยื่นคำขอในการให้ได้สถานะค่ะสำหรับหลักเกณฑ์ต้องขอเน้นย้ำนะคะว่าเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อปี2567ได้เห็นชอบไปนะคะ
1: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานและพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
7: นายพัฒนพงศ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้ปปช.ได้รวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้วเกือบทั้งหมดพร้อมทั้งเร่งสรุปสำนวนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการปปช.พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนภายใน 1-2 สัปดาห์คาดว่าจะใช้เวลาการไต่สวนประมาณ 3-6 เดือนสำหรับกรณีของนายพอพานผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีล่าสุดปปช.ได้ตั้งสำนวนในเรื่องของความร่ำรวยผิดปกติแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดโดยจะดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการละเว้นส่วนการจับกุมปลัดจังหวัดภูเก็ตที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นขณะนี้อยู่ระหว่างรอรายงานอย่างเป็นทางการจากกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อนำมาพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยประชาชนทยอยแจ้งเบาะแสการทุจริตสอบท้องถิ่นต่อเนื่องผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขณะนี้มีผู้ได้รับความเสียหายทยอยยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้วและยังคงเปิดรับอย่างต่อเนื่องโดยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและสรุปจำนวนพร้อมยืนยันว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเก็บรักษาเป็นความลับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลคดีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับยาเสพติดที่ออสเตรเลียพบรับงานผ่านบัญชีอวตารในกลุ่มรับผิวสินค้าออนไลน์ได้ค่าจ้าง 8,800 บาท
8: พันตำรวจตีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีลูกเรือสายการบินไทยถูกจับกุมที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียว่าปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักของผู้ต้องหาในประเทศไทยพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบมีไรเดอร์นำพัสดุมาส่งที่คอนโดก่อนวันเดินทางโดยผู้ต้องหาเป็นผู้รับกล่องขึ้นห้องด้วยตนเองแต่ไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายภายในห้องพักขณะที่ผลการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาได้รับการติดต่อผ่านบัญชีอวตารชื่อโรสในกลุ่มรับผู้สินค้าออนไลน์ซึ่งประกาศหาผู้เดินทางไปออสเตรเลียเพื่อขนส่งสินค้าไทยและสินค้าโอท็อปรับงานในค่าจ้าง 8,800 บาทก่อนมีการส่งพัสดุมาที่คอนโดปัจจุบันบัญชีดังกล่าวปิดการใช้งานแล้วเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ใช้บัญชีและขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการโดยปปส.ยังคงประสานและเปลี่ยนข้อมูลกับตำรวจออสเตรเลียเพื่อเร่งขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังต่อไปโดยนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุคดีลูกเรือสายการบินไทยเป็นความผิดเฉพาะบุคคลไม่กระทบสายการบินพร้อมสั่งยกระดับมาตรการตรวจเข้มเพื่อสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยว
9: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่สายการบินสัญชาติไทยถูกจับกุมในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดว่าจากการประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการยืนยันว่าเป็นการกระทำความผิดเฉพาะบุคคลไม่ใช่การกระทำผิดในระดับองค์กรและไม่พบว่าสายการบินมีส่วนสนับสนุนการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการให้บริการของสายการบินไทยหรือความเชื่อมั่นในการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเนื่องจากประเทศไทยยังคงมีระบบกำกับดูแลด้านความปลอดภัยในการบินและการคมนาคมทางอากาศที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
10: พนักงานก็ยืนยันว่าไม่กระทบครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพนักงานซึ่งแน่นอนครับมีพนักงานทำผิดก็ต้องดำเนินการแต่แน่นอนครับทางสายการบินหรือว่าทางสนามบินของประเทศไทยเองก็ต้องให้ความเข้มงวดในเรื่องเหล่านี้
9: อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในระดับสูงสุดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการบินและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำให้สายการบินทุกแห่งเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคลากรและลูกเรือรวมถึงยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการกระทำผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของระบบการบินไทยนันทิกาคิดปาโลรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางและกระทรวงสาธารณสุขทลายโรงงานผลิตสเตียรอยด์เถื่อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายยึดของกลางรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาท
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายยาอนาบอลิกสเตียรอยด์เถื่อนที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านโดยสคบร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการสืบสวนจนสามารถจับกุมนายอนุวัฒน์อายุ39ปีภายในคอนโดมิเนียมย่านพัฒนาการและสามารถยึดของกลางเป็นยาอนาบอลิกสเตียรอยด์ชนิดฉีดและชนิดรับประทานจำนวน 8,690 ขวดยาสำเร็จรูปจำนวน 77,700 เม็ดยาที่อยู่ระหว่างการผลิตจำนวน 155,000 เม็ดและอุปกรณ์การผลิตอื่นๆรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นการตัดวงจรการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายก่อนกระจายสู่ผู้บริโภคซึ่งมีผลข้างเคียงที่อันตรายต่อร่างกายหากใช้เกินขนาดจะส่งผลต่ออวัยวะภายในอย่างเฉียบพลันและทำให้ร่างกายหยุดผลิตฮอร์โมนเพศตามธรรมชาติได้เช่นกัน
12: ในชั้นในฐานะที่กำกับดูแลสคบนะคะได้รับนโยบายโดยตรงจากท่านรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่ต้องการที่จะให้เกิดการบูรณาการร่วมกันนะคะของหลายๆหน่วยงานจึงเป็นที่มาของการที่ร่วมกันจัดการเคสในครั้งนี้นะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลนะคะ
11: ทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาอนาบอลิกสเตียรอยด์ซึ่งเป็นยาควบคุมเนื่องจากผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยตกเป็นผู้เสียหายและเสี่ยงได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมีสารปนเปื้อนหรือสารต้องห้ามซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพโดยรัฐบาลยืนยันเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสการผลิตจำหน่ายหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ.โทรศัพท์1166และสายด่วนอย1556ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมจัดมหกรรม Thailand Collector and Content Expo 2026รวมพลังความคิดสร้างสรรค์คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาท
13: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เตรียมจัดงานมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026หรือ TSEC 2026ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยเป็นการผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า30แห่งเพื่อยกระดับและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพภายใต้แนวคิด Multiverse of Creativity โดยครอบคลุม4อุตสาหกรรมหลักได้แก่กลุ่มคาแรคเตอร์และศิลปะกลุ่มคอนเทนต์และสตอรี่กลุ่มไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์และกลุ่มเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างเวทีให้ผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ไทยในการนำเสนอผลงานและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์กว่า250บูธการจัดสัมมนาให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจรวมถึงกิจกรรมไฮไลท์อย่างการจับคู่เจรจาธุรกิจที่ตั้งเป้าให้เกิดการเจรจากว่า500นัดหมายสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทสำหรับงาน TSEC 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง12กรกฎาคมนี้ณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.เพื่อเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ในการสร้างเครือข่ายธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจในการยกระดับผลงานสร้างสรรค์ของไทยสู่สากลปฏิพลสถาพรหมารายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: รัฐบาลเดินหน้านโยบายราชการทันใจยกระดับจดทะเบียนธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์ 100% โดยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยุติการรับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดรายใหม่แบบ Walk-in ทั่วประเทศและให้บริการผ่านระบบ DBD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวค่ะระบบนี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการใช้เอกสารและเพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อนยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
18: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซัตสึกิคาตายามะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการญี่ปุ่นพร้อมดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามความจำเป็นหลังจากเงินเยนอ่อนค่าลงร้อยละ 0.2 มาอยู่ที่ระดับ 161.98 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งนับเป็นการอ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบ40ปีความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลญี่ปุ่นพร้อมเข้าแทรกแซงเพื่อพยุงค่าเงินเยนอีกครั้งหลังจากใช้เงินราว 72,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าพยุงค่าเงินเยนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เงินเยนที่อ่อนค่าลงส่งผลให้สินค้าที่นำเข้ามาในญี่ปุ่นมีราคาแพงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันที่ซื้อขายด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามการที่เงินเยนอ่อนค่ากลับช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นโดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนญี่ปุ่นเกือบ18ล้านคนในช่วง5เดือนแรกของปีนี้หนังสือพิมพ์ Global New Light of Myanmar ของรัฐบาลเมียนมารายงานว่าเกิดเหตุดินโคลนถล่มที่เหมืองหยกร้างแห่งหนึ่งในเมืองผากั้นรัฐกะชินทางตอนเหนือของเมียนมาซึ่งเป็นผลมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ค้นหาผู้สูญหายอีก15รายอย่างต่อเนื่องท่ามกลางฝนที่ตกหนักทั้งนี้เมืองผากั้นของเมียนมาซึ่งเป็นแหล่งหยกคุณภาพดีที่สุดของโลกเผชิญกับเหตุดินโคลนถล่มบ่อยครั้งในช่วงฤดูมรสุมโดยประชาชนและแรงงานข้ามชาติจำนวนมากพยายามเข้าไปหาหยกที่หลงเหลืออยู่ตามเหมืองที่ถูกทิ้งร้างแม้จะต้องเสี่ยงอันตรายอย่างมากก็ตามต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากเพชรบูรณ์และพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 22:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรเวลา 15:12 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 น
19: สนธิดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
20: ที่ลืมบ บ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะฮะรวมถึงทีมเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ก็ทีมงานนะคุณอัครเดชคำพิระคุณเดชธรชัยโสดาแล้วก็คุณคนกรซิมพิทักษ์ครับอยู่กับคุณผู้ฟังวันนี้นะฮะก็วันวงกีฬาวันนี้นะครับวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะครับ 30 มิถุนายนนะครับใครที่60 40นะยังใช้ไม่หมดก็รีบใช้นะวันนี้วันสุดท้ายและพรุ่งนี้คนที่ใช้ไปแล้วเริ่มโอนเงินเข้าไปใหม่นะไปใช้กันไปกระตุ้นเศรษฐกิจกันนะครับนะไปเริ่มใช้กันโอนตังค์เท่าไหร่ก็นะวางแผนกันให้ดีๆสำหรับเรื่องของโครงการนะคนละครึ่งพลัดนะครับ60 40นะครับเริ่มต้นวันกีฬาวันนี้ไปยินดีกับต้องบอกว่าเบื้องต้นก่อนนะในการแสดงความยินดีกับทีมนักเทนนิสสาวไทยก่อนนะในการแข่งขันแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่อังกฤษนะครับซึ่งทั้งไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับแล้วก็ลนาธรฤดีก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทั้ง2คนนะครับในรอบแรกนะครับไหมมนัญชยาสว่างแก้วเนี่ยนะครับเจอกับมือ20ของโลกนะเราเป็นมือ64มือ164ของโลกนะครับเจอกับ ขอพนะเซมายาสวาลินสก้ามือ21ของโลกจากโปแลนด์อันดับโลกนี่ห่างกันค่อนข้างเยอะนะครับนะแล้วก็ในเซตแรกเนี่ยเราแพ้ไปก่อน2-6แต่กลับมาชนะ7-5แล้ว6-2ครับก็เป็นการเข้ารอบแกรนด์สแลมนะรอบ2เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นนักเทนนิสไทยหญิงไทยคนที่3นะที่เข้ารอบ2ของวิมเบิลดันต่อจากแทมมี่ธรรมรินทร์ธนสุการลักษิกาคำขำนี่นะครับทางด้านของไมค์มนัชยาเข้าไปก่อนนะครับไปเจอกับอาริเซียปาร์คนะครับมือ81ของโลกนะครับโอ้โหอันดับโลกห่างกันตั้ง144อันดับนะครับแต่ว่านี่แหละครับนะเรารู้เขารู้เราฟิตซ้อมกันมาดีและเราก็ชนะได้นะครับหลังจากนั้นต่อมานะครับรวงข้าวครับลนาธรฤดีมือ95ของโลกนะครับรอบแรกนะครับเจอกับลินลี่เทเกอร์ดารุ่ง18ปีจากออสเตรียมือ83ของโลกอันดับโลกห่างไม่ห่างกันสักเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าชนะของรวงข้าวชนะไป2-1เซตนะครับ7-6ไทยเบรก7-3 5-7 และ6-4นะครับลานานะผ่านก็สู่รอบ2นะครับไปเจอกับชนะของอเล็กซานโดรวาเอคาเทอรินามือ19ของโลกแล้วก็มือ18ของรายการก็งานหนักเหมือนกันนะครับนี่คือผลงานต้องบอกว่ายอดเยี่ยมของนักเทนนิสสาวไทยแล้วก็ลานานะก็เป็นสาวไทยคนที่4นะที่ผ่านเข้าสู่ระดับเมเจอร์รอบ2นะต่อจากแทมมี่นะลักษิกาแล้วก็มนัญชยานะซึ่งเข้าไปก่อนแล้วนะครับและคนที่ยิ้มนอกจากแฟนๆกีฬา

0: ชาวไทยนักกีฬาทั้งสองที่ดีใจอยู่แล้วที่ผ่านเข้าสู่รอบ2นะครับนะท่านนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนั่นแหละครับนะครับท่านสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนะครับนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยที่ชื่นชอบเรื่องของมวยด้วยนะครับนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมก็ยินดีกับนักเทนนิสสาวไทยทั้งสองคนนะครับทั้งไหมแล้วก็รวงข้าวนะฮะไหมมนัญชยาสว่างแก้วรวงข้าวลันนาธาราฤดีนะที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ2ในเทนนิสวิมเบิลดัน2026ที่อังกฤษนะครับก็บอกว่าขอแสดงความยินดีกับน้องใหม่และก็น้องรวงข้าวที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าชัยชนะรายการใหญ่อย่างแกรนด์สแลมมาได้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทีมงานสตาฟโค้ชรวมถึงครอบครัวของน้องทั้ง2ขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับในฐานะผู้สนับสนุนที่สำคัญของนักกีฬาทั้ง2แล้วก็เป็นกำลังใจให้ใหม่และรวงข้าวในการแข่งขันรอบต่อไปด้วยนะครับก็นี่คือในปีนี้นะคุณสุชัยนะครับก็บอกว่าครบนะ100ปีของสมาคมกีฬาลอนเทนนิสนะครับได้รับข่าวดีจากนักเทนนิสไทยมาอย่างต่อเนื่องนะนี่คือข้อพยานผลงานชิ้นโบแดงอีกผลงานหนึ่งที่มนัญชยากับลนานะซึ่งถือว่าสร้างประวัติศาสตร์มีนักเทนนิสไทยผ่านเข้าสู่รอบ2ในหญิงเดี่ยวในแกรนด์สแลมรายการเดียวถึง2คนนะก็ขอบใจทั้งมนัญชยาแล้วก็ลันนาด้วยนะที่สร้างความสุขให้กับคนไทยและขอให้สร้างความสุขเรื่อยๆนะรอบ2ขอให้ผ่านรอบ3ก็ขอให้ผ่านเรารอเชียร์กันนะครับฟุตบอลโลกครับแหมใส่เสื้อผมใส่เสื้อทีมญี่ปุ่นนะฮะให้กำลังใจครับโอ้โหใจสลายฮะซามูไรบลูญี่ปุ่นเจอกับกาแฟครับบราซิลนะปรากฏว่าแพ้ไป1ประตูต่อ2ฮะโอ้โหน่าเสียดายญี่ปุ่นแพ้นะบราซิลชนะญี่ปุ่น2ต่อ1นะครับเล่นไปเล่นมาเนี่ยทางด้านของบราซิลบุกหนักจริงๆนะแต่ว่าทางด้านของญี่ปุ่นนะครับโต้กลับและได้ประตูจากไดซูซาโนะนาที29บราซิลก็บุกหนักจริงๆนะครับแต่ว่าผู้รักษาประตูของญี่ปุ่นนะซุปเปอร์เซฟนะออกมานี่แหมนะโอ้ซุปเปอร์เซฟสกัดได้หลายครั้งแล้วก็มีทั้งเสาทั้งคานด้วยนะครับครึ่งหลังนะครับบราซิลเนี่ยโหมบุกกระนำนะครับแล้วก็ได้ลูกโด่งๆเข้ามาแล้วเป็นกาเซมิโร่ฮะมงตีเสมอให้กับบราซิล 1-1 นาทีที่56แล้วก็ลูกโหมลูกนี้แหละแล้วทั้งเกมก็กาเซมิโร่ได้รางวัลแมตช์ออฟเดอะแมตช์ด้วยนะนะครับพอเสมอ 1-1 แล้วครับทางด้านของบราซิลก็เดินหน้านะครับเดินหน้าบุกญี่ปุ่นก็มีโอกาสโต้กลับเหมือนกันทดเวลาบาดเจ็บจะมีโอกาสต่อเวลาด้วยแต่ว่านาทีที่90+5กาเบียนบาติเดลี่ฮะได้บอลจากครอสเข้ามาฮะได้บอลจับแล้วก็ยิงไปหนึ่งนะครับโอ้เข้าไปให้บราซิลชนะญี่ปุ่น2ประตูต่อ1ครับโอ้โหนะกาเบียนมาติเดลี่ยิงเข้าไปนะฮะก็นาทีบาปอีกแล้วนะบราซิลชนะญี่ปุ่น2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะจะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างโกดิวัวนะหรือว่าไอโอริโกสนะครับหรือว่านอร์เวย์ที่จะเจอกันนะครับส่วนญี่ปุ่นนะชื่นชมนะครับสู้กับบราซิลได้อย่างสนุกตกรอบยุติเส้นทางไว้เพียงรอบ32ทีมแบบน่าเสียดายนะครับก็นะก็ชื่นชมญี่ปุ่นนะส่วนเกาหลีที่ตกรอบนะครับไปถึงกลับถึงประเทศเกาหลีเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งกองเชียร์ที่ออกไปต้อนรับแต่ว่าบนนะครับมีคนนะแบบไม่ค่อยชื่นชมเท่าไหร่นะตกรอบรวมถึงอาจารย์ปาร์คซังฮอนะซึ่งเป็นหนึ่งในทีมมาสตาร์โค้ชได้ออกคลิป YouTube เนี่ยขออภัยขอโทษแฟนฟุตบอลเกาหลีเลยนะอาจารย์ปาร์คซังฮอตอนหลังเนี่ยมาคุมทีมพลังการนะครับหนึ่งในผู้หนึ่งในสตาร์โค้ชนะของเกาหลีนะครับเกาหลีก็ตั้งความหวังไว้สูงนะแต่ตกรอบแรกนะครับอีกคู่หนึ่งแหมนะก็ออกมาเศร้าหน่อยนะคู่ตีสามครึ่งกับผมตื่นมาดูนะฮะปารากวัยเจอกับเยอรมนีนะครับปรากฏว่าคู่นี้เจอกันแลกกันสนุกนะครับปารากวัยสู้กับเยอรมันได้สนุกนะแล้วก็เป็นปารากวัยนำไปก่อนด้วยนะถึงแม้ว่าเยอรมนีจะบุกมากกว่าแต่ปารากวัยยิงนำไปก่อน 1-0 นะครับจากลูกโมงของฮูลิโอเอ็นซีโอครับแล้วก็ทางด้านของยูเลียนกานาเกมันนะทางด้านของเชฟบุญนิชเชฟเทรนเนอร์ของเยอรมันนี่ของเยอรมันนะครับหรือว่าผู้จัดการทีมของเยอรมันเนี่ยโอ้โหต้องแก้เกมนะครับเลยลอยซาเน่ลงมานะก็เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องเปลี่ยนตัวนะครับต้องเปลี่ยนตัวแล้วสุดท้ายเนี่ยทางด้านของเยอรมันก็ได้ลูกตีเสมอนะครับจากไคลฮาวเวตนะ1ประตูต่อ1นะครับเยอรมันมีโอกาสยิงนำด้วย 2-1 นะครับแต่ว่าไปทำฟาวล์ซะก่อนนะมุ่งเข้าไปทำฟาวล์ซะก่อนนะครับก็เสียดายนะครับมีโอกาสเหมือนกัน แต่ผู้รักษาประตูของปารากวัยก็ซุปเปอร์เซฟหลายครั้งเหมือนกันนะครับสุดท้ายต้องมายิงจุดโทษกันครับนี่คือการยิงจุดโทษครั้งแรกของฟุตบอลโลกนะทีมใครตกรอบเนี่ยนะเรื่องของจุดโทษเนี่ยบอกเลยเยอรมันเขาไม่ค่อยแพ้เท่าไหร่ในการโดนจุดโทษนะเขานิ่งจริงๆแต่ว่าปารากวัยก็นิ่งกว่านะครับปรากฏว่าเยอรมันยิงไม่เข้าก่อนนะต้องยิงตามนะปารากวัยก็ยิงเข้าสุดท้ายปารากวัยคนสุดท้ายถ้ายิงเข้าจะชนะนะแต่ว่าปารากวัยยิงไม่เข้าครับเป็นเยอรมันยิงเข้าแล้วปารากวัยก็ยิงพลาดเหมือนกันนะสุดท้ายต้องมาซัตเทนเดทกันเยอรมันได้ยิงไม่เข้าไปใครฮาวแวดนะมาเนอร์นะครับแล้วสุดท้ายก็ยิงแบบซัตเทนเดทนะครับทายิงข้ามยิงข้ามคานไปไกลเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของปารากวัยยิงแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับเรียบร้อยปารากวัยชนะเยอรมนีนะครับ4-3นะในการดวลจุดโทษก็ทำให้ปารากวัยผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับไปจอรอเจอกับผู้ชนะระหว่างสวีเดนหรือฝรั่งเศสผมอุตส่าห์ต้องมองนะว่าแหมเยอรมันน่าจะเจอกับฝรั่งเศสนะหมดแล้วไม่ได้เจอกันนะครับก็ เป็นปารากวัยจะเจอกับผู้ชนะระหว่างสวีเดนหรือฝรั่งเศสนะครับนะผู้รักษาประตูปารากวัยเนี่ยออร์แลนโดกริลนะครับนี่เซฟ2จุดโทษเลยนะโอ้โหเราบอกว่าเขาเนี่ยเรียนรู้มาว่าเยอรมนีเนี่ยยิงจุดโทษอย่างไรนิ่งอย่างไรโดยเฉพาะไคฮาวเวตเนี่ยนะยิงด้วยเท้าซ้ายมักจะยิงไปทางซ้ายมือผู้รักษาประตูเขาก็เดาทางถูกนะแล้วก็บอกขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เซฟจุดโทษได้2ครั้งนะเป็นเกียรติอย่างมากที่เราโค่นอดีตแชมป์โลกได้นะครับนี่คือชัยชนะของปารากวัยนะครับแล้วก็ทางด้านของออร์แลนโดกิลได้รางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ไปด้วยนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีปารากวัยประกาศเลยนะวันที่30มิถุนายนเป็นวันหยุดนะเป็นวันหยุดแห่งชาติเลยทีเดียวเพื่อให้ประชาชนได้ฉลองกับชัยชนะของปารากวัยนะที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับนะที่พูดถึงเยอรมนีกับการดวลจุดโทษนะทุกคนก็ยอมรับผมก็ยอมรับว่าเวลาดวลจุดโทษเนี่ยเยอรมนีไม่ค่อยแพ้นะดีดวลจุดโทษในฟุตบอลโลกมา4ครั้งนะครับนะเคยแพ้ครั้งเดียวเมื่อ50ปีที่แล้วตอนนั้นแพ้ในฟุตบอลยูโรในปี1976ตอนที่ผมอายุแค่4ขวบนะแพ้เช็กโกสโลวาเกียนะครับ3-5นะหลังจากนั้นก็ไม่เคยแพ้เลยแล้วก็ถ้าเกิดโดนจุดโทษเจอกับอาร์เจนตินาเจอกับอังกฤษในฟุตบอลโลกเนี่ยเยอรมันจะชนะนะครับและคราวนี้เยอรมันก็แพ้แล้วนะในการโดนจุดโทษนะเป็นการโดนจุดโทษแพ้โดนจุดโทษครั้งแรกในเยอรมันในฟุตบอลโลกนะครับเยอรมันแพ้จุดโทษแพ้ไม่พอแรงชวนเนเธอร์แลนด์นะฮะทิ้งโดนจุดโทษตกรอบไปด้วยนะเนเธอร์แลนด์เจอกับโมร็อกโกนะครับเกอร์ดี้กาโปยิงให้เนเธอร์แลนด์นำไปก่อนนะครับแต่ว่าโมร็อกโกไม่ยอมง่ายๆนะตีเสมอได้นะทดเวลาบาดเจ็บอีกแล้วจากอิซาดียอฟนาทีที่90+1นะครับก็ต้องเสมอกันอีกนะต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาทีสู้กันสนุกนะครับโมร็อกโกดูจะเหนือกว่าคุมเกมได้มากกว่าแต่ว่านะก็ทำอะไรไม่ได้นะครับต้องดวลจุดโทษแล้วก็ปรากฏว่าโมร็อกโกยิงแม่นกว่าเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็โมร็อกโกชนะไป3-2เนเธอร์แลนด์ตกรอบพร้อมๆกับเยอรมนีกลับยุโรปไปด้วยกันนะครับนะครับก็น่าเห็นใจนะกักโปก็เพิ่งสูญเสียลูกนะครับเพราะภรรยาของเขาเนี่ยนะครับก็แท้งลูกนะครับแล้วก็สมาธินะแต่เขาก็ยืนยันนะครับกำลังใจที่เข้มแข็งขอช่วยเนเธอร์แลนด์ก่อนนะครับแล้วปรากฏว่าก็นี่แหละครับก็แพ้ไปตกรอบไปนะเนเธอร์แลนด์นะครับโมร็อกโกผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับในการเจอกับแคนาดานะในวันที่5กรกฎาคมนะครับโมร็อกโกเจอแคนาดานะครับดูแล้วแม่ออกหน้าไหนก็ได้คู่นี้เป็นทีมระดับ B นะ B หรือ B+ นะแล้วเข้ามาสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนี่แม่นะฮะได้ลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับพูดถึงเนเธอร์แลนด์เนี่ยในฟุตบอลโลกนะครับตั้งแต่ปี2014นะอัศวินสีส้มเนี่ยไม่เคยชนะในการดวลจุดโทษเลยนะครับย้อนไปเนี่ยในปีฟุตบอลโลกนะเขาเคยชนะฟุตคอสตาริกา 4-3 นะในการโดนจุดโทษในปี2014แล้วก็พอรอบรองชนะเลิศโดนจุดโทษแพ้อาร์เจนตินา 2-4 ปี2022โดนจุดโทษแพ้อาร์เจนตินานะครับ 3-4 เนี่ยแล้วก็มาครั้งนี้ก็โดนจุดโทษแพ้โมร็อกโก 2-3 นะครับแล้วก็ฟุตบอลโลกคราวนี้เนี่ยทางด้านของเนเธอร์แลนด์นะครับไม่แพ้ใครใน90นาทีของฟุตบอลโลกนะครับนับตั้งแต่แพ้โปรตุเกสเมื่อปี2006นะครับนะก็ไม่แพ้ใครแต่ว่ามาต่อเวลาดูทุกก็แพ้นะครับนี่คือฟุตบอลนะครับเกิดอะไรขึ้นได้นะครับคุณฟังครับค่ำคืนนี้ก็ยังมีหลายคู่ให้ชมกันนะครับ คู่ที่ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ขอบคุณไทยรัฐทีวีขอบคุณโมโนด้วยนะครับที่มอบสัญญาให้กับไทยรัฐทีวีได้ถ่ายทอดสดให้เราได้ชมกันเป็น Ivory Coast ครับหรือว่า Cote d'Ivoire เจอกับนอร์เวย์นะครับเออร์ลิงฮาเลนนะจะได้ยิงประตูหรือเปล่าก็อยู่ในกลุ่มของดาวซันโวด้วยนะเออร์ลิงฮาเลนนะครับจะได้ชมก็ได้ยิงประตูไหมก็รอติดตามกันนะครับเที่ยงคืนนะครับนะส่วนตีสี่นะครับคนตื่นเช้านะก็จะได้เชียร์ฝรั่งเศสกับสวีเดนนะครับตีสี่นะครับ8นาฬิกานะครับทีมที่มาจากในโซนคอนคาเคฟนะคืออเมริกากลางอย่างเม็กซิโกเจอกับเรื่องของเอกวาดอร์ทีมที่อยู่ในอเมริกาใต้นะก็ถือว่าใกล้เคียงกันแหละเม็กซิโกกับเอกวาดอร์ห่างกันไม่เยอะนะครับจะเจอกันสไตล์ฟุตบอลก็คล้ายๆกันในสนุกนะฮะหน้าไหนก็ออกได้หมดเลยนะครับรวมถึงตีสามนะครับก็ยังมีคืนวันที่1นะฮะเบลเยียมเจอเซเนกัลก็ได้ชมกันอีกนะครับก็รอติดตามกันสำหรับฟุตบอลโลกนะขอบคุณจริงๆนะขอบคุณทางด้านของโมโนแม็กที่ทางด้านของแจ๊สนะครับที่ได้ซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็แบ่งให้ได้เราได้ชมได้ดูฟรีๆนะในบางช่องทางนะครับในบางคู่นะทางช่องโมโน29โมโนสปอร์ตนั่นแหละครับนะฮะส่วนใครที่อยากจะดูคู่ที่น่าสนใจแต่ต้องซื้ออะไรก็แล้วแต่นะตามโปรแกรมนะตามโปรโมชั่นของเขาก็ติดต่อสอบถามก็ลองดูนะครับจากฟุตบอลโลกนะกลับมาที่ฟุตบอลของบ้านเรานะโค้กครับคราวนี้ลงไปเตะที่ทางโซนภาคใต้ที่จังหวัดสงขลานะครับสงขลาอันนี้แข่งกัน3สนามนะครับแข่งกัน3สนามก็แข่งกันสนุกแหละแข่งตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับโรงเรียนเก่าผมอย่างเบญจมาราชุทิศปัตตานีไปแข่งขันด้วยก็ต้องตามฟอร์มกันหน่อยนะนะครับรวมถึงทีมจากปัตตานี FC นะก็ลงแข่งขันด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นรอบ32ทีมสุดท้ายนะฮะทุกคู่วันนี้เนี่ยนะครับที่สนามตินสุรานนท์วันที่30มิถุนายนนะครับโคกนาวผี FC นะเอาชนะโรงเรียน NJ Academy พัทลุงนะครับ3-0นะครับPSU สุราษฎร์ซิตี้นะเสมอกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลานะครับ1-1ดวลจุดโทษยะลาชนะ 4-2 นะครับพัทลุงยูไนเต็ดชนะโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธินะครับ 1-0นะครับสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาเสมอกับเชิงทะเลอะคาเดมี่นะครับ 2-2 ในเวลานะครับแล้วก็ดวลจุดโทษสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลาชนะ 5-3 นะครับส่วนอีกสนามนึงนะครับที่สนามฟุตบอลอำเภอนาทวีนะครับระนองยูไนเต็ดครับเจอกับโรงเรียนเบญจมราชุทิศปัตตานีนี่ผมเรียนอยู่ที่นี่นะม .1 ถึงม .3 นะแล้วปรากฏว่าดูฟอร์มหน่อยเบญจมราชุทิศปัตตานีชนะไป7-0นะครับเข้ารอบเลยนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งซีนิกอะคาเดมี่ฟุตบอลคลับนะครับเจอกับโรงเรียนสตูลวิทยาสตูลก็ชนะ7-0เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสงนะแพ้โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์นะ0-2แล้วก็ปัตตานี FC นะชนะโรงเรียนสุราษฎร์ธานี2-0นะครับพรุ่งนี้รอบ32ทีมสุดท้ายก็จะมีการแข่งขันกันอยู่นะครับตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะที่สนามฟุตบอลราชภัฏสงขลานะตั้งแต่ 8:30 นาทีนะครับยาวไปถึง 15:30 นาทีสนามนี้เนี่ย4คู่นะครับนะ FC ยะลาเจอกับศรีธรรมราชศึกษานะครับ Republic Academy เจอกับอบจ.สุราษฎร์ธานี3บ้านนาDX นครศรีอะคาเดมี่นะครับเจอกับทุ่งตะโกวิทยาแล้วก็ปิดท้ายสนามราชภัฏสงขลาตรังยูไนเต็ดนะครับเมืองตรังยูไนเต็ดเจอกับบันนังสตาร์วิทยานะครับบันนังสตาร์วิทยานี่อยู่ที่ยะลานะนะครับส่วนที่สนามอำเภอนาทวีนะครับร่มเกล้านรายูไนเต็ดครับเจอกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่นะครับแล้วก็โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังเจอกับโรงเรียนมหาวิทยาลัยวุฒิจังหวัดสงขลานะครับยะลาซิตี้เจอกับโรงเรียนเทพสิรินทร์นครศรีธรรมราชและปิดท้ายด้วยชุมพรยูไนเต็ดเจอกับโรงเรียนพีระนาพิริยานาวินคลองหินวิทยานะครับก็ส่วนสนามที่แข่งขันนะครับติดตามมาดูนะไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาตินสูรานนท์นะสนามฟุตบอลอำเภอนาทวีสนามฟุตบอลราชภัฏสงขลานะครับแล้วก็มีการชิงชัยกันนะครับตั้งแต่วันที่30มิถุนายนวันนี้จนถึงวันที่5กรกฎาคมนะครับก็ไปเชียร์น้องๆดาวรุ่งกันนะฮะทีมชาติไทยหลายๆคนผ่านเวทีโค้กคัพนี่นะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยแข่งกันแบบรอบต็อกเอาฮะแข่งแบบนัดเดียวตกรอบก็จะหาแชมป์กับรองแชมป์ในโซนของแต่ละภาคเข้ามาแข่งรอบสุดท้ายที่สนามสุพัชรสายกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีตัวแทนจากโซนต่างๆมาแข่งขันกันนะครับนี่คือโค้กคัพนะครับคุณฟังครับ พูดถึงฟุตบอลแล้วนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเรื่องของฟุตบอลนะครับในลีกของไทยนะครับหลังจากที่จบกันตั้งแต่ลีกชายลีกหญิงเมื่อวานนี้ผมรายงานไปแล้วว่าลีก1ใครได้แชมป์ลีก2ใครได้แชมป์นะครับก็มาย้ำอีกครั้งหนึ่งสโมสรกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกเรื่องของฟุตบอลอาชีพแล้วก็ฟุตบอลทั่วจัดขึ้นในเมืองไทยสิ้นสุดแล้วทุกรายการอย่างเป็นทางการนะครับนะแชมป์อย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะตกชั้นเมืองทองนครราชสีมามัดได้ FC พลังการ FC ที่ตกชั้นนะครับแล้วก็ฟุตบอลสโมสรที่ได้โควต้าไปเล่นฟุตบอลทั่วระดับเอเชียและอาเซียนก็มี AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตมีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดการท่าเรือ FC ราชบุรี FC นะครับ AFC แชมเปี้ยนลีก2 BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับอาเซียนครับแชมเปี้ยนชิพบุรีรัมย์การท่าเรือและราชบุรี FC นะครับพูดถึง BG ปทุมนะครับจะอุ่นเครื่องกับสโมสรแอสตันวิลล่านะครับตอนนี้บัตรเข้าชมเนี่ยโซเอาแล้วนะแอสตันวิลล่าบุกมาอุ่นเครื่องกับ BG ปทุมก่อนที่จะไปฮ่องกงด้วยอะไรด้วยนะปรากฏว่าบัตรนะขายหมดเกลี้ยงเลยนะนะครับต้องรอดูการถ่ายทอดสดแล้วล่ะนะครับช่องทาง BG Sport นั่นแหละครับแอสตันวิลล่าอุ่นเครื่องในช่วงของปรีซีซั่นเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับส่วนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะชุด18ปีนะที่เตรียมแข่งขัน AVC Girl อายุ18ปีวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งแข่งขันกันพรุ่งนี้วันแรกนะครับจนถึงวันที่7กรกฎาคมนะที่เทอร์มินอล21โคราชนะครับแล้วก็สนามอีกสนามหนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพรุ่งนี้รอบแรกนะครับไทยอยู่ร่วมสาย A กับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียนะครับสาย B มีจีนคาซัคสถานฮ่องกงและคีกิสถานสาย C เนี่ยมีญี่ปุ่นอิหร่านฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับสาย D ไทเปเกาหลีใต้อินเดียและเวียดนามพรุ่งนี้นะครับที่เทอร์มินอล21โคราชไปให้กำลังใจกับดาวรุ่งเยาวชนสาวอายุ18ปีของไทยนะครับนัดแรกนะเจอกับมองโกเลียเวลา19นาฬิกาแต่ว่านะครับคู่แรกในอิหร่านเจอฟิลิปปินส์นะครับ10นาฬิกา13นาฬิกานี่จะเป็นอุซเบกิสถานเจอออสเตรเลียนะครับญี่ปุ่นเจออินโดนีเซีย16นาฬิกานะครับแล้วก็ไทยเจอมองโกเลีย19นาฬิกานะครับเราเพิ่งได้แชมป์อาเซียนมานะครับนะก็คราวนี้นะไปแข่งขันเพื่อหาตัวแทนไปชิงแชมป์โลกนะรายการนี้หาตัวแทนไปชิงแชมป์โลกอายุ19ปีในปีหน้านะครับเราก็ได้ลุ้นกันนะครับเจอกับมองโกเลียก่อนนะครับส่วนที่สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับเริ่ม10นาฬิกาเช่นเดียวกันนะครับเป็นคาซัคสถานเจอกับฮ่องกงนะครับเกาหลีใต้เจออินเดียจีนเจอกับคีกิสถานแล้วก็ไชนีสไทเปเจอกับเวียดนามนะครับคู่ของไทยวันที่1วันที่2กรกฎาคมที่เจอออสเตรเลียแข่งเวลา19นาฬิกานะครับทุกนัดของไทย19นาฬิการวมถึงวันที่3แข่ง19นาฬิกานะครับก็หมายความว่านะก็ใครเลือกงานแล้วที่พี่ๆเพื่อนๆรายการแวดวงกีฬานะครับแฟนคลับของวอลเลย์บอลเลิกงานแล้วนะ19นาฬิกามีเวลาที่จะไปเชียร์สาวไทยนะที่เทอร์มินอล21ที่โคราชนะครับนครราชสีมา19นาฬิกาก็ไปเชียร์ไทยกันนะครับบัตรเข้าชมน่าจะมีอยู่นะบัตรเข้าชมน่าจะมีอยู่นะก็ต้องบอกเลยนะว่าน่าจะราคาต้องไปสอบถามดูรายการที่แล้วเนี่ยชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยบัตรราคา100บาทหน้างานนะครับนะฮะส่วนการถ่ายทอดสดก็เป็นทูวิชั่นนาวนะครับได้ชมกันนะครับจากการขันรายการนี้วอลเลย์บอลก็จะมีอีกหนึ่งรายการนะครับก็จะเป็นวอลเลย์บอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนในชุดใหญ่เลยนะครับวอลเลย์บอล BYD CV Cup 2026นะครับซึ่งจัดมาครั้งที่6แล้วนะครับเริ่ม15กรกฎาคมนะครับซึ่งระดับวอลเลย์บอลในย่านอาเซียนนะมีแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาและเมียนมาเข้าร่วมแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็ไทยเนี่ยแหละครับนะซึ่งการแข่งขันรายการนี้นะครับถ่ายทอดสดทางช่องวัน31แล้วก็ GMM 25ก็ดูง่ายหน่อยนะไม่ต้องโหลดแอปนะก็เปิดกล่องทีวีดิจิตอลดูได้นะวัน31กับ GMM 25นะครับ CV League นะครับหรือว่าCV Cup ขออภัย BYD ครั้งที่6นะ CV Cup นะครับไทยเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาแล้วก็เมียนมานะจะแข่งขันกันนะครับก็รอติดตามกันนะครับส่วนเรื่องของจักรยานนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของจักรยานสุดสัปดาห์นี้ก็มีการแข่งขันจักรยานกันนะครับเป็น BMX แล้วก็หนูน้อยขาไทยด้วยนะครับพลเอกเดชาเหงประศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย ด้วย ACC นะครับประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACF และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับบอกว่าสมาคมกีฬาจักรยานนะครับเตรียมจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับประจำปี2569สนามที่5รองวันที่3ถึง4กรกฎาคมแล้วก็จักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่2ในวันที่5กรกฎาคมนะครับที่สนามสวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพนะครับซึ่งการแข่งจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนาม5ก็ถือว่าเป็นสนามสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นสนามที่คาดว่าใครจะได้แชมป์และก็จะเป็นสนามที่จะมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมากนะครับเพราะว่าตัดสินว่าในแต่ละรุ่นนักกีฬาคนใดจะคว้าแชมป์ประเทศไทยได้ครองถ้วยพระราชทานนี่คือรางวัลอันเกียรติยศรางวัลอันเกียรติประวัติแก่นักกีฬาแล้วก็วงตระกูลด้วยนะครับรางวัลพระราชทานครองถ้วยพระราชทานนะครับส่วนจักรยานแข่งขันหนูน้อยขาไทยยิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2นะครับก็ยังรายการนี้ทุกๆครั้งนะครับผู้ปกครองก็จะพาบุตรหลานมาร่วมแข่งขันจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่านักกีฬาที่ได้แชมป์แต่ละสนามจะมีคะแนนสะสมเพื่อลุ้นคว้าแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569และจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะไปคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027นะครับเอเชียนบาลานซ์ไบค์2027นะครับ Presented byBATEC นะครับ BATAC นะในปีหน้าด้วยนะซึ่งทั้ง2รายการนะครับไม่ว่าจะเป็นจักรยาน BMX แล้วก็หนูน้อยขาไถนะครับมีความประสงค์อยากจะเข้าสมัครเข้าแข่งขันรายการนี้นะครับก็สมัครกันได้นะในช่องทางของเว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปนะครับจักรยาน BMX เนี่ยปิดรับสมัครวันที่2กรกฎาคมนะครับส่วนหนูน้อยขาไถเนี่ยปิดรับสมัคร4กรกฎาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะไปสมัครที่หน้างานหรือสมัครที่FBT ก็ได้นะครับนะที่สวนกีฬากมลนะ BMX นะฮะรอติดตามการรายการนี้เนี่ยทั้ง2รายการนะอย่างที่บอก BMX ได้เห็นหน้าตาแชมป์ประเทศไทยใครที่ได้ครองถ้วยพระราชทานนี่เป็นเกียรติประวัติจริงๆนะครับรวมถึงหนูน้อยขาไถนะครับใครจะได้เป็นหนูน้อยนะที่จะไปแข่งขันตัวแทนไปแข่งขันหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียนบาลานซ์ไบค์2021ด้วยโอ้โหน่าติดตามจริงๆนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับก็เรื่องของฟุตบอลโลกนะรอติดตามกันต่อพรุ่งนี้ใครจะชนะแล้วก็ใครจะได้กลับบ้านใครจะได้ไปต่อนะฟังในแวดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดเวลาผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงการจัดสรรงบประมาณปี2570มุ่งเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยวางเป้าคว้าเหรียญรางวัลไม่น้อยกว่า15เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นปลายปีนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 6:47 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925เสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 10:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดนุชาสินทวานนท์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายปราโมทปรปักษ์ขามนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมสาขาสัญญกรรมสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำเหน็จตกทอดเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตายและเงินช่วยเหลือชาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุขของนางสาวประยงนาควรังข้าราชการบำนาญสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามนายแพทย์สุชินวรวิชวงศ์ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมาชิกกิติมศักดิ์แห่งราชวิทยาลัยพยาธิแห่งประเทศไทยเวลา 14:04 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569เวลา 10:33 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตอันหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 16:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งเป็นที่ประทับแรมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิตเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปยังลานพิธีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและถวายความเคารพต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปฏิสันถานกับคณะทางการฝ่ายฝรั่งเศสโดยมีนายเฟเดริกบีเยอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายฝรั่งเศสเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเวลา 17:15 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงทำเนียบประธานาธิบดีณที่นั้นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเฝ้ารับเสด็จบริเวณกลางลานเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องแอมบาสเดอร์มีพระราชปฏิสันถานกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาในโอกาสนี้ทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงได้แก่พระราชสารทองคำจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทูลสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3เมื่อพุทธศักราช2404สัตยาบันสารและสนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามกับฝรั่งเศสพุทธศักราช2399อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสในวันเดียวกันนั้นเวลา 20:11 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสไปในงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายณธรรมเนียบประธานาธิบดีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศโดยมีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาในการนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวสแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติว่าด้วยความดีความชอบออเดรนาซิยงนาวดูเมริตชั้นกรองครัวสแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องจัดงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมริดกรุงปารีสซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีระหว่างวันที่3กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ถึงวันที่5กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.สามารถดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรจากผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเร่งดำเนินการส่งหน่วยปฏิบัติการออกช่วยเหลือเพิ่มเติมน้ำต้นทุนและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญโดยเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่จังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีและบุรีรัมย์เพื่อให้ปฏิบัติการสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่รับผลกระทบอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่เขตทุ่งกลาร้องไห้ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิสำคัญของประเทศโดยผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาสามารถช่วยให้ฝนตกเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนสำคัญอาทิเขื่อนลำตะคองเพื่อสำรองไว้ใช้ในการบริหารจัดการน้ำต่อไปทางนี้อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยืนยันว่าขณะนี้มีสารฝนหลวงและอากาศยานเพียงพอต่อการปฏิบัติงานโดยมีการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนภารกิจแก้ปัญหาภัยแล้งให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3เพื่อยกระดับเด็กไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3พ.ศ.2566ถึง2570เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพโดยเน้นการสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตอาทิการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยนอกจากนี้แผนดังกล่าวยังมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งสถาบันครอบครัวสถานศึกษาและชุมชนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเติบโตพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตามช่วงวัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงการจัดสรรงบประมาณปี2570มุ่งเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทย
3: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงถึงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งมีกรอบวงเงินกว่า 15,061 ล้านบาทแบ่งเป็นการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวร้อยละ60และด้านการกีฬาร้อยละ40ซึ่งงบประมาณดังกล่าวถูกกำหนดทิศทางให้เน้นความยั่งยืนการสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากและการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการเดินทางมายังประเทศไทยสำหรับประเด็นข้อสงสัยเรื่องการค้างจ่ายเงินรางวัลนักกีฬากว่า291ล้านบาทนั้นยืนยันว่าไม่มีการค้างจ่ายแต่อย่างใดเนื่องจากรายการเบิกจ่ายที่ผ่านมาได้รับการดำเนินการเรียบร้อยแล้วทั้งหมดในส่วนของเงินรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงปารีสมียอดรวมกว่า65ล้าน9แสนบาทซึ่งได้มีการจ่ายไปแล้วส่วนหนึ่งและยอดคงเหลือกำลังทยอยดำเนินการจ่ายเป็นรายเดือนตามความประสงค์ของนักกีฬาแต่ละบุคคล
4: 5ล้าน9แสนจ่ายไป14ล้าน3แสนครับเหลืออีก21ล้าน6แสนผมขออนุญาตใช้คำว่าไม่ใช่ค้างจ่ายครับแต่เป็นความตั้งการของ นักกีฬาที่จะขอรับเป็นรายเดือนครับแน่นอนครับวันนี้ก็ยังจ่ายไม่ครบครับเพราะนักกีฬาขอมีความประสงค์มาว่าขอรับเป็นรายเดือนเราก็ให้ตามความประสงค์ครับก้อนแรกให้คนที่อยากรับเป็นก้อนส่วนที่เหลือใครอยากรับส่วนที่เหลือเท่าไหร่เราจ่ายเป็นรายเดือนเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไม่ใช้คำว่าค้างจ่ายครับ
3: ทางนี้นโยบายการบริหารจัดการงบประมาณในอนาคตจะเน้นความชัดเจนของงบประมาณที่จัดสรรให้กับสมาคมต่างๆเพื่อให้แต่ละสมาคมสามารถวางแผนดำเนินงานและการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะมีการนำตัวชี้วัดผลงานและการบริหารจัดการมาเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
7: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:17 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมถึงความพยายามของอิหร่านและสหรัฐในการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งลงนามเมื่อวันที่17 มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามสื่อทางการอิหร่านไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหารือในครั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่ระบุว่าฝรั่งเศสกำลังทำงานร่วมกับโอมานในภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกคณะกรรมการการเลือกตั้งของเปรูออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่านางเคอิโกะฟูจิโมริวัย51 ปีหัวหน้าพรรค FP พรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษนิยมของเปรูคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่2ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่7 มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยคะแนน50.13%ขณะที่นายโรเบโตซานเชสหัวหน้าพรรค JP ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายซ้ายได้คะแนนอยู่ที่49.87%นางเคอิโกะฟูจิโมริซึ่งเป็นบุตรสาวของนายอัลเบโตฟูจิโมริอดีตประธานาธิบดีเปรูเชื้อสายญี่ปุ่นให้คำมั่นว่าเธอจะนำพาเปรูสู่ความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในประเทศที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามนายซานเชสยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกาศผลการเลือกตั้งครั้งนี้นายฮอเกโรดิเกสประธานสมัชชาแห่งชาติของเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,719 รายบาดเจ็บมากกว่า 5,000 คนและสูญหายอีกราว 45,000 คนนอกจากนี้ยังมีอาคารอย่างน้อย 855 หลังได้รับความเสียหายในจำนวนนี้ 189 หลังพังถล่มลงมาทั้งหลังขณะเดียวกันทีมกู้ภัยทั้งของเวเนซุเอลาและนานาชาติยังคงเดินหน้าค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังแม้จะผ่านช่วง72ชั่วโมงแรกที่จะมีโอกาสรอดชีวิตไปแล้วก็ตามทั้งนี้สำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐประเมินว่ามีโอกาสถึง44%ที่ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาครั้งนี้อาจสูงกว่า 10,000 รายขณะที่สหประชาชาติเตรียมจัดหาถุงบรรจุร่างผู้เสียชีวิตจำนวน 10,000 ใบให้แก่เวเนซุเอลาท่ามกลางความหวังว่าตัวเลขจริงจะน้อยกว่านี้มากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีผลการแข่งขันพลิกความคาดหมายหลายคู่เริ่มจากทัพอินซีเล็กเยอรมนีอดีตแชมป์โลก4สมัยที่แพ้การโดนจุดโทษให้กับปารากวัย3-4หลังเสมอกันในเวลา120 นาที1-1ส่งผลให้เยอรมัน ยุติเส้นทางเพียงรอบ32ทีสุดท้ายนอกจากนี้ยังถือเป็นความพ่ายแพ้ในการดวลจุดโทษในทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์ครั้งแรกในรอบ50ปีนับตั้งแต่แพ้เช็กโกสโลวาเกีย3-5ในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโรปี1976และยังเป็นการแพ้การดวลจุดโทษในศึกฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมอีกด้วยส่วนปารากวัยผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสกับสวีเดนซึ่งจะลงสนามในคืนนี้ส่วนอีกคู่ที่ผลการแข่งขันพลิกความคาดหมายอัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์พาจุดโทษให้กับโมร็อกโก2-3หลังเสมอกันในเวลา1-1ตกรอบ32ทีมสุดท้ายอย่างน่าเสียดายขณะที่โมร็อกโกผ่านเข้าสู่รอบ16ทีม

0: ท้ายไปพบกับทีมชาติแคนาดาในวันที่5กรกฎาคมนี้ด้านทีมชาติญี่ปุ่นแม้ในเกมนี้จะขึ้นนำทีมชาติบราซิลไปก่อนแต่ทัพแซมบ้าอาศัยประสบการณ์และความเก๋าพลิกกลับมาชนะได้2-1โดยบราซิลจะไปเจอผู้ชนะระหว่างโกติวัวหรือนอร์เวย์ในรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนซามูไรบลูยุติเส้นทางในบอลโลกหนนี้ไว้เพียงรอบ32ทีมแบบน่าเสียดายสำหรับคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนามอีก3คู่ไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์เวลา0นาฬิกาฝรั่งเศสพบสวีเดนเวลา4นาฬิกาและเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับเอกวาดอร์เวลา8นาฬิกาการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทชายเดี่ยวรอบ2ริวโกติกุลมือวางอันดับ8จากไทยเอาชนะทาคุโตะนากาโนะจากญี่ปุ่น2-0เซต6-3และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จด้านหญิงเดี่ยวรอบ2ทาริตาหงยกมือวางอันดับ2เฉือนชนะลุนวานัสวาดานี่จากอินโดนีเซีย2-1เซต4-6 6-1และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมและวางกรอบงบประมาณร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไว้ทั้งหมดแล้วเพื่อให้ได้นักกีฬาชุดที่ดีที่สุดและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาตั้งเป้าหมายร่วมกันคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองจาก11ชนิดกีฬาความหวังได้แก่ตะกร้อเทคบอลมวยสากลกรีฑาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูยิตสูและอีสปอร์ตสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติ IIHF ร่วมกับสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยจัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการลีกระหว่างวันที่26-28 กรกฎาคมเพื่อยกระดับมาตรฐานลีกฮอกกี้น้ำแข็งในเอเชียโดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก IIHF แคนาดาและเยอรมนีมาถ่ายทอดความรู้พร้อมผู้แทนจาก14ประเทศในเอเชียเข้าร่วม27คนนายวันชนะเกษมสรรณ์ อยุธยาผู้จัดการฝ่ายพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งภูมิภาคเอเชียระบุว่า IIHF มุ่งพัฒนาระบบลีกให้ได้มาตรฐานสากลเพราะเชื่อว่าลีกที่เข้มแข็งจะช่วยลดระดับทีมชาติควบคู่กับการจัดการแข่งขันให้เหมาะสมตามช่วงวัยทั้งขนาดสนามรูปแบบการแข่งขันและการฝึกทักษะการปะทะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เวทีนานาชาติพร้อมเสนอให้ไทยพัฒนาลีกชิงแชมป์ประเทศอย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับเยาวชนถึงโอเพ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพนักกีฬาในอนาคตนายจิรพันธ์สัจยากรผู้จัดการโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีราชพฤกษ์แคมปัสพร้อมด้วยดร.เนศไซวงอุปราชกรรมการผู้จัดการบริษัทชูตอิฐจำกัดร่วมแถลงข่าวการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนระดับประเทศรายการไทยยูธบาสเกตบอลอินวิเทชั่นบายร่วมฤดีราชพฤกษ์ระหว่างวันที่4-10กรกฎาคมนี้ที่โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีราชพฤกษ์แคมปัสโดยมีโรงเรียนชั้นนำร่วมแข่งขันมากมายอาทิกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเทรลอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลอัสสัมชัญธนบุรีศรีสุวิทย์เบญจมราชานุสรสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรเซนต์ดอมินิกส่วนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีทีมสตาร์ทอัพและทีมชูสามารถติดตามการแข่งขันได้ที่ Facebook ชูตอีสปอร์ตฮับปูริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระอนุสาสสั่ง

0: อนไว้แปลความว่าความเป็นสหายไม่มีในคนพาลเหตุฉะนี้ผู้ประสงค์จะประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตส่วนตนและประกอบกิจกรรมน้อยใหญ่จำเป็นต้องหลีกให้ห่างจากคนพาลแล้วเร่งประสานมิตรภาพกับบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อบังเกิดสมาคมของชนหมู่ใหญ่ผู้เป็นบัณฑิตขึ้นแล้วสมาคมนั้นย่อมเป็นสถานเสวนาแห่งมิตรที่จะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลให้สรรพกิจสามารถดำเนินไปโดยราบรื่นเรียบร้อยกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริงพร้อมกันนั้นบุคคลทุกคนก็จำเป็นต้องขวนขวายพัฒนาตนให้เป็นบัณฑิตคือผู้ฉลาดรอบรู้ในการบำเพ็ญคุณความดีมีสุจริตธรรมจรรยาเป็นปกติภาวะแห่งตนเพื่อจักได้เป็นสหายที่ดีของผู้อื่นรู้จักแผ่ความปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงใจโดยมุ่งหวังประโยชน์ใหญ่ในวงกว้างตั้งแต่ระดับครอบครัวหมู่คณะสมาคมชุมชนภูมิภาคประเทศชาติและโลกอันย่อมให้เกิดสุขร่วมกันทั่วหน้าพระคติธรรมประทานเนื่องในวาระ75ปีสมาคมชาวอีสาน
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

วรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะอยู่ด้วยกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเราก็จะนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะโดยก็จะเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นรางวัลวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะจัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองและเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนค่ะได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะและสำหรับการใช้ชื่อคำว่าผ่านแว่นฟ้านะคะเนื่องจากเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยนั่นเองค่ะผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าสุนัขนำทางเป็นผลงานการประพันธ์โดยแพรพลอยวนัสค่ะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวในตอนที่ชื่อว่าสุนัขนำทางจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังได้กันค่ะ

ช่วงขณะที่รถติดไฟแดงบนสี่แยกทางเลี่ยงเมืองภาพในอดีตหวนกลับมาในห้วงคำนึงของเขาอีกครั้งสิงพักมือซ้ายจับพวงมาลัยเหลือบมองลูกสาวแวบหนึ่งก่อนที่จะเอี้ยวตัวไปสำรวจความเรียบร้อยของเพื่อนลูกบนบอร์ดหลัง9ปีที่ผ่านมาอย่างน้อยเวลาก็ทำให้ความทุกข์ในใจทุเลาลงบ้างแต่วันนี้รถบรรทุกคันข้างหน้ากลับพาเขาเดินทางกลับไปในรอยอดีตอีกครั้งอย่างไม่ทันตั้งตัวแล้วก็เลี่ยงไม่พ้นห่วงขณะที่เหตุการณ์เก่าๆกำลังคืบคลานเข้ามาเสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นน้ำเสียงที่รัวมาตามสายฟังดูร้อนใจคุณต้องคุยกับลูกรายสายรวบรัดสรุปเมื่อผ่านไปครู่หนึ่งได้ยินเขาตัดบทว่าต้องวางสายเพราะว่าสัญญาณเปลี่ยนเป็นไฟเขียวแล้วเขาออกรถไปได้สักพักลูกสาวจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอว่าแม่คงมีเรื่องร้อนใจสิงเลิกคิ้วเพราะว่าตอนรับสายเขาแทบไม่ได้พูดอะไรนอกจากส่งเสียงงึมงำราวกับรู้ว่าพ่อคิดอะไรอยู่กวางว่าถ้าพ่อไม่ได้พูดอะไรนอกจากฟังปลายสายจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากแม่แล้วก็รู้ด้วยว่าแม่โทรมาปรึกษาเรื่องน้องชายได้ยินพ่อถอนหายใจถึง3ครั้งแสดงว่าต้องเป็นเรื่องซีเรียสแม่โทรมาก็จริงแต่พ่อจำได้ว่าเมื่อกี้ไม่ได้เอ่ยชื่อเบิร์ตสักคำแล้วกวางรู้ได้ยังไงล่ะลูกพวกเรามีประสาทสัมผัสพิเศษนะคะใช่ไหมลีโอหญิงสาวเอี้ยวตัวหันไปยิ้มให้เพื่อนว่าแต่เบิร์ตน่ะไปทำอะไรให้แม่หนักใจเหรอคะไม่มีอะไรหรอกก็เรื่องสัพเพเหระภาษาเด็กผู้ชายน่ะถ้าเป็นเรื่องสัพเพเหระทำไมแม่ต้องโทรมาบอกพ่อให้คุยกับน้องทำไมพ่อต้องปิดบังแม่ก็เหมือนกันก่อนที่พ่อจะมารับกวางถามว่ามีเรื่องอะไรก็ไม่ยอมบอกแม่ก็คงไม่อยากเอาเรื่องหยิมหยิมไปเล่าให้ลูกฟังพ่อกับแม่เป็นห่วงกวางนะกวางไปใช้ชีวิตอยู่อเมริกาคนเดียวตั้ง4ปีนะคะพ่อแล้วก็ตอนนี้ก็เรียนจบแล้วด้วยที่พ่อไม่เล่าเพราะคิดว่ายังไงอ่ะกวางก็ช่วยอะไรไม่ได้มากกว่าพ่อก็เห็นกวางไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ไม่มีวันจะเหมือนด้วยคนฟังถึงกับอึ้งเมื่อสัมผัสได้ว่าถ้อยคำเหล่านั้นแฝงแววตัดพ้อสิงเองก็ไม่ทันนึกว่าลูกจะขุ่นเคืองกิริยาที่เธอนั่งนิ่งบอกให้รู้ว่าไม่ต้องเสียเวลาอธิบายอะไรอีกส่วนหนุ่มน้อยหน้ามนแม้ฟังไม่รู้เรื่องว่าพ่อลูกขุ่นข้องหมองใจกันเรื่องอะไรแต่ก็ฉลาดพอที่จะนั่งเงียบๆทั้งสาม

เดินทางมาถึงที่หมายขนาดแสงสีทองอาบไล่บ้านสวนร่มรื่นแมกไม้รายล้อมกลิ่นหญ้าและไอดินประสานแดดยามเย็นสดชื่นเหมือนเคยทว่าระหว่างสิงกับลูกยามนี้ดูว่างเปล่าวงเวงพ่อให้น้อยเตรียมกับข้าวไว้แล้วเห็นว่าได้ปลาช่อนนาจากตลาดหลายตัวก็เลยทำห่อหมกใบยออ้อมีปลาแดงกุ้งด้วยนะทับทิมกรอบก็เตรียมไว้แล้วของโปรดลูกทั้งนั้นเลยเขาพูดอย่างเอาใจลูกฟังแล้วก็พึมพำขอบคุณก่อนจะหันไปบอกรีโอว่าจะไปเดินเล่นแล้วทั้งคู่ก็พละออกไป

ปกติกวางคุ้นเคยกับที่นี่แม้ว่า4ปีให้หลังย้ายไปเรียนต่างประเทศแต่กลับบ้านช่วงปิดเทอมทีไรก็แวะมาค้างด้วยเสมอลูกสาวกลับมาคราวนี้เพื่อพักผ่อนแล้วก็รอบินกลับไปเรียนต่อปริญญาโทสิงแวะไปหาลูกที่บ้านอดีตภรรยาหลายครั้งแล้วแต่เพิ่งมีโอกาสไปรับมาค้างที่อัมพวาบ้านที่เขาลงทุนสร้างไว้เพื่อพักผ่อนกับลูกในวันหยุดเพราะปกติกวางกับเบิร์ตอยู่บ้านแม่เป็นหลักหลังจบชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนนานาชาติในเมืองไทยกวางก็ไปเรียนต่อด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยในแคนซัสเธอและลีโอพบกันครั้งแรกที่นิวยอร์กเมื่อ2ปีก่อนหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไม่ห่างกันอีกเลยการกลับแผ่นดินเกิดครั้งนี้สร้างความปิติให้คนเป็นพ่อแม่แม้จะใจหายเพราะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าลูกก็ต้องจากไปอีกเขาจะเอาหมูพวกนี้ไปไหนก็พ่อเสียงนุ่มของลูกยังก้องอยู่ในโสดจะให้ลืมได้ยังไงในเมื่อคำถามประโยคนี้เกิดขึ้นก่อนหน้าที่ฝันร้ายจะจู่โจมครอบครัวไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองแกนำนักศึกษาถูกไหมหัวเบิร์ดก็เป็นหนึ่งในนั้นเสียงปลายสายจากอดีตภรรยายังบอกความวิตกกังวลหลังพยายามติดต่อลูกชายแต่ว่าฝ่ายนั้นไม่รับสายถึงขั้นปิดโทรศัพท์มือถือมัสยาได้ข่าวจากเพื่อนที่กระทรวงว่าเจ้าหน้าที่กำลังเตรียมสลายการชุมนุมเพราะว่าเหตุการณ์เริ่มบานปลายมากแล้วเมื่อนักศึกษาหลายสถาบันแห่กันออกมาเรียกร้องให้ยุบสภาเพราะว่าไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลสิงปลอบเธอว่าโทรคุยกับเบิร์ตแล้วลูกสบายดีข่าวที่แพร่ออกไปเกินความจริงอยู่บ้างเพราะว่ายังไม่มีเหตุรุนแรงรัฐส่งเจ้าหน้าที่มาคุมเชิงจริงแต่ว่าก็ยังให้อิสระนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นยังไงพวกเขาก็ต้องรักษาฐานคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งต่อไปถึงอย่างนั้นก็เถอะกวางก็เป็นอย่างนั้นคนนึงแล้วฉันคงรับไม่ได้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเบิร์ตอีกนี่คุณอย่าพูดถึงกวางแบบนี้อีกนะลูกได้ยินเขาก็จะเสียใจเอาเป็นว่าเรื่องเบิร์ตเนี่ยผมจัดการเองหลังวางสายจึงเปิดทีวีดูข่าวสารเขาเห็นกลุ่มขบวนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกำลังเคลื่อนตัวไปรวมกันที่หน้ารัฐสภาเพื่อเรียกร้องให้รัฐมนตรีลาออกภายใน15วันด้วยข้อกล่าวหาว่าทุจริตในหน้าที่กักตุนผลผลิตทางการเกษตรเพื่อส่งออกแล้วก็หาผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องทั้งที่ประชาชนในประเทศตกอยู่ในภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างหนักในช่วงภัยพิบัติน้ำท่วมเห็นชัดว่านี่คือฝั่งเส้นสุดท้ายของประชาชนและก็นักศึกษาขณะสิงเองเคยสนับสนุนนักการเมืองกลุ่มนี้ปัจจุบันก็ยังโบกมือลาเพราะว่าทนการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพไม่ไหวปกติเบิร์ดเป็นคนมีเหตุผลและก็มีความเป็นผู้นำสูงเชื่อว่าลูกเอาตัวรอดจากการชุมนุมได้แต่อีกทางนึงเด็กมีความรับผิดชอบเป็นของตัวเองสูงมักถูกมองว่าเป็นตัวสร้างปัญหาในสังคมที่อ้างเพียงลมปากว่าเปิดรับความเห็นต่างเห็นกวางและลีโอกลับเข้าบ้านสิงจึงปิดทีวีอาหารค่ำมื้อนั้นเงียบเหงาปราบแหล่งเพราะลูกสาวกินไปเงียบๆหลังมื้อค่ำเสร็จสิ้นกวางและลีโอจุงกันไปเดินย่อยที่สวนหลังบ้านท่ามกลางแสงไฟรายรอบบนทางเดินที่สิงออกแบบให้อำนวยความสะดวกแก่ลูกสาวมากที่สุดผู้เป็นพ่อมองตามไปด้วยความรู้สึกทั้งเอ็นดูและก็หดหู่ในคราวเดียวกันภาพในอดีตไหลบ่าเข้ามาเยือนอีกครั้ง

9ปีที่แล้วกวางยังเป็นเด็กปกติช่างคิดช่างฝันแล้วก็แจ่มใสเช่นเดียวกับสถานภาพของครอบครัวที่ยังราบรื่นหลังปิดเทอมใหญ่และประกาศผลสอบเข้าม.1กวางรบเร้าให้พ่อกับแม่พาไปฉลองความสำเร็จที่ทะเลทางภาคใต้ระหว่างทางรถติดไฟแดงเธอสนอกสนใจรถบรรทุกคันหนึ่งเป็นพิเศษขณะที่น้องชายกำลังนั่งต่อหุ่นยนต์ที่เบาะหลังกับแม่กวางลดกระจกลงพยักเพยิดดูสิคะร้องแข่งกันใหญ่เลยอ่ะเขาจะเอาหมู่พวกนี้ไปไหนคะพ่อเสียงขัดจังหวะโทรศัพท์มือถือทำให้เขารู้สึกโล่งอกนึกขอบคุณเลขาที่ช่วยให้เลี่ยงตอบคำถามสิงห์ยอมรับว่าเลี้ยงลูกด้วยความทนุถนอมเด็กๆโตมาอย่างชาวกรุงเต็มขั้นไม่ต่างจากตัวเขาเองและภรรยาที่เกิดในตระกูลชนชั้นกลางค่อนไปทางมีอันจะกินโลกของกวางและเบิร์ตส่วนใหญ่จึงพบเห็นแต่ห้างสรรพสินค้าและความก้าวล้ำนำสมัยพูดภาษาอังกฤษปลอแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์คล่องแคล่วตั้งแต่อายุไม่กี่ขวบแต่โลกของเด็กเมืองกรุงอาจดูคับแคบอยู่บ้างในสายตาคนทั่วไปที่ไม่รู้ว่าหมู่ในรถบรรทุกเหล่านั้นกำลังจะถูกพาไปไหนหลังรถเคลื่อนตัวเดินทางต่อเขาลืมคำถามของลูกแท้สนิทกวางเองก็ด้วยหันไปคุยจ้อกับแม่แล้วก็น้องสลับฟังเพลงจากไอพอดเป็นระยะตลอดเวลาในการเดินทางสีหน้าท่าทีของลูกยังแจ่มใสทว่าความผิดปกติเริ่มปรากฏไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นทำไมน้ำขุ่นจังคะลูกชะโงกหน้าลงไปจ้องผืนทะเลระหว่างที่อยู่บนเรือก่อนลงดำน้ำก็ปกตินะลูกไม่นะคะน้ำขุ่นมากถ้าหากสังเกตจริงๆจะพบว่าลูกขมวดคิ้วมุ่นแล้วก็ไม่ได้พูดแค่ครั้งเดียวแต่ว่าบ่นถึง 3-4 ครั้งวันต่อมากวางเริ่มเดินเซแล้วก็ชนโน่นเตะนี่มัสยารู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลก็ตอนที่ลูกเกาะแขนขอให้พาไปเข้าห้องน้ำโปรแกรมที่เหลือถูกยกเลิกหมอตรวจตาอย่างละเอียดวินิจฉัยว่ามีความเป็นไปได้ที่กวางจะมีเนื้องอกในสมองหลังจากทำ MRI สแกนสมองข้อมูลเชิงเตือนจากแพทย์ที่คนเป็นพ่อแม่ถึงกับตัวสั่นก็คือการผ่าตัดมีความเสี่ยงสูงอาจถึงขั้นเสียชีวิตแต่พวกเขามีทางเลือกอื่นหรอ

หลังผ่าตัดกวางนอนพักฟื้นในโรงพยาบาลถึง5วันสายตาเริ่มดีขึ้นแต่วันสุดท้ายก่อนกลับบ้านลูกกลับมองไม่เห็นอะไรอีกเลยจะว่าไปกวางเองยอมรับความจริงได้ดีกว่าพ่อแม่หมอบอกว่าส่วนหนึ่งเพราะว่ายังเด็กจึงยังไม่โศกเศร้ามากนักขณะที่มัสยาประคองสติได้ดีกว่าเขาแต่ยามค่ำคืนได้ยินแต่เสียงสะอื้นให้ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรสิ่งก็ยังรับไม่ได้13ปีก่อนที่โลกของเธอจะมืดดับกวางรับรู้มาตลอดว่าตัวเองก็เกิดมาพร้อมดวงตาที่งดงามราวสวรรค์ประทานให้ในตากลมโตสดใสประกายวาววับสุขสกาวเต็มไปด้วยชีวิตชีวาคิดอย่างเห็นแก่ตัวในความเป็นมนุษย์แต่ถ้าหากว่าคิดในฐานะพ่อทำไมฝันร้ายชิ้นนี้ไม่เกิดกับคนอื่นทำไมต้องมาเกิดขึ้นกับลูกสาวของเขาด้วยเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นเมื่อฝ่ายวิชาการเชิญผู้ปกครองไปพบแจ้งว่าทางโรงเรียนไม่มีบุคลากรเฉพาะทางที่จะทุ่มเวลาเอาใจใส่เกรงว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของกวางเองมัสยาจึงติดต่อไปยังโรงเรียนอื่นอีกหลายแห่งแต่ก็ได้รับการปฏิเสธทุกที่ด้วยเหตุผลเหมือนกันหมดว่าทางโรงเรียนไม่มีความพร้อมสิงห์จึงตัดสินใจพาลูกเข้าไปคุยกับโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งด้วยตัวเองโชคดีที่ทางนั้นอ้าแขนรับแม้จะออกตัวว่ายังไม่เคยรับเด็กพิการทางสายตามาก่อนกวางจึงเป็นนักเรียนตาบอดคนแรกและก็คนเดียวของที่นั่นลูกเริ่มเรียนอักษรเบลและแม้ว่าจะใช้คอมพิวเตอร์คล่องอยู่แต่นั่นก็คือตอนที่สายตายังปกติมัสยาจึงหาครูมาสอนคอมพิวเตอร์สำหรับคนตาบอดให้ที่บ้านสิงห์สั่งให้ภรรยาลาออกจากงานผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงแรมเพื่อมาดูแลลูกสาวส่วนลูกชายเรียนโรงเรียนประจำอยู่แล้วจึงมีเวลาทุ่มเทให้กวางเต็มที่ซึ่งมัสยาก็ทำหน้าที่ได้ดีไม่ขาดตกบกพร่องทั้งขับรถรับส่งแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงลูกเต็มตัวจุงมือเข้าชั้นเรียนรอจนจบแต่ละคลาสพาลูกเข้าห้องน้ำห้องท่าซึ่งทางโรงเรียนอนุญาตให้เขาไปดูแลเป็นกรณีพิเศษและรอจนกระทั่งเลิกเรียนทุกวันตลอด2ปีนับแต่ตามองไม่เห็นกวางจึงไม่เคยใช้เครื่องช่วยนำทางจริงอยู่ว่าหน้าที่การงานระดับผู้บริหารสิงห์มีกำลังพอที่จะจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลลูกแต่ว่ามัสยาไม่ไว้ใจคนอื่นโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าอีกด้านหนึ่งภรรยากำลังสร้างความกดดันแล้วก็เคร่งเครียดให้ตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆปีแรกสิงห์ยังช่วยดูแลลูกอยู่แต่เข้าปีที่สองเขาเริ่มโหมงานแล้วก็เริ่มพบปะสังสรรค์เพื่อนฝูงคอการเมืองเดียวกันปีนั้นทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลก่อม็อบปะทะกันแล้วก็แบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายอย่างเปิดเผยสิงห์และเพื่อนไม่พลาดที่จะเข้าร่วมชุมนุมยิ่งเมื่อบริษัทเป็นผู้สนับสนุนหลักรับผิดชอบข้าวปลาอาหารให้กลุ่มผู้ชุมนุมเขาจึงกลายเป็นผู้บริหารที่ประกาศจุดยืนในการเลือกฝ่ายอย่างชัดเจนเมื่อทุ่มเทให้การเมืองแล้วช่วยลืมความขมขื่นเกี่ยวกับลูกเขาจึงเดินหน้าเต็มขั้นเพราะว่าโดยส่วนตัวเขาสนใจการเมืองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคุยกับคนอื่นมากขึ้นแต่กับภรรยากลับสื่อสารกันน้อยลงจนกลายเป็นความเฉยชาเหินห่างยิ่งเมื่อเธอค้านหัวชนฟ้าที่เข้าตัวไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพราะว่ายังฝังใจเรื่องพ่ออาจารย์คณะรัฐศาสตร์ที่ถูกยิงพร้อมนักศึกษาจากเหตุการณ์6ตุลาคม2519ยุคนี้ไม่เลวร้ายขนาดนั้นหรอกนะข่าวสารเทคโนโลยีไปไวยังกับอะไรคุณไม่เข้าใจหรอกอ้อจริงสิเขาหยุดชะงักหมุนตัวกลับมามองหน้าเธอนิ่งแฟนเก่าคุณก็จากไปเพราะเหตุการณ์พฤษภาธมินผ่านมาตั้งกี่ปีแล้วคุณก็ยังไม่ลืมคนตายไปแล้วเขาคงไม่หึงหวงแต่การที่เธอยังฝังใจกับคนรักเก่าทำให้เขารู้สึกเหมือนตัวสำรองไร้ค่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นก้ำกึ่งกันอยู่ระหว่างผิดหวังแล้วก็ถือดีไม่นานหลังจากนั้นสิงห์ก็พบผู้หญิงคนหนึ่งนอกจากโสดสวยแล้วยังหลงไหลเรื่องการเมืองการปกครองด้วยเมื่ออุดมการณ์ไม่ต่างกันจึงคุยกันถูกคอเป็นพิเศษ
นับวันก็ยิ่งเหินห่างกับภรรยาตั้งแต่ลูกตาบอดยิ่งเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าต่างคนต่างเครียดต่างฝ่ายต่างปรับตัวแล้วทำใจยอมรับไม่ได้กลางวันขลุกกับงานในบริษัทกลางคืนและวันหยุดเข้าร่วมกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงหลายครั้งก็เลยถึงขั้นอ้างว่าอยู่ในกลุ่มชุมนุมทั้งที่เขาไปค้างกับผู้หญิงคนนั้นคิดว่ามัสยาคงไม่ระแคะระคายเพราะว่าง่วนอยู่กับการดูแลลูกจนกระทั่งวันหนึ่งเธอบอกอย่างอ่อนล้าว่าช่วงซัมเมอร์จะส่งลูกไปเข้าค่ายที่ศูนย์ฝึกทักษะการใช้ชีวิตสำหรับคนตาบอดในอเมริกากวางมองไม่เห็นมา2ปีแล้วแต่ลูกยังใช้ไม้เท้าไม่เป็นเพราะว่ามีคนคอยนำทางตลอดคุณจะปล่อยลูกไปอยู่คนเดียวได้ยังไงตั้ง2เดือนแล้วที่ศูนย์น่ะทั้งครูฝึกทั้งพนักงานก็มีแต่คนตาบอดสิงคลองหัวเมื่อได้ยินเธอบอกว่าจำเป็นต้องแข็งใจลูกต้องหัดเดินด้วยตัวเองอีกอย่างฉันต้องไปพบแพทย์ว่าไงนะสิงหันมาโบกมือขอตัวหลังกดรับสายคุยโทรศัพท์ครู่หนึ่งก็หันมาบอกอย่างเร่งรีบว่าจะออกไปโรงพยาบาลลูกน้องที่ทำงานถูกยิงโดนลูกหลงในกลุ่มผู้ชุมนุมเขาผลาออกไปโดยไม่สนใจภรรยาอีกช่วงนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายเริ่มรุนแรงขึ้นเมื่อฝ่ายค้านกดดันให้ยุบสภาข่าวต่างประเทศเผยแพร่ออกไปว่ารัฐบาลเลือกที่รักมักที่ชังใช้กำลังปราบจลาจลเฉพาะกับฝ่ายตรงข้ามทั้งที่มีมูลเหตุน่าสงสัยว่าแผนก่อจลาจลมาจากฝ่ายผู้สนับสนุนรัฐทั้งนั้น

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าสุนัขนำทางยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวกันในตอนต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับกลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้และกลุ่ม EEC ยอมยุติการชุมนุมหลังเจรจากับรัฐบาลได้สำเร็จอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเจรจากลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ได้สำเร็จเตรียมยุติการชุมนุมวันพรุ่งนี
8: ้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการหารือร่วมกับกลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC WOT และกลุ่ม EEC ว่าที่ประชุมมีมติยุติการนำร่างพระราชบัญญัติระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกลุ่ม SEC Watch โดยมีแกนนำของแต่ละฝ่ายเข้ามาทำงานเพื่อให้การประสานงานคล่องตัวพร้อมยืนยันข้อกฎหมายที่จะนำมาศึกษาใน SEC นั้นจะไม่นำรูปแบบของ EEC มาใช้เนื่องจากบริบทของพื้นที่มีความแตกต่างกันด้านนายประสิทธิชัยหนูนวลแกนนำ SEC Watch ได้เรียกร้องให้ชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ออกไปก่อนเพื่อรอผลการศึกษา90วันจากคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ที่มีนายเอกนิติธันประภาสเป็นประธานขณะเดียวกันรัฐบาลจะมีการทบทวนเรื่องการนำจังหวัดปราจีนบุรีเข้ามาอยู่ในเขต EEC ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กลุ่มผู้ชุมนุมจนยอมยุติการชุมนุมในวันพรุ่งนี้โดยกระทรวงคมนาคมจะจัดรถอำนวยความสะดวกกลับถึงภูมิลำเนานันทิกาจิตตาโลรายงาน
1: ส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ล่าสุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปรับลดงบประมาณจังหวัดเพื่อลดความซ้ำซ้อนย้ำมุ่งกระจายอำนาจจัดสรรเม็ดเงินสู่ท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม
9: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในประเด็นการปรับลดงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดว่าสาเหตุหลักที่ต้องมีการปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลงหลายหมื่นล้านบาทเป็นเพราะหลายปีที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณร้อยละ80-90มักถูกนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างถนนและแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งทับซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงรัฐบาลจึงวางกติกาใหม่โดยกำหนดให้งบจังหวัดมุ่งเน้นไปที่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงขณะที่แนวทางการกระจายอำนาจที่ถูกต้องรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นโดยตรงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดโดยปรับลดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ไปกระจายเพิ่มให้แก่ท้องถิ่นขนาดเล็กอย่างเทศบาลตำบลอย่างทั่วถึงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี2569ปรับหลักเกณฑ์ย้ายครูผู้บริหารสถานศึกษาใหม่พร้อมรับมอบทุนพัฒนาอาหารกลางวันคุณภาพ
10: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทในวันนี้ได้ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี2569ในไตรมาสที่3พบว่าหน่วยงานภายใต้สังกัดสพทบางแห่งยังมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจึงได้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสพร้อมกันนี้ในการประชุมครั้งนี้ยังมีพิธีรับมอบทุนจากธนาคารออมสินในโครงการอิ่มนี้เพื่อน้องประจำปี2569ซึ่งเป็นทุนพัฒนาโรงเรียนทั่วประเทศจำนวน100ทุนรวมมูลค่า5ล้านบาทเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรวิถีใหม่ภายใต้แนวคิดสมาร์ทฟาร์มและออร์แกนิกฟาร์มสำหรับผลิตวัตถุดิบอาหารกลางวันที่มีคุณภาพแก่นักเรียนศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
7: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
13: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
15: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
14: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
15: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
14: โอเคร
16: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
17: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงการต่างประเทศแจ้งข่าวดีเรือสัญชาติไทยจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงการต่างประเทศแสดงความยินดีที่เรือสัญชาติไทยและเรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทย10ลำสามารถเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุซได้แล้ว
8: กระทรวงการต่างประเทศรายงานว่าจากการติดตามสถานการณ์เรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างซึ่งตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซมาอย่างต่อเนื่องรวมจำนวน11ลำล่าสุดเรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยแล้วโดยปัจจุบันคงเหลือเรือของผู้ประกอบการไทยเพียง1ลำคือเรือหัตถยานารีซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสินค้าและมีแผนจะเดินทางออกจากพื้นที่และจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือเรือลำสุดท้ายที่ยังตกค้างอยู่จนกว่าเรือดังกล่าวจะสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกดังกล่าวซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการประสานงานและติดตามสถานการณ์ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคมยังทรงตัวพร้อมกำหนดปัจจัยสำคัญ4ประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
9: นางสาวปราณีสุทธศรีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยภาวะเศรษฐกิจและการเงินเดือนพฤษภาคม2569ว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในสภาวะทรงตัวโดยได้รับแรงขับเคลื่อนสำคัญจากรายรับในภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังคงอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 2.79 ต่อปีและค่าเงินบาทอ่อนค่าเล็กน้อยจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นซึ่งแนวโน้มในระยะต่อไปการบริโภคภาคเอกชนยังคงถูกกดดันจากค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงความต้องการเดินทางท่องเที่ยวที่ชะลอตัวในส่วนนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีส่วนช่วยสนับสนุนกำลังซื้อของกลุ่มประชาชนได้ทั้งนี้ธปท.ได้กำหนดปัจจัยสำคัญ4ประการที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในระยะต่อไปได้แก่ผลกระทบค่าครองชีพและต้นทุนที่สูงขึ้นต่อครัวเรือนและภาคธุรกิจสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายการค้าของสหรัฐมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจของภาครัฐและพัฒนาการของปรากฏการณ์เอลนีโญปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตงบโครงการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ 26,000 ล้านบาทพบพิรุธเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายถึงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โดยตั้งข้อสังเกตต่อโครงการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลขนาดใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมูลค่ารวมกว่า 26,000 ล้านบาทซึ่งพบปัญหาความไม่คุ้มค่าทิศทางนโยบายที่ขาดความชัดเจนและไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะข้อพิรุธในเงื่อนไข TOR ที่อาจเข้าข่ายกีดกันการแข่งขันจนนำไปสู่การผูกขาดโดยเครือข่ายบริษัทกลุ่มเดียวกันที่ชนะการประกวดราคาถึง7โครงการพร้อมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงย้อนหลังอย่างเข้มข้นก่อนพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อป้องกันการทุจริตเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนและปกป้องผลประโยชน์จากเงินภาษีของประชาชนปิดท้ายที่ผู้ค้าน้ำมันบริษัทบางจากประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มพรีเมียมทั้งแก๊สโซฮอลและดีเซลลง5บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา5นาฬิกาของวันพรุ่งนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันอังคารที่30มิถุนายน2569ค่ะสุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลง Oh I Say เป็นเพลงที่ออกไปทางแจ๊สค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพระราชนิพนธ์ขณะแปรพระราชฐานประทับที่วังไกลกังวลหัวหินปี2498นะคะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชซึ่งเป็นนักดนตรีคนหนึ่งในวงลายคลามเพลงนี้ไม่มีคำร้องภาษาไทยค่ะผู้ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ Oh I Say คือคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์โอไอเซโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่21และเกิดขึ้นในปี2498ผู้ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษนี้ก็คือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชท่านผู้ฟังคะวันนี้เพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ก็จะเป็นแผ่นคลั่งบรรเลงโดยวงกรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมดนะคะที่เราจะฟังกันในคืนวันนี้ตราสุนัขสีแดงค่ะศาสตราจารย์ในแพทย์พูนพิษอมาตยกุลเขียนเอาไว้ว่าประมาณปี2495ถึง2498ก็เป็นช่วงที่กรมโฆษณาการเปลี่ยนชื่อมาเป็นกรมประชาสัมพันธ์โดยสมบูรณ์แล้วนะคะนำเพลงไปบันทึกแผ่นเสียงโดยใช้วงกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเปลี่ยนจากตราโคลัมเบียมาเป็นตราสุนัขสีแดงมีทั้งดนตรีสากลและแบบสังคีตสัมพันธ์คุณหมอพุนพิษบอกว่าแผ่นเสียงชุดนี้คือกรมประชาสัมพันธ์ตราสุนัขสีแดงเนี่ยเสียงดีมากแล้วก็มีการถ่ายลงเทปคาสเซ็ตจำหน่ายด้วยนี่เป็นการบันทึกแผ่นครั้งที่5ของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะฟังเสียงของคุณชาวลีช่วงวิทย์เพลงแรกชีวามาลาต่อด้วยไซซีสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเพลงที่3สุดสงวนโดยคุณวินัยจุลบุษปะคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

ชุดแรกผ่านไปแล้วนะคะวงกลมประชาสัมพันธ์บันทึกแผ่นตราสุนัขสีแดงค่ะจะสังเกตว่าในการบันทึกครั้งนี้คุณวินัยจะมีผลงานมากทีเดียวฟังอีก3เพลงจากเสียงของคุณวินัยจุลบุตรสปะค่ะคอยนางคุณชอุ่มปัญจพันธ์และคุณสมพงษ์ทิพยกลินร่วมกันแต่งต่อด้วยจำปาทองผลงานของคุณยอดยิ่งสุวรรณครทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเอื้องไพรคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเวศสุนทรจามอน

คราวนี้มาเป็นเสียงของสุนทรภรณ์บ้างค่ะเป็นเพลงคู่เพลงแรกคือรวงทิพย์สุนทรภรณ์กับคุณชวลีผลงานของครูแก้วและครูเอื้อข้องจิตโดยสุนทรภรณ์กับคุณภูนศรีค่ะคุณชอุ่มปัจจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยอปส.ซึ่งเป็นนามแฝงของพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรเพลงที่3นี่เป็นเพลงที่อยู่กันคนละหน้าค่ะอยู่ในแผ่นข้างแผ่นเดียวกันหน้าหนึ่งคือเมืองฟ้าอีกหน้าหนึ่งคือเมืองดินผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีและสุนทรภรณ์ขับร้องนำ

ชุดต่อไปจะเป็นเสียงของคุณศรีสุดารัตวรรณค่ะเซเลเมาต่อได้เสียงคุณวรนุชในเพลงนางครวญสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะเพลงที่สามคือรักบางใบคุณจะอุ่มปัจจพันธ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะคุณรวงทองทองรัตนธมศิลปินแห่งชาติบันทึกแผ่นตราสุนัขสีแดงบรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกัน

คุณมัทนามุรากุลบันทึกแผ่นกับวงกรมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราสุนัขสีแดงเมื่อท่านลาออกไปแล้วนะคะในตอนนั้นตั้งใจที่จะบันทึก10เพลงค่ะแต่ได้เพียง3เพลงเพราะว่ากำลังแพ้ท้องแล้วก็เวลาหมดซะก่อนก็เลยเหลือแต่เพลงที่บันทึกไว้นั้นก็คือลาแล้วจามจุรีงอนแต่งงามและอาลัยลาเราก็จะฟังลาแล้วจามจุรีครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปรับงบกลางเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสวัสดิการข้าราชการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการปรับงบกลางเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสวัสดิการข้าราชการไม่ใช่การมุ่งเน้นใช้จ่ายฉุกเฉินเท่านั้น
8: นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงในประเด็นการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในส่วนของงบกลางโดยระบุว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจาก 630,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมาเป็น 690,000 ล้านบาทในปีนี้หรือเพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทนั้นไม่ได้เป็นเม็ดเงินที่รัฐบาลสามารถนำไปใช้จ่ายในโครงการฉุกเฉินหรือเร่งด่วนเท่านั้นแต่เป็นผลมาจากการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับรายจ่ายประจำที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ได้แก่เบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญที่ต้องตั้งงบเพิ่มขึ้นถึง 24,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหางบประมาณไม่เพียงพอจนต้องดึงเงินคงคลังมาใช้นอกจากนี้ยังรวมถึงเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการตามกฎหมายกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ที่ต้องตั้งไว้สูงถึง 71,400 ล้านบาทซึ่งรัฐบาลมองว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นภาระต่องบประมาณที่สูงมากและกำลังพิจารณาแนวทางเพื่อเสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดสัดส่วนการสมทบเงินในส่วนนี้ลงสำหรับประเด็นค่ารักษาพยาบาลค่าราชการรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณไว้ที่กว่า 90,000 ล้านบาทซึ่งเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาหนึ่งในแนวทางที่กำลังพิจารณาคือการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำประกันสุขภาพให้แก่ค่าราชการทั้งประเทศราว3ล้านคนซึ่งอาจใช้งบประมาณเพียง 30,000 ถึง 40,000 ล้านบาทอันจะช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินในระยะยาวได้อีกหลายหมื่นล้านบาทปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: อำเภอสุไหงโกลกบูรณาการกำลัง3ฝ่ายซักซ้อมแผนเผชิญเหตุคุมเข้มความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นประชาชนในพื้นที่
9: นายสุปิยันแดมบ่อเล็งในอำเภอสุไหงโกลกมอบหมายให้นายจรัญขุนเจริญปลัดอำเภองานป้องกันนำกำลังพลอสชุดปฏิบัติการพิเศษอำเภอสุไหงโกลกบูรณาการกำลังร่วม3ฝ่ายพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สุไหงโกลกเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองสุไหงโกลกมูลนิธิเสื่องหมู่ทานน้ำใจสุไหงโกลกซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่เทศบาลเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส สำหรับในการซ้อมครั้งนี้เป็นการจำลองสถานการณ์เกิดเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันปตท.สาขาสุไหงโกลกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ทบทวนลำดับขั้นตอนการทำงานรวมถึงประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดหากเกิดสถานการณ์วิกฤตขึ้นช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่วิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ทีมชาติฝรั่งเศสพร้อมเต็มพิกัดเตรียมลงสนามพบทีมชาติสวีเดนในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายขณะที่อีก2คู่ไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์และเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบเอกวาดอร
10: ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าพบสวีเดนเวลา 4:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทีมตราไก่จะได้วิลเลียมซาลิบาที่หายเจ็บกลับมาพร้อมลงสนามส่วนตัวหลักรายอื่นทั้งคิริยานเอ็มบัปเป้ไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่และเดซิเร่ดูเอพร้อมลงสนามส่วนทัพไวกิ้งเกมนี้จะไม่มีไอซักเฮียนกองหลังตัวเก่งที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนตัวหลักรายอื่นทั้งแอนโทนีอีแลงกาอเล็กซานเดอร์อีซักวิกตอร์เยเคเรสยาซินอายารีและลูคัสเบิร์กวาลพร้อมลงสนามส่วนการแข่งขันคู่อื่นๆไอวอรี่โคสต์พบนอร์เวย์เวลา 0:00 น.และเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบเอกวาดอร์เวลา 8:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ลำพูนนะครับกรมประชาสัมพันธ์อยู่ทุกช่องทางในขณะนี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ For the Good Time นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 23:00 น.ถึง 24:00 น.ครับผม DJ โอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์รายการของเราก็สามารถรับฟังผ่านทางคลื่น FM 95 MHzแล้วก็ยังสามารถรับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับรับฟังทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะผ่านแอป NBT Plus หรือว่ารับฟังผ่านเว็บไซต์นะ PRDEE ของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของสวท.ลำพูนนะครับกรมประชาสัมพันธ์ก็เข้าไปได้นะครับก็จะสามารถรับฟังเพลงนะสาระต่างๆจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนได้ตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะครับหกโมงเจ้าอาทิตย์สี่นะพดเที่ยงคืนเนาะก็จะมีเพลงครับสาระอันคุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอดก็จะมีผู้ดำเนินรายการมาหมุนเวียนกันมาปะมาเปลี่ยนมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังนะครับในเรื่องของลักษณะอากาศก้าข่าวสารประจำวันข่าวละปูมีอย่างกันพ่องนะประมาณนี้ทักทายกันพอสมควรแล้วครับดึกๆจะหนีฟังเพลงกันหนักๆครับ

กลับมาช่วงนี้ดีเจโอมจะปาแอลนะครับแอลงานชาติพันธ์ล้านนานะครับคุณฟังชื่อเต็มๆของเปิ้ลนะครับแอลงานชาติพันธ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธ์ล้านนานะครับไปชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีพื้นบ้านนะชิมช็อปชิลนะผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า50ร้านค้าจากเจียงใหม่ละปูนลำปางและก็แม่ฮ่องสอนมีกิจกรรมเวิร์กช็อปฟรีเรียนรู้วิถีชุมชนนะครับของแถมของแจกฟรีมากมายภายในงาน 3-5 กรกฎาคม2569นี่นะครับตีจันหนึ่งเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับซึ่งงานนี้ก็จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งงานในครั้งนี้นะครับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปนะร่วมเปิดประสบการณ์และสัมผัสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนาในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคมจันทร์ 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่

สอนนะครับแถมหนึ่งไฮไลท์ภายในงานครับมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปนะครับเพื่อห่วมสนุกและก็เรียนรู้วิถีชุมชนผ่านการลงมือทำกิจกรรมต่างๆโดยบ่มีค่าใช้จ่ายนะครับกิจกรรมส่งเสริมการขายก็มีนะครับพบกับโปรโมชั่นพิเศษของแถมของที่ระลึกมากมายภายในงานนะครับบ่ได้ลืมเนอขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและเชิดชูความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือไปพร้อมกันนะครับแล้วก็ไปแอลกันแถมงานหนึ่งอาทิตย์อมพาเที่ยวนะครับอันนี้ชวนแอลชวนชิมชวนชอบของดีเมืองละปูนนะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดละปูนขอเชิญทุกท่านร่วมงานลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหริพูนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองลำพูนพบกับผลผลิตเกษตรคุณภาพสดสะอาดปลอดภัยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตรกรละปูนและผ้าทอผ้าฝ้ายและก็ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของดีจังหวัดละปูนกว่า30บูธด้วยกันนะครับจัดงานนะครับใกล้เคียงกับงานตะกี้เนาะวันที่3ถึง5พร้อมกันเลยนะกรกฎาคม2569ณลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรกรไทยส่งต่อกำลังใจให้เกษตรกรละปูนแล้วพบกันภายในงานเนอร์นะครับจัดงานพร้อมกันเลย3ถึง5กรกฎาคม2569ก็ไปแอลกันได้แอลงานใดงาน1ก่อนแล้วก็ไปแอลแห่งงาน1ก็ได้นะครับอ่ะบ่ได้ลืมเนาะ2งานนะงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาอันนี้จัดขึ้นนะครับที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเนาะแล้วก็แห่งงาน1ลำพูนกรีนมาร์เก็ตวิถีหริพูนชัยเกษตรปลอดภัยของดีเมืองละปูนนะครับไปแอลกันได้อเนกตีลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่าจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกันครับ

0: กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งกับกิจกรรม Walk Run Bike ครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเฉลิมพระเกียรตินะครับจัดขึ้นนะสำหรับงานปั่นนี่วันที่31ตุลาคมนะสำหรับงานเดินวิ่งนี่วันที่1พฤศจิกายน2569นะครับสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับมาไปสมัครกันนะครับช่วยสังคมเพราะรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่หรือว่า Mobile Stroke Unit นะ Stroke One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกก็ผลิตจากกระดาษพร้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่ยืนต้นนะครับเพื่อนำไปปลูกต่อได้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นะครับที่สำคัญนะย้ำกันแฮมกัมนะ30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับโมบายสโตรกยูนิต1การสมัครได้สุขภาพได้ช่วยสังคมได้ร่วมรักโลกนะคุณผู้ฟังครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเฮานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกันครับ
1: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของตนเองและร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองไปด้วยกันนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงค์ขุนตาลตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.และกิจกรรมเดินวิ่งณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 น.ครับ

กลับมาป้ากันช่วงท้ายของรายการ For the Good Time แล้วเนาะเวลาแหมน้อยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคนที่เขาจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนไปรับไปนอนนะครับก็ฝากไว้นิดหนึ่งก่อนที่จะลากันไปนอกวันพรุ่งนี้ก็ยังมาบ่ถึงเตื่อนะครับเรื่องที่ยังข้างอยู่ยังแก้ได้ก็วางมันไว้ก่อนนะคืนนี้คืนเดียวเนาะพักร่างกายพักสมองก่อนบางทีการพักบ่ใช่แค่ร่างกายนะแต่มันคือการฮึหัวเฮาเนี่ยได้หยุดคิดตัวฮึสมองได้หยุดคิดตัวนะผ่อนคลายฟังเพลงเพราะๆในค่ำคืนนี้นะแล้วก็ค่อยๆปิดตาฟังนะครับสำหรับดีเจโอมนะวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นเพื่อนกันมาฟังเพลงกันตลอดทั้งคืนนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะนอนหลับสบายทุกคนฝันดีทุกคนแล้วกลับมาปะกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ 5:00 น.วันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวท.ลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไหวพุทธาได้เห็นได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อัตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายคงรู้จักคำว่าความสำคัญภัยที่มีความสำคัญอาชีพใดที่มีความสำคัญเพื่อนบ้านที่มีความสำคัญพ่อแม่ลูกหลานบุคคลใดที่มีความสำคัญความสำคัญนั้นมีคำถามว่าสำคัญอย่างไรเราลองมานึกดูอันดับแรกปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องเพื่อนบ้านอาชีพและศีลธรรมข้อที่หนึ่งปู่ย่าตายายสำคัญอย่างไรปู่ย่าตายายนั้นตั้นเป็นประดุจดังเทพเจ้าที่เฮาเคารพกราบไหว้ตั้นก็เปรียบเสมือนดังรากเหง้าและร่มโพร่มไทรของวงตระกูลท่านมีความสำคัญก็คือเป็นผู้ถ่ายทอดประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจากภูมิปัญญาตั้งแต่สมัยอดีตจากรุ่นสู่รุ่นมาถึงเฮาณปัจจุบันวันนี้ความเคารพกราบไหว้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดี
2: ท่านคือศูนย์รวมจิตใจที่คอยให้คำปรึกษาด้านประสบการณ์ชีวิตที่ยาวนานปู่ย่าตายายของเฮานั้นจะไปถือว่าเปิ้นเป็นคนแก่เฉยๆแต่ว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในชีวิตของเฮาระดับหนึ่งและก็เป็นระดับที่สูงตัวนะต่อมาก็คือพ่อแม่พ่อแม่นี่เป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งพ่อแม่เป็นเสาหลักของครอบครัวท่านเป็นผู้สร้างและค้ำจุนครอบครัวในทุกมิติในทุกเรื่องทุกด้านมีความสำคัญคือพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดพ่อแม่เป็นคนเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเรามาและเป็นผู้เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความมั่นคงของลูกของเต้าเสาหลักต้นนี้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองและหล่อหลอมเพื่อทุกคนในบ้านเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีและก็เป็นคนที่มีคุณภาพที่ดีของสังคมตัวเองมาเจอว่าไปอบรมสั่งสอนลูกเพื่อเป็นคนที่บ่ดีอันนั้นก็บ่ใช่หน้าที่ของพ่อแม่ละพ่อแม่บ่ว่าจะเป็นคนอย่างใดก็ปรารถนาอยากจะให้ลูกนั้นเป็นคนดีเหมือนกันหมดพ่อแม่จึงเป็นเสาหลักของครอบครัวที่สำคัญอย่างหนึ่งทีนี้ต่อมาลูกจะมีความสำคัญอย่างไรล่ะลูกมีความสำคัญคือลูกเป็นความหวังของพ่อของแม่ลูกคืออนาคตและผู้สืบทอดของครอบครัวความสำคัญลูกคือผลผลิตแห่งความรักและการลงทุนชีวิตของพ่อของแม่การที่มีลูกเป็นคนดีเติบโตมาอย่างมีคุณภาพและสามารถเปิ่งปาตัวเองได้คือความภาคภูมิใจสูงสุดนอกจากนี้ลูกยังเป็นผู้สืบสกุลและเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์หรือธุรกิจของครอบครัวต่อไปนี่คือความสำคัญของลูกจะแปลว่าลูกบ่สำคัญบ่ใจนะความสำคัญของลูกก็มีแหมอย่างหนึ่งดังที่กล่าวมานี้ทีนี้ต่อมาญาติพี่น้องอันนี้ถ้าจะว่าไปแล้วเป็นคนนอกครอบครัวยกตัวอย่างเป็นต้นว่าลุงป้าน้าอาพี่สะใภ้น้องสะใภ้พี่เขยน้องเขยไอ้เขยบรรดาท่านเหล่านี้ถือเป็นญาติพี่น้องมีความสำคัญอย่างไรญาติพี่น้องเป็นร่มเงาคือเป็นเครือข่ายความปลอดภัยทางจิตใจที่ใกล้ชิดที่สุดมีความสำคัญคือเป็นกลุ่มคนที่ร่วมสายโลหิตคอยช่วยเหลือเกื้อกูลปกป้องและเปิ่งปาอาศัยกันได้ในยามยากเปรียบเสมือนร่มเงาที่ให้ความร่มเย็นและปลอดภัยทางจิตใจพ่อบอกว่าจะเกิดอะไรอย่างขึ้นญาติพี่น้องก็คือคนกลุ่มแรกที่จะบ่ทอดทิ้งซึ่งกันและกันทีนี้ต่อมาบุคคลสำคัญอย่างที่5ก็คือเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็มีความสำคัญด้วยครับเพราะส่วนใหญ่เฮามักจะทะเลาะกันกับเพื่อนบ้านตลอดเป็นต้นว่าอาจจะปากันปลูกต้นไม้ข้ามหัวข้ามแดนกันหรือว่าแป่งหัวขยับเขตขยับแดนกันหรือว่าจะทะเลาะกันด้วยวิธีใดก็สุดแท้แต่ว่าถ้ามองในมุมดีแง่ดีเพื่อนบ้านนั้นเป็นประดุจดังรั้วบ้านคือเป็นผู้พิทักษ์และเกราะป้องกันภัยในชุมชนความสำคัญตามหลักก็คือเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงเพื่อนบ้านคือคนที่หันหน้ากันทุกวันสามารถช่วยเหลือยามที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินดูแลบ้านเรือนคณะที่เฮาบ่อยู่การมีเพื่อนบ้านที่ดีและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันจะสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และปลอดภัยแต่ถ้าเพื่อนบ้านบ่ดีก็เท่ากับมีโจรอยู่ใกล้บ้านเนอะเราจะต้องสร้างอัธยาศัยใจคอที่ดีอยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันก็มีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันซึ่งกันและกัน เฮาแก่งกันอย่างลำลำก็แบ่งให้เพื่อนบ้านพ่องไปเอลที่ฮันที่นี่มาก็มีของฝากมาฝากเพื่อนบ้านพ่องเปิ้นจะฮื้อเฮาบ่ฮื้อเฮาก็สุดแท้แต่ขอฮื้อเฮาฮื้อเปิ้นก็แล้วกันต่อมาอาชีพอาชีพก็เป็นเรื่องสำคัญของชีวิตเนี่ยเพราะอาชีพเป็นรากฐานของครอบครัวคือเป็นเครื่องมือครับเคลื่อนและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอาชีพมีความสำคัญคืออาชีพสุจริตก็เป็นแหล่งที่มาของรายได้ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการล่อเลี้ยงชีวิตจุนเจือครอบครัวและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นการมีอาชีพที่มั่นคงทำให้ครอบครัวสามารถยืนหยัดและเพิ่งพาตัวเองได้ในสังคมต่อมาศีลธรรมศีลธรรมก็เป็นเรื่องสำคัญศีลธรรมเป็นเข็มทิศในชีวิตคือเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์มีความสำคัญคือศีลธรรมเป็นตัวแบ่งแยกความผิดความถูกช่วยควบคุมความโลภความโกรธและความหลงทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสันติบ่เบียดเบียนผู้อื่นเปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางเฮาตัดสินใจทำแต่สิ่งที่ดีงามบ่ลงพิษไปในทางที่เสื่อมบทสรุปก็คือครอบครัวในอุดมคติเมื่อทุกคนประพฤติปฏิบัติตามเรื่องราวดังกล่าวมาแล้วถือว่าเฮาได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสมบูรณ์และถูกต้องอย่างที่หนึ่งก็คือเป็นแนวคิดอุดมคติครอบครัวจะกลายเป็นสถาบันต้นแบบของสถาบันพื้นฐานที่แข็งแกร่งเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันต่อมาเป็นแรงบันดาลใจอย่างที่สองนี่นะสมาชิกในครอบครัวประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรมจนกลายเป็นบุคคลที่สังคมชื่นชมและอยากเอาเป็นแบบอย่างประการที่สามคือการเป็นแบบอย่างในทางสังคมครอบครัวนี้จะขับเคลื่อนสังคมให้น่าอยู่ส่งผลให้ประเทศชาติมีพลเมืองที่มีคุณภาพเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนจุดพลังสมองเติมพลังความคิดปลูกรากแก้วในชีวิตปลูกความคิดให้สังคมอันนี้คือสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราญาติโยมทั้งหลายจะไปคิดว่าบ่สำคัญเน้อ1ปู่ย่าตายายสำคัญท่านเปรียบประดุจดังรากเหง้าและร่มโพล่มไทรของลูกหลาน2พ่อแม่เป็นเสาหลักของครอบครัวและก็เป็นผู้สร้างครอบครัว3ลูกเป็นความหวังของพ่อของแม่4ญาติพี่น้องเป็นร่มเป็นเงาแล้วก็5เพื่อนบ้านเป็นประดุจดังรั้วบ้าน6อาชีพเป็นรากฐานของครอบครัว7ศีลธรรมเป็นเข็มทิศในชีวิต7อย่าง7ประการนี้รวมเรียกกันว่าสิ่งสำคัญ7อย่างในชีวิตก่อให้เกิดแนวคิดอุดมคติที่ดีงามก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นคนดีก่อให้เกิดแบบอย่างทางสังคมที่ดีเป็นการจุดพลังสมองเติมพลังความคิดปลูกรากแก้วให้ชีวิตปลูกความคิดให้แก่สังคมอันนี้คือความสำคัญของปู่ตาย่ายายพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกเต้าเหล่าหลานรวมไปถึงชีวิตของเฮาท่านทั้งหลายก็ต้องสร้างความสำคัญให้กันบรรดาปอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายต่างปวงท่านต่างหลายฟังเรื่องนี้แล้วก็ต้องช่วยกันสร้างพลังแห่งความคิดของตัวเฮาพลังแห่งความรู้สึกในทางที่ดีให้กับตัวเฮาแล้วก็ชีวิตจะมีความเจริญก้าวหน้าสืบต่อไปในอนาคตญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายกิเลสนั้นมีอยู่3ประการแต่จริงๆแล้วถ้าหากเอาตามกำอูเปิ้นก็บอกว่ากิเลสมีถึง1,500ตัณหามี108 จากการศึกษาของอาตมาภาพก็ยังบอกป้าว่ากิเลสจำนวนปัน500เนี่ยมันมีอย่างพ่องแต่ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสชี้แจงแสดงอกุศลมูลหมายความว่าสิ่งที่ทำให้เกิดอกุศลในชีวิตของมนุษย์หรือเรียกกันว่าต้นตอแห่งการก่อให้เกิดความทุกข์ก่อให้เกิดบาปก่อให้เกิดความบดีในชีวิตท่านเรียกว่าอกุศลมูลมีความโลภความโกรธความหลงอันนี้เป็นกิเลสกิเลสนี้จะพาเราไปกระทำในสิ่งที่บ่ถูกต้องเป็นต้นว่ากามยทุจริตฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามวจีทุจริตพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อมโนทุจริตคือโลภอยากได้ของเพื่อนผู้อื่นพยาบาทปองร้ายตันผู้อื่นหันพิษจากตำนองกรองธรรมแห่งพระพุทธเจ้าอันนี้เรียกกันว่ากุศลมูล10ประการก็มาจากกิเลสกรรมวิบากนั่นแหละกิเลสนั้นอย่างน้อยที่สุดก็มีความโลภความโกรธและความหลงความโกรธนี่บ่ดีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ณที่ไหนก็ตามก็จะทรงฮื้อละความโกรธแนะนำฮื้ออย่าเอาความโกรธนั้นประทุขึ้นมาในจิตใจของเราและบริหารจิตของเราบริหารความโกรธให้ได้เพราะว่าความโกรธนั้นเหมือนกับระเบิดที่จะต้องทำลายตัวเองก่อนแล้วค่อยลุกลามไปทำลายสิ่งแวดล้อมคนที่โกรธก็เช่นเดียวกันต้องทำเมื่อตัวเองทุกข์ใจก่อนแล้วก็ค่อยๆทำเมื่อคนอื่นที่อยู่รอบข้างทุกข์ใจติดตามไปตัวเองความโกรธนั้นบ่ดีแต่ในเมื่อเรายังมีกิเลสบ่สามารถจะกำจัดความโกรธให้หมดไปได้เราลองมาเปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นสื่อสารอย่างสันติภัยๆก็ตามต่างก็มีความโกรธเหมือนกันทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะเรายังเป็นมนุษย์เป็นปุถุชนมีความรักความโลภความโกรธความหลงอยู่อ้าวในใจเฮาก็มีความโกรธเหมือนกันหมดละก็บ่ได้เลิกก็บ่ได้เพราะเฮายังบ่เป็นพระอริยะบุคคลเตื่อแต่เฮาจะต้องบริหารความโกรธจะทำอย่างใดบริหารอย่างใดเพื่อความโกรธกลายเป็นพลังสร้างสรรค์ได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญวิธีการบริหารความโกรธนั้นนักจิตวิทยาและนักปราชญ์ผู้เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาบุคคลวิเคราะห์เรื่องความโกรธไว้อย่างน่าสนใจว่าทำไมคนถึงโกรธและเราจะเปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นความเข้าใจได้อย่างไรก่อนอื่นเราควรวิเคราะห์ก่อนว่าเวลาที่เราโกรธนั้นมันเกิดอย่างขึ้นเริ่มแรกจะเกิดความบ่พอใจขึ้นสาเหตุของความบ่พอใจก็คือความต้องการไม่ได้รับการสนองตอบอยากได้แล้วบ่ได้ดังใจเกิดการเพ่งโทษตำหนิเปิ้นผู้อื่นอาจจะเป็นคนสัตว์สิ่งของภัยบางคนหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นวัตถุแห่งความโกรธก็คือคนสัตว์หรือสิ่งของนั่นเองในขณะที่เฮาโกรธพอเฮาอู้หรือทำมาอย่างลงไปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นมักจะทำเมื่อเฮาบ่ได้ในสิ่งที่เฮาต้องการแสดงว่าความโกรธไม่มีประโยชน์เราจึงควรแปลสภาพความโกรธให้เป็นอย่างอื่นที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นอาตมาภาพจะขอให้ญาติโยมทั้งหลายเริ่มเรียนรู้ขั้นตอน10ประการในอันที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วค้นให้พบว่าความโกรธนั้นมาจากไหนเรียนรู้ว่าเราควรจะแสดงความโกรธออกมาในวิถีทางอย่างใดโดยเข้าใจว่าเราต้องได้รับการตอบสนองร่วมกับผู้อื่นเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงพอใจตัวกันทั้งสองฝ่ายโดยบ่ใช้ความโกรธนักปราชญ์ท่านสอนไว้ว่าขั้นตอนในการสลัดทุกข์แล้วก็หยุดความโกรธนั้นมีทั้งหมดทั้งปวง10ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือสัญญาณเตือนขั้นตอนแรกเขาควรมองว่าความโกรธคือสัญญาเตือน เมื่อใดก็ตามที่เฮาเกิดอารมณ์คลุกกุ่นรุนแรงขึ้นมาเฮามักจะมุ่งความสนใจไปยังกู่กรณีแล้วมองว่าความคิดคำพูดหรือการกระทำของฝ่ายนั้นผิดเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราต้องหยุดความคิดลักษณะอย่างนี้และมองว่าคนอื่นไม่ได้เป็นฝ่ายผิดและไม่ได้เป็นศัตรูของเราแต่อารมณ์โกรธนี้เป็นเพียงสัญญาณเตือนว่าความต้องการของเราไม่ได้รับการตอบสนองเราบ่ควรจะมุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่บ่ได้ดังใจหรืออย่าไปพุ่งเป้าไปเพ่งโทษคนอื่นจากนั้นให้พยายามไตร่ตรองว่าเราอยากได้อะไรกันแน่ขั้นตอนที่สองดูให้ชัดเวลาที่เฮาโกรธเฮาต้องหาคำตอบที่แท้จริงให้ได้ว่าสิ่งที่เฮาโกรธนั้นคืออะหยังดูให้ชัดว่าเกิดจากอะหยังดูให้ชัดว่าเกิดอะหยังขึ้นแล้วก็อธิบายให้ได้ว่าตัวเฮาต้องการอะหยังกันแน่เพราะถ้ามีความชัดเจนเกิดขึ้นก็จะทำให้เวลาที่เราสื่อสารเราบอกไปเพ่งโทษแถมฝ่ายหนึ่งแต่เราจะมีความพยายามที่จะสื่อสารให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเมื่อความต้องการชัดเจนขึ้นคือพอเรารู้ว่าตัวเองต้องการอันใดก็มีโอกาสมากขึ้นที่แถมฝ่ายหนึ่งจะหันตัวในสิ่งที่เราคิดและเราอู้เราต้องมีสติเพราะถ้าคลุมเครือเฮาก็จะรู้เพียงว่าเราโกรธแต่มองไม่เห็นว่าโกรธเพราะอะไรขั้นตอนที่3ขั้นตอนรับผิดชอบเฮาต้องรับผิดชอบและจริงใจต่อความรู้สึกของตัวเองเพราะความโกรธเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเรามีแนวคิดเชิงตัดสินแล้วเฮาไปกล่าวโทษของคนอื่นและละเลยความต้องการที่สำคัญบางอย่างของตัวเองไปความรู้สึกต่างๆที่เกิดจากใจเฮานั้นเป็นสัญญาณเตือนซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการในใจที่บ่ได้รับการตอบสนองดังนั้นเฮาจึงต้องเปลี่ยนจุดสนใจแทนที่จะไปเพ่งโทษเขาก็เพื่อมาหาเหตุว่าเราต้องการอะไรอันนี้ซ้อหาให้ชัดเจนขั้นตอนที่4คือเราต้องหูเต้าตันความคิดโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่มักจะละเลยความต้องการของตัวเองเพราะโดยวัฒนธรรมเรามักถูกสั่งสอนว่าไม่ให้ใส่ใจความต้องการของตัวเองมากนักโดยให้พยายามลดความจำเป็นต่างๆในชีวิตลงยกตัวอย่างเป็นต้นว่าถ้าไผ่คนใดคนหนึ่งบอกความต้องการลึกๆของตัวเองออกมาก็มักจะถูกคนในสังคมมองว่าเป็นคนหันแก่ตัวเฮามักจะบัดแสดงความต้องการของตัวเองเพื่อคนอื่นรับรู้ทั้งหมดเฮาจึงรู้สึกโกรธและเพ่งโทษคนอื่นๆอยู่บ่อยๆมีอารมณ์ความรู้สึกด้านลบแอบแฝงอยู่ในใจเสมอเนื่องจากความต้องการของเฮาบ่ได้รับการตอบสนองนั่นเองพอจะอันคือเฮาหูเต่าตันความคิดของตัวเองและกระจ่างชัดกับความต้องการว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกอะไรเช่นจริงๆแล้วเรารู้สึกกลัวเฮาหูสึกเสียใจเฮาหูสึกกังวลเฮาหูสึกว่าสับสนแล้วเฮามุ่งความสนใจไปที่ความหูสึกของเฮาว่าเราเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาจากนั้นเฮาแยกความรู้สึกออกจากการตัดสินคนอื่นซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเพราะจะนำไปสู่ความต้องการที่แท้จริงของเฮาแล้วจะส่งผลให้ได้รับการตอบสนองตัวกันถึง2เบื้องเฟื่องฝ่ายขั้นตอนที่5ขั้นตอนค้นหาความต้องการที่แท้จริงค้นหาความต้องการที่แท้จริงของตัวเองโดยเริ่มฝึกการสื่อสารอย่างมีสติคือสังเกตว่าขณะนี้เกิดอะไรขึ้นและมองให้เห็นว่าเรารู้สึกอย่างไรจากนั้นให้เราดูว่าเราต้องการอะไรจากนั้นทบทวนว่าเราจะขอร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งมาเติมเต็มสิ่งใดที่เราขาดไปบ้างเพราะฉะนั้นเราควรใส่ใจในการตอบสนองความต้องการ อันเป็นความต้องการพื้นฐานของตัวเองมากกว่าการใส่ใจในรายละเอียดที่จะนำไปสู่การตัดสินผู้อื่นแต่ที่เราจะใส่ใจว่าคนอื่นจะรู้สึกตัวบ้างไหมที่ทำให้เราโกรธก็คือเราเปลี่ยนมามุ่งความสนใจไปที่ความต้องการของตัวเองว่าเราต้องการให้แฮมฟายหนึ่งตอบสนองอะไรกับเราแล้วเกิดความพอใจด้วยกันถึงสองเบื้องเฟื่องไฟถ้าเรารู้ความต้องการพื้นฐานของตัวเองก็จะช่วยให้เรารับฟังคนอื่นอย่างลึกซึ้งขึ้นเพราะเกิดความเคารพและเข้าใจคนอื่นส่วนความเอื้ออาทรและการเกื้อกูลแฮมฟายหนึ่งเป็นพื้นฐานที่ทุกคนต้องการในขณะที่เราต้องการเขาก็ต้องการตัวเหมือนกันจากนั้นให้วิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วที่เราโกรธนั้นเป็นเพราะว่าเรายังขาดอะไรหรือว่าเขาไม่ได้ตอบสนองสิ่งใดที่เราต้องการซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องของความคาดหวังของเราที่มีต่อแฮมฟายหนึ่งแต่ไม่ได้พูดกันให้เข้าใจเป็นต้นขั้นตอนที่6จับประเด็นต้องสรุปประเด็นสำคัญให้ได้ว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออะไรเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อบรรลุถึงความต้องการนั้นได้เราโกรธเพราะเราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการก็จงอย่าเอาความโกรธนั้นมาเป็นประเด็นให้เอาสิ่งที่เราต้องการนั้นมาเป็นประเด็นข้อที่7เปลี่ยนแปลงอารมณ์โกรธเราควรเปลี่ยนแปลงอารมณ์โกรธให้กลายเป็นขั้นตอนของการศึกษาเรียนรู้คือเรียนรู้วิธีการที่จะขอร้องให้แฮมฟายหนึ่งตอบสนองในสิ่งที่เป็นไปได้แล้วเขาสามารถที่จะตอบสนองเราได้จริงขั้นตอนที่8คือความสำคัญแฮมฟายหนึ่งเราต้องบ่ลืมเมื่อความสำคัญกับความต้องการแฮมฟายการที่คนทั้งสองฝ่ายจะสื่อสารกันให้รู้เรื่องเขาต้องเข้าใจเขาว่าจริงๆแล้วเขาต้องการตอบสนองอันใดพ้องไม่ใช่คิดเพียงอย่างเดียวว่าเราต้องการที่จะได้รับการตอบสนองอย่างใดพ้องแต่บ่ฟังแฮมฝ่ายหนึ่งเลยพ่อจะอั้นหูของเขาอย่าไปฟังเสียงที่เขาทำเมื่อเขาโกรธแต่ควรคิดวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งว่าจริงๆแล้วอีกฝ่ายเขาต้องการอะไรทีนี้ขั้นตอนที่9ใครควรพูดก่อนเมื่อเรามองทุกอย่างรอบด้านและเราตัดสินใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยใครควรจะเป็นคนอู้ก่อนเป็นเราหรือว่าฝ่ายตรงกันข้ามโดยให้คิดดูว่าใครตุกหนักกว่ากันแล้วใครมีความกระจ่างชัดเจนหนักกว่ากันโดยถ้าเราเปิดโอกาสให้คนที่มีความกระจ่างชัดเจนมากอู้ก่อนการสื่อสารในครั้งนั้นก็จะบ่ล้มเหลวเป็นต้นว่าเรามีความชัดเจนโดยรู้ทันความรู้สึกทั้งหมดแล้วในขณะที่แฮมฝ่ายหนึ่งยังตุกอยู่เมื่อเรารู้ตันความรู้สึกของตัวเองแล้วจึงสามารถคาดคะเนความรู้สึกแฮมฝ่ายหนึ่งได้เพราะเรารู้แล้วว่าเขาอยากได้อะหยังรู้สึกอย่างใดเป็นต้นว่าเขากำลังกลัวเขากำลังสับสนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความกระจ่างชัดเจนมากกว่าพอเราไปรับฟังคนที่เขากำลังอยู่ในความทุกข์อยู่เหตุการณ์ก็จะคลี่คลายได้ดีกว่าเป็นต้นที่สำคัญสุดท้ายคือการเริ่มต้นสนทนาสรุปว่าพอเรารู้เต่าตันความโกรธและค้นคว้าหาความต้องการของตัวเองและแฮมฟายได้แล้วก็มาสรุปด้วยการสื่อสารอย่างสันติขั้นตอนที่10เริ่มต้นด้วยบทสนทนาก่อนเริ่มต้นสนทนาให้เรานึกถึงลักว่าเราต้องการอะไรและอีกฝ่ายมีความรู้สึกอย่างไรและต้องการอะไรวิเคราะห์ให้ออกทั้งความรู้สึกของเขาและความต้องการของเราตัวเองจากนั้นให้รู้ว่าเราต้องการให้เกิดผลอะไรในขั้นตอนต่อไปนี่คือตัวกองกำบู้ของเราเพราะถ้าเราบ่คิดว่าตัวเองต ต้องการให้เกิดผลอะไรในขั้นต่อไปเฮาก็จะพูดพร่องกล่าวโทษแถมฝ่ายหนึ่งอู้ออกไปอย่างบัดตันคิดซึ่งอาจจะทำมือทะเลาะกันจนเกิดผลเสียหายบานปลายแล้วก็ต้องมานั่งเสียใจในปลายหลังผลที่เกิดติดตามตัวมานั้นเกิดจากกรรมอู้และการกระทำของเฮาเองทั้งนั้นเพราะจะอ่านเมื่อเฮาฮู้ความต้องการที่ชัดเจนแล้วเพื่อเราคิดก่อนว่าควรพูดอะไรและไม่ควรพูดอะไรเราควรวิเคราะห์ความรู้สึกว่าเรารู้สึกกังวลรู้สึกอยากได้ความเห็นใจรู้สึกอยากได้ความรักรู้สึกอยากได้ความจริงใจจากนั้นเพื่อรับฟังและแสดงความต้องการของเราออกมาที่สำคัญเพื่อเราพยายามอู้ในสิ่งที่แฮมฝ่ายหนึ่งเปิ้นรู้สึกเป็นต้นว่าผมรู้นะว่าคุณต้องการความรักความเอาใจใส่อย่างนี้เป็นต้นเพียงแค่ที่ก็จะเป็นการเปิดใจให้แฮมไฟพร้อมที่จะรับฟังความต้องการของเราเหมือนกันโดยบ่มีความโกรธหลงเหลืออยู่เลยพอจะอันควรตั้งหลักอย่างชัดเจนการเจรจาบ่ใช่การเอาชนะกันด้วยการทะเลาะวิวาทแต่เป็นการสร้างสันติร่วมกันและแหมอย่างหนึ่งที่เราต้องเน้นย้ำคือเราจะขอให้อีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรก็ควรขอในสิ่งที่ไม่เกินความสามารถของเขาด้วยถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติเพียงแค่ตีได้แล้วสิ่งที่เราถือว่ามันเป็นความโหดนั้นมันก็จะมาลายหายสูญไปทีละน้อยทีละน้อยจนเกิดความเป็นคนใจเย็นถ้าคนมีความโทสะเป็นเจ้าเรือนนั้นอันนี้เสียเปรียบญาติโยมทั้งหลายเสียเปรียบเพราะว่าเวลาโคตรมาแล้วเนี่ยเฮาคุมกรรมอู้คุมการกระทำของเฮาบ่ได้บางทีบางครั้งจากการที่เฮาเป็นฝ่ายถูกเฮาก็จะกลายเป็นฝ่ายผิดไปในทันทีทันใดในสังคมโลกปัจจุบันนี้มีการแข่งขันกันสูงทำเมื่อเราต้องรีบเร่งทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเอาชนะสิ่งนั้นนำความเครียดอย่างมหาศาลมาให้กับคนทุกเพศทุกวัยความเครียดบ่อนทำลายทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกายตั้งแต่ละอ่อนไปจนกระทั่งถึงคนชราส่งผลทำให้สังคมเกิดมลภาวะเป็นพิษดังนั้นเราทุกคนจึงควรเอาชนะความเครียดเคล็ดลับการเอาชนะความเครียดคนเราในสมัยนี้มีความเครียดกันมากขึ้นเหตุผลหนึ่งก็คือการตกหลุมพรางของความสำเร็จทางวัตถุทุกวันนี้คนส่วนใหญ่มองความสำเร็จไปที่เรื่องของวัตถุสิ่งของตำแหน่งแห่งหนหน้าที่การงานแม้กระทั่งผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินคนส่วนใหญ่จึงพยายามไขว่คว้าหาวัตถุกันมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองที่เพิ่มสูงขึ้นหากทุกอย่างเป็นไปตามที่เราหวังไว้ความเครียดก็จะลดน้อยถอยลงไปแต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะส่วนใหญ่ความสมหวังมักจะมากับความผิดหวังเสมอเนื่องจากเขาอาจจะหวังนักจนเกินไปโดยเฉพาะการมุ่งประเด็นไปที่ความหวังด้านวัตถุที่มากเกินไปจนส่งผลทำให้เราเกิดความเครียดนักขึ้นยิ่งไปกว่านั้นความล้มเหลวทางด้านจิตใจก็ถูกสะสมขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ที่มีความเครียดสูงมักจะบ่ใช่คนที่ประสบความล้มเหลวแต่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จซึ่งคนเหล่านี้มักจะมีความมั่นใจว่าตัวเองจะต้องประสบความสำเร็จเพราะเขามีชีวิตที่สมบูรณ์แบบมากเป็นต้นว่าเกิดมาในตระกูลที่ดีเรียนหนังสือดีเรียนหนังสือเก่งมาโดยตลอดทำกิจกรรมได้ดีเล่นกีฬาเก่งเมื่อบ่ค่อยพบกับความผิดหวังเขาจึงยังบ่คุ้นเคยกับความล้มเหลวเตื่อเมื่อคนกลุ่มนี้ต้องออกไปเผชิญหน้ากับสถานการณ์จริงในโลกแห่งการแข่งขัน ได้ไปพบกับคนมากมายที่มีลักษณะในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมหรือมีทักษะในการทำงานมากกว่าตัวเองเขาจึงเกิดความเครียดสูงสิ่งเหล่านี้บ่เกี่ยวข้องกับความเก่งกาจเลยแต่ว่าเป็น EQ นี่เป็นภาษาอังกฤษญาติโยมทั้งหลายมันเป็นศัพท์ย่อๆแต่ว่าเมื่อแปลออกมาแล้วคือความฉลาดทางอารมณ์มากกว่า IQ คือหมายความว่าความฉลาดทางชาวปัญญาการที่คนเราจะมีความเก่งกล้าสามารถมีความฉลาดนักนั้นก็จะต้องใช้หลักคุณธรรมเข้ามากล่อมเกลาชีวิตคนเรานั้นสุดท้ายเมื่อต้องเจอกับความล้มเหลวเขาจึงมักมีความเครียดสูงกว่าคนอื่นสาเหตุของความเครียดนั้นบางคนมีปัญหาก็ยิ้มสู้แต่บางคนเลือกที่จะลบหนีปัญหาบางคนเครียดถึงขั้นคิดจะฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นความเครียดจึงแตกต่างกันออกไปโดยความเครียดเกิดจากปัจจัยใหญ่2 อย่างดังนี้คือปัจจัยที่1

ขณะที่เฮากำลังเดินถอยห่างออกจากต่อไม้นั้นไปเรื่อยๆเฮาก็จะถูกดึงรั้งไว้ด้วยหนังสติ๊กที่เฮาผูกเองถ้าถามว่าต่อไม้นั้นทำอะไรเราได้หรือไม่ก็ตอบว่าทำไม่ได้เพราะต่อไม้เปรียบประดังประสบการณ์ที่ผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วนั่นเองวิธีการแก้ไขก็คือให้เฮาคลายหนังสติ๊กที่เราผูกกับตัวเองไว้ออกคลายความยึดมั่นถือมั่นออกไปตัวเราก็จะเบาลงแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้อย่างสบายสบายต่อจากนั้นเราจะเดินชมนกชมไม้และมีโอกาสปะกับสิ่งใหม่ๆแห่งมากมายหลายอย่างโดยที่มันต้องเอาตัวเองไปผูกติดกับต่อไม้หรือบ่าวตัวเองไปผูกกับปัญหาที่มันผ่านพ้นไปแล้วดังนั้นเราควรลืมอดีตที่ผิดพลาดทั้งหมดปัจจัยที่สองกังวลกับอนาคตบางคนพอนึกถึงอนาคตเกิดความกลัวมัวกังวลกับอนาคตเพราะว่าเอาแต่เพ้อฝันจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนต้องมีความฝันแต่ความเพ้อฝันกับความใฝ่ฝันนั้นแตกต่างกันความเพ้อฝันคือการที่เราคิดอันอย่างเกินตัวกึดอันอย่างที่มันเกินกว่ามือเราจะเอื้อมถึงคิดลอยๆโดยไม่มีช่องทางแผนงานที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จนั้นแต่ความใฝ่ฝันคือการคิดถึงเป้าหมายที่เราจะสามารถก้าวไปได้ถึงจริงในอนาคตแล้วมุ่งมั่นแสดงหาหนทางที่จะไปให้ถึงความใฝ่ฝันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเฮากังวลกับอนาคตน่าเกินไปเฮาก็จะกลายเป็นคนที่มัวแต่เพ้อฝันว่าจะได้ฮั่นได้นี่ชีวิตเฮาจะต้องอยู่ท่ามกลางความสุขมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายมีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแต่ถ้ามาได้อย่างที่คิดไว้ก็จะเกิดความเครียดว่าเราทำงานเต็มที่แล้วทำไมถึงยังไม่ได้ทำไมถึงยังไม่มีแล้วระดับของความเครียดนี้ก็จะถูกฝังอยู่ในสมองของเราโดยขึ้นกับระยะเวลาที่เราเอาใจไปผูกติดหรือปล่อยให้ความเครียดนั้นอยู่ในหัวของเราเมินแค่ไหนเพียงใดนั่นเองความเครียดนั้นก็เหมือนกับกระแสเงินสดที่อยู่ในหัวเราได้เมินแค่ไหนมันก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มกับตัวเองแต่ถ้ามูลค่าเพิ่มมากเกินขีดจำกัดจนกระทั่งในหัวของเขามีแต่ความเครียดสติปัญญาก็เข้ามาแก้ไขมาได้การแก้ไขปัญหาทุกปัญหานั้นต้องใช้สติกับปัญญาถ้าเราปล่อยให้กระแสความเครียดวนอยู่ในหัวหลายรอบความเครียดนั้นก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นกับตัวมันเองสติปัญญาจะลดลงจนทำให้เราไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้เลยก่อนอื่นเราจึงจะต้องดึงความเครียดออกไปให้ได้ถ้าเรารู้ว่ามีเพียงแค่สองเหตุผลที่จะทำให้เกิดความเครียดคือการยึดติดกับอดีตและกังวลกับอนาคตเราก็ควรอยู่กับปัจจุบันอันนี้ญาติโยมทั้งหลายจะหันได้ว่าการแก้ความเครียดมันง่ายนิดเดียวหลักการนี้ถือเป็นยุทธการชิงพื้นที่ในใจเราจะใส่อะไรลงไปในใจบ้างถ้าเราใส่เรื่องเครียดลงไปใจเราก็จะเครียดถ้าเราใส่เรื่องบ่เครียดลงไปเราก็บ่เครียดดังนั้นถ้าบอกว่าจะนึกถึงอย่างเมื่อเกิดปัญหาก็ขอให้นึกถึงพระรัตนตรัยนึกถึงพระแก้วเจ้าตั้งสามประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนญาติโยมความเครียดนิ่มก็มีอยู่สองอย่างเหมือนกันเนอะเครียดดีกับเครียดบดีทางวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศแยกความเครียดออกมาเป็นสองประการนั่นก็คือการเครียดดีกับเครียดบดี
ความเครียดดีนั้นเป็นความเครียดที่ทำให้เกิดการ

0: สร้างสรรค์เป็นต้นว่าละอ่อนนักเรียนรู้สึกเครียดมากเพราะต้องสอบเขาจึงตั้งใจอ่านหนังสือจนสอบผ่านนี่คือความเครียดดีที่ทำให้เกิดการตื่นตัวและเตรียมความพร้อมเพราะฉะนั้นความเครียดประเภทนี้ทำให้เราตื่นตัวบ่ประมาทมีวิริยะอุตสาหะทำให้เกิดความมุ่งมั่นว่าเราจะต้องเตรียมความพร้อมจนประสบความสำเร็จในที่สุดส่วนความเครียดนั้นบ่ดีหรือที่เรียกกันว่าความเครียดในส่วนที่ไม่ดีนั้นเป็นความเครียดที่บั่นทอนจิตใจทำให้เรารู้สึกผิดหวังเศร้าใจสะเทือนใจและก็เสียสุขภาพเป็นต้นว่าอกหักและเครียดหรือดูข่าวสะเทือนใจแล้วก็รู้สึกว่าสังคมนั้นเป็นไปในทางที่บ่ดีก็เกิดความเครียดได้เหมือนกันบ่ว่าจะเครียดดีหรือเครียดบ่ดีนั้นขึ้นอยู่กับการจัดลำดับทางความคิดหรือขึ้นอยู่กับทัศนคติของแต่ละคนเพราะเหตุการณ์เดียวกันบางคนอาจจะเครียดแล้วดีในขณะที่บางคนเหตุการณ์เดียวกันเนี้ยทำให้เขาเครียดแต่มันบ่ดีก็เป็นได้ความเครียดส่งผลต่อร่างกายอันนี้ส่งผลโดยตรงคนที่เกิดความเครียดสะสมอันดับแรกจะกลายเป็นโรคปวดศีรษะโรคปวดตาเรื้อรังปวดท้องบ่อยขึ้นเส้นเอ็นยืดปวดเนื้อปวดตัวโดยสังเกตอาการได้จากเวลาที่เขาเครียดมักจะมีอาการปากแห้งคอแห้งน้ำลายเหนียวทีนี้เพราะเหตุผลว่าร่างกายมันถูกเผาตลอดเวลาพอมีอาการนักๆกล้ามเนื้อก็โดนเผาไปตัวเองในที่สุดกล้ามเนื้อของเราก็จะแห้งจนแข็งพอเส้นเอ็นมันแข็งยืดติดก็จะเกิดอาการปวดไปทั่วทั้งตัวความเครียดนั้นกระทบทั้งร่างกายและจิตใจผลกระทบทางจิตใจก็คือเมื่อเราเครียดจะเกิดอาการตื่นเต้นได้ง่ายใจสั่นงุดงิดง่ายใครทำมาอย่างเล็กๆน้อยๆก็ตีโพยตีภายเกิดอารมณ์แปรปรวนนอนบ่หลับอย่างนี้เป็นต้นวิธีการแก้อาการเครียดนั้นมันบอกว่ามีเทคนิคง่ายๆก็คือละทิ้งอดีตไม่หมกมุ่นกับอนาคตแต่มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันโดยมีหลักการง่ายๆก็คือ1รู้สาเหตุของความเครียดก่อนอื่นเราควรรู้สาเหตุของความเครียดก่อนด้วยหลักวิเคราะห์ทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคโดยข้อแรกต้องวิเคราะห์ก่อนว่าที่เรามีความทุกข์หรือมีความเครียดนั้นเกิดจากอะไรเมื่อค้นหาเหตุได้แล้วเราก็วิเคราะห์ต่อไปว่าเหตุต่างๆนั้นมีต้นต่อมาจากอะไรและเราควรจะแก้ไขอย่างไรต่อไปโดยมีหลักสำคัญว่าให้เราจะให้ความสงบสติอารมณ์อย่าให้ความเครียดเพิ่มขึ้นจากเดิมไปเห็นและก็ต่อมาลองนึกถึงว่าวันเวลาที่เราบักเครียดนั่นเหมือนกับนิโรธนั้นไปว่าภาวะแห่งการดับทุกข์วันใดที่เราบักเครียดจิตใจเราม่วนร่างกายเขาก็ม่วนทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกเบิกบานและทีนี้เราจะทำอย่างไรเพื่อจะก้าวเข้าไปสู่การคลายเครียดเมื่อชีวิตของเรามีแต่ความสุขสงบกายวาจาใจได้อันนี้คือการวิเคราะห์ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทีนี้ต่อมาถ้ามีความเครียดเปิ้ลบอกว่าทำจิตให้เป็นบวกก็คือคิดในแง่ดีดูสิ่งดีด้วยใจดีมีแต่ได้ดูสิ่งร้ายด้วยใจดีไม่มีเสียเมื่อจิตเป็นบวกคือเฮือเฮามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออกเสมอปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขแล้วสร้างพฤติกรรมแบบนักแก้ไขปัญหา ไม่คิดท้อถอยเอาแต่หลบหนีปัญหาปัญหาทุกปัญหาบ่ได้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตดังนั้นไม่มีปัญหาใดที่แก้ไขบ่ได้เฮาควรค่อยคิดหาทางออกทีละน้อยทีละน้อยค่อยๆปลดปล่อยความเครียดออกไปแล้วสติปัญญาจะเข้ามาแทนที่ที่สำคัญคือถ้าเกิดความเครียดขึ้นอันดับแรกเราจะต้องทำใจให้นิ่งโดยทำจิตให้ผ่องใสด้วยการนั่งเจริญสมาธิที่นี้ต่อมาความเครียดคือความท้าทายแฮมเทคนิคหนึ่งในการลดความเครียดคือให้เรามองว่าความเครียดเป็นความท้าทายความเครียดคือคู่แข่งของเราความเครียดเป็นสิ่งท้าทายความสามารถในการแก้ไขปัญหาของเรายิ่งมีปัญหานักเฮายิ่งเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นเฮาจะต้องเอาชนะให้ได้ตัวด้วยการสู้กับปัญหาบ่เอาใจไปผูกติดกับปัญหาบ่เอาใจไปผูกติดกับปัญหาก็คือว่าถ้าปัญหาเกิดขึ้นมาเฮาก็ควรแก้ไขอย่างเป็นลำดับขั้นตอนแต่เมื่อใดที่เฮาเอาใจไปผูกกับปัญหาก็เหมือนกับเอาตัวเองไปผูกไว้กับต่อไม้และก็เริ่มปรุงแต่งให้เกิดปัญหาหนักขึ้นมาหนักขึ้นมาก็ให้เกิดความเครียดหนักขึ้นหนักขึ้นจนเกิดกระแสความเครียดท่วมหัวเพราะฉะนั้นเราจะต้องยุดตัวเองให้ได้ก่อนถ้าเรายังทำอย่างบ่ได้ก็ให้นั่งสมาธิถ้าจิตใจของเราฟุ้งซ่านจนนั่งสมาธิบ่ได้อ้าวก็คือสวดมนต์สวดมนต์แล้วก็คือแผ่เมตตาตัวนะสุดท้ายใจเฮาก็จะค่อยๆสงบนิ่งนั่งสมาธิได้จนเกิดสติปัญญาได้นั่นเองต่อมาก็คือหมั่นดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจเมื่อใดที่มีความเครียดเกิดขึ้นก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้ดีขึ้นถ้าเราดูแลสองสิ่งนี้ให้ดีขึ้นแล้วบอกว่าเราจะมีปัญหาหนักแค่ไหนก็ย่อมหาทางออกได้เนื่องจากเรามีพื้นฐานที่ดีพอมีพื้นฐานสุขภาพกายดีพื้นฐานใจดีเรื่องร้ายๆก็บ่สามารถเข้ามาทำลายกายและทำลายใจเราได้เมื่อใดก็ตามที่มีความเครียดเกิดขึ้นอันดับแรกเราต้องให้อภัยตัวเองก่อนด้วยการไม่เพิ่มความเครียดให้กับตัวเองไม่ซ้ำเติมหรือต่อว่าตนเองว่าทำไมเราจะต้องมานั่งหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้ทั้งที่หูอยู่แล้วว่าเราต้องทำอย่างไรแต่ทำไมถึงปล่อยวางไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นอันดับที่สองหัวใจของเรานึกถึงบุคคลที่เราเคารพบูชาเป็นสรณะที่พึ่งเป็นต้นว่าระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือนึกถึงครูบาอาจารย์พระมหาเถระที่เราคุ้นเคยเคารพนับถือเราเคารพหลวงปู่องค์ใดตนใดก็ให้เราปากันเอาข้อตอกดอกไม้ไปกราบสักการะบูชาขอพรจากท่านและนั่งสมาธิอยู่กับท่านหัวใจนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นก้อยๆน้อมใจให้พลังบารมีเกิดขึ้นขอบารมีจากหลวงปู่หลวงพ่อมาสถิตอยู่กับเราความเครียดจริงๆแล้ว 90% มาจากใจของเราคิดปรุงแต่งตัวเราพอเราคิดปรุงแต่งนักขึ้นความเครียดก็งอกเงยยิ่งกว่าดอกเบี้ยธนาคารดอกเบี้ยที่ในก็น้อยกว่าดอกเบี้ยในใจของเราเพราะฉะนั้นหากต้องการจะพิชิตความเครียดที่ใดเราต้องพิชิตจิตใจของตัวเราก่อนนี่คือวิธีการคลายความเครียดให้กับตัวเองญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายรักตัวเองเป็นห่วงตัวเองอย่าทำร้ายตัวเองอย่าไปเอาความเครียดอย่าไปเอาความคิดมกมุ่นกับเรื่องราวต่างๆนานาเอามาใส่ตัวใส่ตนของเราเพื่อคิดถึงเรื่องดีๆในโลกนี้ คิดถึงสิ่งที่เฮาเคยประสบผลสําเร็จมาในชีวิตคิดถึงว่าวันใดวันหนึ่งที่เฮามีรอยยิ้มอย่างเบิกบานบนใบหน้าคิดถึงว่าวันหนึ่งเฮาประสบความสําเร็จในชีวิตได้ในระดับหนึ่งและทุกอย่างก็ขอให้เฮาคิดอยู่ตลอดว่าอันนี้ละคือผลที่เฮาทั้งหลายตั้งใจสะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตการปางก่อนมาจนถึงณปัจจุบันวันนี้พระบุญของเฮาเพียงแค่เฮาได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็บุญนักขึ้นละเมื่อนึกอย่างนี้แล้วก็ควรภาคภูมิใจดีใจในบุญของตัวเฮาเองและก็ต่อมาเฮาเกิดมาเป็นมนุษย์เฮายังมีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาหลายท่านหลายคนเกิดมาในโลกนี้แต่ว่าเปิ้นบ่ได้ปะพระพุทธศาสนาเปิ้นบ่ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ในอรรถในธรรมของพระพุทธเจ้าแต่เฮาเนี่ยโชคดีที่เฮาเกิดมาในประเทศเมืองไทยโชคดีที่บรรพบุรุษพ่อแม่เฮาเป็นคนเคารพนับถือพุทธศาสนาสิ่งที่เป็นความโชคดีเหล่านี้เนี่ยญาติโยมทั้งหลายก็นำเอามาคิดแล้วก็ก่อให้เกิดความสดชื่นรื่นเริงในจิตในใจของเราอย่าไปคิดเครียดอย่าไปวิตกกังวลอะหยังกับชีวิตของเรานักชีวิตก็จะมีแต่ความสดชื่นตลอดไปเน้อ
1: ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี้ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตังเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี้ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจเนี่ยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เน
2: อดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดู อย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
2: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
8: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
7: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
8: โอเคครับลูก
9: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วงเงินกว่า 3.7 ล้านล้านบาทวันที่2เป็นไปอย่างเข้มข้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: ดูอีกแล้วเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ภาพรวมวันที่2ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วงเงิน 3.788 ล้านบาทวาระแรกมุ่งเน้นการใช้จ่ายเพื่อความยั่งยืนและการฟื้นฟูวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่25เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570วงเงิน 3.788 ล้านบาทวาระแรกในวันที่2เป็นไปอย่างเข้มข้นโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในหลายประเด็นสำคัญทั้งเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและฝุ่นละอองรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณในด้านสาธารณสุขและสวัสดิการของนักกีฬาขณะที่รัฐบาลได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานที่เน้นการปรับโครงสร้างงบประมาณเชิงรุกการขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจสีเขียวและการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศในระยะยาวก่อนประธานรัฐสภาได้สั่งพักการประชุมในเวลา 22:48 นและจะเริ่มพิจารณาต่อในวันนี้ในเวลา 9:00 นซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรกปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหามาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์จากไทย
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวของประเทศมาเลเซียว่าในวันนี้จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อหารือกับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียหลังมีหนังสือตอบรับและคำเชิญมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเทศไทยซึ่งคาดว่าจะมีการหารือถึงการผ่อนปรนมาตรการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียด้วยทางนี้มั่นใจว่าภายหลังการหารือไทยและมาเลเซียจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันและจะเป็นข่าวดีทั้งด้านผู้ประกอบการทั้งสองประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เออร์ลิงฮาแลนด์ยิงประตูชัยช่วงท้ายเกมช่วยให้นอร์เวย์ชนะไอเวอรี่โคสต์2-1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติไอเวอรี่โคสต์พบกับทีมชาตินอร์เวย์เกมนี้นอร์เวย์ขึ้นนำไปก่อน1-0จากลูกปั่นสุดสวยของอันโตนิโอนูซาในนาทีที่39จากนั้นทัพช้างดำมาได้ประตูตีเสมอจากอามัดดิอาโลในนาทีที่74เกมทำท่าจะยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษอยู่แล้วแต่ในนาทีที่86เออร์ลิงฮาลันศูนย์หน้าซุปเปอร์สตาร์ของนอร์เวย์มายิงประตูชัยพานอร์เวย์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลในวันที่6กรกฎาคมนี้สำหรับการแข่งขันในวันนี้เม็กซิโกพบเอกวาดอร์เวลา8นาฬิกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมสวัสดีวันพุธแล้วนะครับผมวันพุธที่1กรกฎาคมเนี่ยวันที่1แล้วนะไวขนาดนั้นเร็วขนาดเลยแต่วันที่1ก็มีข่าวดีทุกคนนอกเนื่องจากว่าข่าวดีติ้มต้องรอดีกว่านะบางคนก็ว่ารอ1กับ16นะอันนั้นมันรอทั้ง4โมงเนาะเจ้านิ้มต้องรอเนี่ยเปิ้นมีสตังค์เข้ามาแล้วนะครับผมใครติไทยไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยเริ่มมาแล้วเนี่ยรอคอยมามื้อเหมือนกันนะครับผมใครติใจหมดเร็วเหมือนน้องอันรอมาไป2ติดปุ๊บเนาะมาแล้วนะครับสําหรับใครติดปิ๋นบัตรประชารัฐเนาะหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมก็เข้าเช่นกันแล้วก็ยินดีกับทุกคนเลยเอาไปลดค่าใช้จ่ายกันได้นะครับผมแล้วก็จะได้แล้วก็วางแผนการใช้งานวางแผนการใช้งานน้องอันใจว่าโอ้โหหมดเร็วขนาดละสัก 3-4 วันหมดไปเห็นแล้วนะใครซื้อทุเรียนพองนะจะได้แล้วก็เอาไปจ่ายในสิ่งที่จําเป็นละกันนะครับผมแน่นอนเลยนะครับผมอู่ข่าวเล่าความนะครับอยู่กับน้องอันอธิวัฒน์กันทปิงวันนี้ก็เอาวันที่1เนาะขอเหอทุกคนโชคดีละกันนะเดี๋ยวจะเปิดเพลงอันขอให้รวยขอให้รวยหือนะครับผมแต่ข่าวดีกว่านั้นก็คือข่าวดีสำหรับคนตีกำลังนะครับวางแผนซื้อบ้านนอกหรือคอนโดเพราะว่าตีประชุมคณะกรรมประวัติคณะรัฐมนตรีหรือครม.นี่แหละมีมติเห็นชอบนะมาตรการลดค่าธรรมเนียมนะครับการโอนกรรมสิทธิ์และการจดทะเบียนนะครับจำน้องตีอยู่อาศัยเพื่อลดค่าใช้จ่ายลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนเนอร์กระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศของเฮาล่าสุดเลยนะครับผมทันรัชดานะครับทนาดิเรกโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ามาตรการนี้เป็นการต่อยอดจากมาตรการเก่าเนอะที่กำลังจะสิ้นสุด30นาทีสิ้นสุดไปแต่ว่านี่นะโดยจะมีผลบังคับใช้นะตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปจนถึง30มิถุนายน70เนอะเปิ้นนะครับตอนแรกจะสิ้นสุดแต่ว่านี่ล่ะเปิ้นบอกว่าเอาไปทุน70พุ่นเลยนะครับผมสาระสำคัญก็คือการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ของอสังหาริมทรัพย์จากอัตราปกติก็คือร้อยละ2เนาะ 2%เหลือร้อยละ 0.01 นะน้อยขนาดเลยเนอะแล้วก็ลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำน้องจากเดิมร้อยละ1เหลือเพียงร้อยละ 0.01 เหมือนกันเลยนะครับผมมาตรการดังกล่าวนะครับผมครอบคลุมการซื้อขายบ้านเดียวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์อาคารพาณิชย์รวมถึงห้องชุดนะครับหรือนะครับคอนโดมิเนียมเนาะทั้งบ้านมือ1บ้านมือ2โดยกำหนดนะครับผมคือราคาซื้อขายแล้วก็ราคาประเมินทุนทรัพย์นะครับผมบ่เกิน7ล้านบาทแล้วก็วงเงินจำนองเกิน7ล้านบาทเหมือนกันต่อสัญญาเนอะเพื่อช่วยเหือพี่น้องประชาชนที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเก่าเนี่ยสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมรัฐบาลนะครับเป็นได้ระบุว่านอกจากการช่วยลดค่าใช้จ่ายของการของผู้ซื้อแล้วเนาะยังเป็นการกระตุ้นซื้อขายอสังหาริมทรัพย์แล้วก็จะส่งผลต่อธุรกิจที่เกี่ยวของตัวนะมาว่าอาจจะเป็นวัสดุก่อสร้างนะเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหรือว่าการจ้างงานในภาคการก่อสร้างเนาะทางด้านกระทรวงการคลังเนาะเปิ้นประเมินว่ามาตรการเนี่ยจะช่วยให้เกิดมูลค่าการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กว่านะฟังผิดเนอะ 540,000 กว่าล้านบาทต่อปีนะครับเพิ่มการลงทุนนะครับในระบบเศรษฐกิจนะครับผมกว่า 300,000 กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็ช่วยพักดันเหื่อ GDP นะเติบโตเพิ่มขึ้นนะครับร้อยละ 1.06 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีติ่มมีมาตรการนะครับผมแม่มาตรการดังกล่าวนะครับจะทำเหื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนาะสูญเสียรายได้จากค่าธรรมเนียมบางส่วนแต่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายนะครับเหื่อสำนักงบประมาณและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณนะครับชดเชยรายได้หือเพียงพอนะเพื่อใจเมื่อคือเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนาะรัฐบาลเจอนะครับว่ามาตรการนี้จะช่วยประคับประคองภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ปัจจัยภายนอกพร้อมนะครับสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อแล้วก็ผู้ประกอบการแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ฟื้นโตอย่างต่อเนื่องนะครับผมอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เป็นข่าวดีของใครที่กระไดบ้านมือ1มือ2บ้านเดียวบ้านกู้บ้านแฝดไปกันได้เนื้อติดต่อกันได้นะครับผมดอกเบี้ยเพราะว่าอย่างว่าค่าธรรมเนียมอีเนาะค่าธรรมเนียมถูกลงแน่นอนนะครับจาก2นะร้อยละ2เหลือร้อยละ 0.01 นะครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวดีที่มาบอกกันแฮม1เรื่องละกันเนอ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: โอ้ข่าวเล่าความนะครับผมปิกมาอยู่ด้วยกันเนอร์กับข่าวละปูนวันนี้นะครับผมข่าวละปูนวันนี้นะเอาในเรื่องของเด็กเว้นเด็กแซฟนะพระห้องว่าละอ่อนน้อยติบึ้นรถนะแบนแมนเข่าอันไอ้ซอยมานะโอ้เสียงทั้งแต่ดังว่าสำคุณนะเป็นโรคหัวใจสำคุณเป็นคนเฒ่าอยู่บ้านเนาะโอ้มันกัดอกกัดใจเสียงทั้งแต่ดังว่าเนาะวันนี้ละปูนนะครับเปิ้นดันนะครับในเรื่องของการทำลายเนาะใครที่เป็นเด็กซิ่งเด็กแซฟนะแล้วก็แต่งรถกันนะครับผมละปูนเปิ้นกวาดล่างเนาะแต่งรถแต่งซิ่งทำลายต่อพระประหงวันต่อไอเสียที่มีการดัดแปลงเนาะหนักถึง517อันเกินเนอร์นะครับผมแต่ว่านี่นะครับผมตอนเจ้าเลยนะครับผมตีสนามดันหน้าอาคารของตำรวจภูธรจังหวัดละปูนตีตำบลบ้านก้างข้างสพท.เฮานี่แหละครับผมทางตำรวจเปิ้นเนาะเปิ้นก็ได้เชิญผู้ว่าราชการของเฮามานะท่านปิยพงษ์ชูวงศ์มาร่วมแถลงการนะระดมกวาดล่างนะครับผมปราบปรามการแข่งรถในท้องถนนนะแต่มันผิดกฎหมายเนาะในพื้นที่จังหวัดละปูนของเฮาแล้วก็เฝ้าระวังป้องกันแล้วก็ปราบปรามกลุ่มวัยรุ่นนะก่อความเดือดร้อนรำคาญเหอแก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดละปูนของเฮาโดยมีนะครับผมพลตำรวจตรีนะครับบุญยวัฒน์เกิดกล่ำนะครับผมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดละปูนนะครับผมส่วนราชการแล้วก็สพในสังกัดเปิ้นเข้ามารวมตัวกันเนาะที่ผ่านมานะครับตำรวจภูธรจังหวัดละปูนได้ดำเนินการจับกุมอย่างจริงจังต่อเนื่องนะครับผมจนมีการจับกุมรถเทิงนะครับดัดแปลงสภาพเนาะรถทอรถเสียงมันดังเกินกำหนดนะเกินกฎหมายกำหนดในห่วงวันที่16มีนาคม2567นะจนถึงเดี๋ยวนี้เลยนะครับผมเปิ้นบอกว่ามีการจัดทำนะครับการทำลายต่อไอเสียของเป็นของกลางเนี่ยในคดีที่มันสิ้นสุดแล้วนักถึง517อันเลยนะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับผมหากมีการดัดแปลงรถไอต่อไอเสียเนาะเสียงดังเกินกว่ากฎหมายกำหนดเปิ้นบอกว่ามีความผิดเนอนะผู้ปกครองใครตีอันอยู่ตั้งไหนนะครับผมละอ่อนน้อยอันแอนแอนกันนะครับโดนยับเนอผู้ได้ฝ่าฝืนนะครับผมโทษปรับสูงสุด 2,000 บาทรวมถึงร้านแต่งรถตีจำหน่ายสินค้าติ้มได้รับมาตรฐานของอุตสาหกรรมมีโทษจำคุก6เดือนแล้วก็ปรับถึง 500,000 บาทด้วยกันหรือตึงจำถึงปรับนะครับผมแล้วก็ฝากบอกต่อกันด้วยนะครับผมหากใครนะครับผมโจยแจ้งเบาะแสใดนะครับผมโจยกันแจ้งเนอะพบหินอะหยังที่มันแบบว่าใจบ่ดีบ่ชอบหรือว่ามันแบบว่ารถเสียงดังมันทำความรำคาญหือกับพี่น้องเจ้าบ้านนะครับผมหรือการแข่งรถในทางก็ได้เนอะเฮ่อแจ้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191นั่นเองนะครับผมตำรวจภูธรจังหวัดละปูนยินดีตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมหรือสายตรงนะครับ053 569 790เนอะใครมีเบอร์ล่ะจดไว้นะครับผมหาได้ยินเสียงต่อรถเครื่องดังเนาะมันรบกวนทุกวันทุกแรงทุกคำตื่นมาสะดุ้งโห้นะครับผมใจป้อมดีโทรแจ้งกันได้เนอะอันนี้ก็ฝากกันตัวที่จริงแล้วมันก็เพื่อความปลอดภัยเนาะใครติแต่งรถนะว่าแต่งต่อไอเสียแต่งโซนอื่นๆเนาะที่ผิดๆกฎหมายเพื่อว่าการที่แต่งนั่นน่ะมันทำให้เกิดอันตรายกับตัวเก่าการที่ขับรถที่มีการแต่งเนาะมันอันตรายนะคุณที่ฟังเอาเฮาหยุ่มได้นะเดี๋ยวยินเสียงซิ่วนึงเฮายังสะดุ้งเฮายังโอ้มันดังแต่ดังว่าแล้วละอ่อนน้อยเนี่ยที่ขับรถอยู่เดี๋ยวยินเสียงตลอดเวลาหูละอ่อนน่ะมันจะปิ้นจะได้เนาะดังนั้นแล้วก็เรามาระวังกันตัวเพื่อสุขภาพของตัวเก่าแล้วก็ไม่ได้ไปรบกวนคนอื่นเนอะนะครับผมอู่ข่าวเล่าความนะครับผมเอามาบอกกัน2เรื่องนะครับในวันนี้เนอะจะได้แล้วช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของหน้าฝุ่นเนาะฝุ่นตกที่ในกันพองก็เรามาระวังกันตัวเนอะเราจะเฮาจะไปติดตามข่าวสารกันต่อนะครับกับตีข้องร้องข่าวนะครับผมกับ3นาทีกับอัยการเนาะไปฟังข่าวสารที่เกิดขึ้นทั่วประเทศของเฮากันเลยนะครับผมวันนี้อู่ข่าวเล่าความลาไปก่อนเนอะสวัสดีครับ

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่29มิถุนายน2569เวลา 20:11 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริชกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปยังทำเนียบประธานาธิบดีในงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยารอเฝ้ารับเสด็จจากนั้นฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาณบริเวณประตูทางเข้าอาคารทำเนียบประธานาธิบดีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวต่อไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กันยายน2569และโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยอย่างสง่างามครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569แล้วในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จด้วยแล้วในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยผสมผสานเอกลักษณ์ไทยสู่สากลได้อย่างงดงามนับเป็นบุญตาของปวงชนชาวไทยและเป็นที่ชื่นชมของวงการแฟชั่นในระดับสากลที่ได้ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถอันล้ำเลิศในการทรงเลือกสรรผ้าไหมไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทรงออกแบบและตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ที่งดงามร่วมสมัยทรงเป็นแบบอย่างในการผสมผสานอัตลักษณ์แห่งศิลาภรณ์ไทยให้เฉิดฉายอย่างสง่างามสมพระเกียรติยศบนเวทีโลกตลอดระยะเวลาระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอาทิฉลองพระองค์ชุดกลางวันลายจุดสีขาวดำทันสมัยตัดเย็บจากผ้าไหมผลงานการตัดเย็บโดยศิลปินแห่งชาติธีรพันธ์วรรณรัตน์ห้องเสื้อธีรพันธ์ซึ่งได้รับแรงบันดาลพระไทยมาจากฉลองพระองค์ชุดกลางวันของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในวันแรกทรงฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์ในการเสด็จร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิต และทรงฉลองพระองค์ไทยดุสิตในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระวรโอกาสให้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณทำเนียบประธานาธิบดีและทรงฉลองพระองค์ชุดจากผ้าไหมจกสีงาช้างลวดลายดอกพุทธาลทอด้วยเทคนิคการจกไล่น้ำหนักของสีในดอกโดยเกสรของดอกใช้สีเหลืองอ่อนนวลกลีบดอกใช้สีฟ้าอ่อนและสีครามซึ่งกระจายตัวบนผืนผ้าโดยคุณจักรวรรดิวัฒน์ปรีจำรัดกลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพ่อแม่พี่น้องครับการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาพระปรีชาสามารถในการเลือกสรรและออกแบบฉลองพระองค์จากผ้าไหมไทยไม่เพียงแต่แสดงถึงความสง่างามสมพระเกียรติยศบนเวทีโลกแต่ยังเป็นการเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาหัตถศิลป์ไทยจากฝีมือของช่างทอและศิลปินแห่งชาติให้เป็นที่ประจักษ์ในฐานะซอฟต์พาวเวอร์อันทรงคุณค่าณเมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลกครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโพสต์ยินดีเป็นอย่างยิ่งในโอกาสต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแห่งประเทศไทยพี่น้องครับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้โพสต์คลิปส่วนตัวซึ่งมีผู้ติดตามกว่า6,700,000 คนและโซเชียลมีเดียมีใจความระบุถึงความยินดีเป็นอย่างยิ่งในโอกาสที่ตนเองพร้อมภริยาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแห่งประเทศไทยสู่ประเทศฝรั่งเศสในโอกาสเสด็จเยือนยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกและได้เฝ้ารับเสด็จณบริเวณกลางลานเกียรติยศประตูทางเข้าอาคารทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสและยังระบุอีกว่าในปี2026นี้ได้ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ170ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและ66ปีหลังจากการเสด็จเยือนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามคำเชิญของนายพลเดอโกลซึ่งในตอนท้ายยังโพสต์ว่าทั้งสองประเทศมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการ

อาคารรัฐสภาเนื่องจากอยู่ในช่วงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้คณะรัฐมนตรีทุกคนอยู่ที่อาคารรัฐสภาเพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ชี้แจงทุกประเด็นให้เกิดความกระจ่างและใช้โอกาสนี้แหละทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและในส่วนทางด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ชื่นชมส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายรวมถึงประชาชนได้เห็นการทำงานที่คุ้มกับภาษีของพี่น้องประชาชนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกเมื่อวันที่30มิถุนายน2569ดำเนินต่อเป็นวันที่2ทางด้านนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวชื่นชมส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่เตรียมข้อมูลมาอภิปรายได้เป็นอย่างดีและสร้างสรรค์ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการกระทรวงต่างๆคณะกรรมการที่จะไปจัดทำงบประมาณรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลที่จะเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณต่อไปในอนาคตแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่สำคัญที่สุดเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองซึ่งพี่น้องประชาชนได้เห็นว่าในการประชุมพิจารณางบประมาณในห้องประชุมที่ใช้จากเงินภาษีของประชาชนนั้นเป็นไปอย่างคุ้มค่านั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องทางรัฐบาลได้ย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมจัดทำและเสนอโครงการพลังงานสะอาดภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินว่าต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมวัดผลได้ชัดเจนสร้างผลตอบแทนให้กับประเทศชาติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและก็สร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการใช้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เพียงการใช้จ่ายเพื่อรับมือราคาพลังงานเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานหมุนเวียนและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาพลังงานโลกในระยะยาวกันด้วยส่วนกรอบพิจารณาโครงการกลุ่มที่2ครอบคลุม3แนวทางหลักๆอันได้แก่แผนงานลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแผนงานปรับเปลี่ยนยานพาหนะจากเครื่องยนต์สันดาปภายในไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือพลังงานสะอาดอื่นๆครับพร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นสถานีชาร์จไฟฟ้าและสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่และแผนงานพัฒนาทักษะประชาชนแรงงานและผู้ประกอบการเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคพลังงานสะอาดโครงการที่จะเสนอนั้นต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมเห็นผลได้จริงวัดผลได้ชัดเจนนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า
การกลั่นกรองโครง

การจะยึดหลักความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าความโปร่งใสและผลสัมฤทธิ์โดยมีคณะอนุกรรมการทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงินเพื่อให้การใช้เงินกู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตรวจสอบได้รัฐบาลจึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมข้อเสนอโครงการที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างแท้จริงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนโครงสร้างต้นทุนเศรษฐกิจไทยเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานและก็สร้างฐานใหม่ให้ประเทศเดินไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรมครับพี่น้องไปกันที่เรื่องการแถลงข่าวผลการทลายแหล่งผลิตสเตียรอยด์เถื่อนครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวผลการทลายแหล่งผลิตสเตียรอยด์เถื่อนยึดของกลางได้ 1.8 ล้านชิ้นมูลค่ารวม50ล้านบาทเดินหน้าขยายผลบูรณาการสคบ.อย.และตำรวจเพื่อเร่งจับกุมพร้อมช่วยผู้บริโภคทุกมิติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่30มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบพร้อมด้วยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นประธานในการแถลงข่าวผลการทลายแหล่งลักลอบผลิตยาอนาบอลิกสเตียรอยด์เถื่อนเพื่อส่งขายต่างประเทศภายในคอนโดย่านพัฒนาการโดยมีพลตำรวจโทกฤษดากาญจนะอลงกรณ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันได้แก่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย.สคบ.ก็ได้ร่วมแถลงและก็มีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญและก็มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อปัญหาสินค้าสุขภาพและผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะกลุ่มสารกระตุ้นกล้ามเนื้อประเภทอนาบอลิกสเตียรอยด์ที่ผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มนักกีฬานักเพาะกายหรือประชาชนทั่วไปที่อยากมีรูปร่างและกล้ามเนื้อที่โตไวอาจจะตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงโดยไม่ทราบเลยว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกลักลอบผลิตขึ้นอย่างผิดกฎหมายในสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐานส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภคที่อาจได้รับอันตรายจากสารปนเปื้อนสารต้องห้ามหรือส่วนผสมที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อระบบร่างกายและสุขภาพในระยะยาวอย่างร้ายแรงสำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระหว่างสคบกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและอย.ได้มีการนำข้อมูลเข้าสืบสวนเชิงลึกจนนำไปสู่การขอหมายค้นและบุกจู่โจมแหล่งผลิตเถื่อนพร้อมกัน3จุดด้วยกันในพื้นที่เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งจากการบุกตรวจค้นในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบและยึดอายัดสินค้าที่ไม่ปลอดภัยไว้ได้เป็นจำนวนมหาศาลรวมมูลค่าความเสียหายกว่า50ล้านบาทสามารถยึดยาเม็ดและของกลางกว่า1ล้าน8แสนชิ้นครับดังนั้นแล้วรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้ทางสคบเข้ามาใช้อำนาจเด็ดขาดตามกรอบของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค2ด้านคือด้านที่1ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงซึ่งสคบจะตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงสถานะการจดทะเบียนธุรกิจในตลาดแบบตรงหากพบว่าฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดและด้านที่2คือการรับเรื่องร้องทุกข์ไกล่เกลี่ยและดำเนินคดีแทนผู้บริโภคโดยสคบจะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนพร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์และหากพบว่ามีผู้เสียหายเดือดร้อนในวงกว้างทางสคบก็มีอำนาจในการฟ้องร้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคเพื่อเรียกค่าเสียหายและเยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างถึงที่สุดทั้งนี้ขอให้มั่นใจว่าสคบคือที่พึ่งพิงของพี่น้องประชาชนแม้ว่าสินค้าสุขภาพบางประเภทจะมีกฎหมายเฉพาะของหน่วยงานอื่นดูแล
แต่ในมิติของการปกป้องสิทธิ์การเยียวยาและการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของผู้บริโภคนั้นสคบก็พร้อมเดินหน้าทำงานเชิงรุกร่วมกับทางอย.และตำรวจครับทั้งนี้ทั้งนั้นหากผู้บริโภคท่านใดซื้อผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายดังกล่าวหรือพบเบาะแสการโฆษณาขายสารสเตียรอยด์ที่ผิดกฎหมายสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th สายด่วนอย1556และสายด่วนปคบ1135ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีกันหน่อยโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3มุ่งยกระดับเด็กไทยสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มิถุนายน2569มีมติเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่3พุทธศักราช2566ถึง2570เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพโดยเน้นการสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยโดยแผนดังกล่าวยังมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งสถาบันครอบครัวสถานศึกษาและชุมชนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเติบโตพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตามช่วงวัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลสำฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลก็เชื่อมั่นเลยครับว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการวางรากฐานให้แก่เด็กและเยาวชนไทยมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมีคุณธรรมจริยธรรมและพร้อมก้าวสู่การเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องที่ประเทศไทยพร้อมแล้วในการจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปลายปี2569นี้พ่อแม่พี่น้องครับในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยได้เตรียมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกนั้นและการประชุม IMF พร้อมทั้งกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ตีข้องร้องข่าวก็จะมาบอกกล่าวเป็นข้อมูลสั้นกระชับให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบความเคลื่อนไหวทุกวันแบบนี้แหละครับพี่น้องยังไงก็ตามแต่ขอเชิญชวนทุกท่านประชาชนคนไทยทั้งหลายในฐานะคนไทยประสบกรณิกรไทยประชาชนไทยร่วมแรงร่วมใจในความภาคภูมิใจครั้งนี้โดยร่วมเป็นเจ้าภาพในงานระดับโลกปลายปี2569นี้ไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับตีข้องร้องข่าวในวันนี้หมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ถ้ามีคนมาบอกว่าลงทุน 10,000 บาทแล้วจะได้กำไร 3,000 บาทภายใน7วันคุณจะเชื่อไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้ขอพูดเรื่องช่อโกงหลอกให้ร่วมลงทุนซึ่งเป็นภัยที่พบได้บ่อยมากในปัจจุบันนะคะคุณอาจจะเคยได้ยินคำโฆษณาที่ว่าลงทุน 10,000 บาทวันนี้จะได้กำไร 30% ภายใน7วันหรือถ้าฝากเงินวันนี้แล้วจะได้เงินตอบแทน 1,000 บาททุกๆวันเป็นเวลา1เดือนโดยอ้างว่ามีธุรกิจพิเศษหรือมีผู้เชี่ยวชาญลงทุนให้หรือมีระบบ AI ทำกำไรให้อัตโนมัติในทางกฎหมายนะคะหากมีบุคคลใดหลอกลวงผู้อื่นโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะคะทำให้บุคคลอื่นหลงเชื่อแล้วโอนเงินหรือมอบทรัพย์สินให้เพราะถูกหลอกลวงการกระทำนั้นอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานช่อโกงได้ค่ะองค์ประกอบที่สำคัญนะคะมี3ประการก็คือ 1. มีการหลอกลวงหรือใช้ข้อความอันเป็นเท็จนะคะ 2. มีบุคคลอื่นหลงเชื่อ 3.มีการโอนเงินหรือทรัพย์สินให้เพราะถูกหลอกลวงเพราะการหลงเชื่อ นั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นนายกชักชวนบุคคลอื่นโดยกล่าวอ้างว่าถ้าจะมาลงทุนถ้ามีการลงทุนกับบริษัทของนายกนะคะลงทุน 10,000 บาทได้กำไร 20% ภายใน1เดือนโดยนายกเนี่ยไม่ได้มีการลงทุนจริงแต่นำเงินของผู้ลงทุนรายใหม่มาหมุนจ่ายให้แก่ผู้ลงทุนรายเก่านะคะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือจนมีคนโอนเงินให้เพราะคำกล่าวอ้างดังกล่าวของนายกการกระทำของนายกดังกล่าวนะคะก็อาจเป็นความผิดฐานช่อโกงได้ค่ะและหากมีการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็อาจเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกได้นะคะอย่าลืมนะคะหากท่านสงสัยว่าท่านเนี่ยจะถูกหลอกลวงท่านควรเก็บหลักฐานการสนทนานะคะเบอร์ติดต่อของผู้ที่มาหลอกลวงท่านนะคะหลักฐานการโอนเงินแล้วนำหลักฐานดังกล่าวเข้าพบพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่เกิดเหตุได้เลยนะคะการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงนะคะผลกำไรที่สูงก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงได้เช่นเดียวกันค่ะก่อนท่านจะลงทุนขอให้ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเป็นเรื่องจริงนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการรัฐมนตรีหลายคนชี้แจงถึงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่การวางรากฐานพัฒนาประเทศ
1: อิหร่านจะยังไม่เข้าร่วมการเจรจากับสหรัฐจนกว่าจะดำเนินการตามข้อกำหนดในบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นอร์เวย์เอาชนะไอวอรี่โคสต์2-1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569เวลา 17:15 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงทำเนียบประธานาธิบดีนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาเฝ้ารับเสด็จในโอกาสนี้ทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงได้แก่พระราชสารทองคำจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทูลสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3เมื่อพุทธศักราช2404สนธิสัญญาทางไมตรี